0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นางสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเร่งยกบังเกอร์กันน้ำโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวนทั้งหมด138แผ่นที่ความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา22กันยายนเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและเนื้อและจากน้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมรับมือทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลา 3:20 นาทีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำขังทะลักท่วมบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง50เซนติเมตรโดยบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมติดตามได้กับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยได้กลับมาลงแข่งขันในศึก MotoGP อีกครั้งในฐานะนักบิดทีมโรงงาน Honda HRC Castrol โดยมาทำหน้าที่แทนโจอันเมียนักแข่งตัวหลักของทีมที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก้องจะลงแข่ง MotoGP ในสนามที่16รายการ Japanese กลางปีที่ญี่ปุ่นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ด้านโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทัพช้างศึกเผยหลังพาลูกทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมก่อนจะไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังเชื่อว่านัดเจอกับจีนไม่ใช่งานง่ายเพราะโค้ชของจีนจะต้องวางแผนกันมาอย่างดีขณะที่จุดมุ่งหมายของทีมไทยคือการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย33ปีได้ประกาศว่าเอเชียนเกม2026เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองหลังฝ่าทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงพร้อมยอมรับว่าอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือสตาฟแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปส่วนโปรแกรมตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้เริ่มโดยเวลา 7:00 นตะก้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นต่อด้วย 10:30 นาทีมวยสากลจุฑามาศรักษัตริย์ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงลงแข่งรอบ16คนจากนั้นเวลา 11:30 นาทีธีรพงศ์ศิลาชัยลงแข่งกีฬายกน้ำหนักในรุ่น60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศต่อด้วยเวลา 12:00 นแต่ก็ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นและปิดท้ายด้วยกรีฑารอบคัดเลือกทั้งวิ่ง100เมตรหญิงและชายในช่วงเวลา 17:30 นาทีเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อัปเดตล่าสุดตอนนี้นี่ทางด้านของถนนหลวงภาคนิรนามลดลงแล้วนะคะก็ในส่วนของอากาศนะเวลานี้ตอนนี้ถ้าดูเรดาร์ไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นในช่วงบ่ายนะคะรอลุ้นในช่วงบ่ายคือใน Facebook ของทางกทมเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์กันตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสภาพอากาศให้นะคะสำหรับคนในพื้นที่ของกรุงเทพในส่วนของคุณผู้ฟังจสร้อยเองค่ะถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินทางกันอยู่ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละเส้นทางถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาเข้านะคะแถวๆไม่กับบางนาที่มีเรื่องของน้ำขังในช่องทางทางด้านของไหลทางแล้วก็เลนซ้ายแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งขาออกค่ะในช่องทางคู่ขนานช่วงบางฉลงก็คือประมาณกิโลเมตรที่16มุ่งหน้า17ตรงจุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยเช่นเดียวกันน้ำค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใช้ในช่องทางด่วนนะคะก็จะสะดวกกว่าหรือไม่อาจจะต้องใช้ทางด้านของบูรพาวิถีกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าบูรพาวิถีไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นตรงช่วงของทางลงทางด้านของชลบุรีตรงจุดนั้นนะอมตะนครเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่นะคะแล้วมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะคะที่ขึ้นเป็นเทรนด์อันดับต้นเลยนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพนี่คือ Hashtag ฝนตกนะคะ Hashtag ฝนตกนะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุมีคุณณัฐพงษ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของกิโลเมตรที่12เห็นบอกว่าชนกัน5คันนะคะชนกัน5คันนะคะอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทนพดลกนยานีรองสาวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
2: ครับใช่ครับ
0: รองสาวัตรตอนนี้เป็นไงบ้างในพื้นที่ค่ะ
2: คือตอนนี้คือช่วงเช้าเนี่ยช่วงเร่งด่วนเนี่ยมันจะมีโรงเรียนมาเลยเนี่ยนักเรียนมาเยอะตอนประมาณรถก็ประมาณเป็นพันคันนะฮะแต่ว่าเราก็ตอนเร่งระบายอยู่คือตอนนี้ท้ายแถวจากหลวงแพ่งขาเข้าก็อยู่ประมาณเอื้อทอนหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าวัดพลแล้วก็รถมาจากทางลาดกระบังขาออกท้ายแถวก็อยู่ประมาณตลาดน้ำหรือว่าสะพานโอตะเ
0: ค
2: ่แต่ว่าช่วงระหว่างขาเข้าจากวัดแก้ววัดพลไปถึงแยกลาดกระบัง54เนี่ยมันก็เคลื่อนตัวได้เพราะว่าตรงนั้นมันน้ำลดแล้วครับก็เหลือนิดหน่อยแต่ว่าก็เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ารถไม่กล้าวิ่งมันก็เลยสะสมเรื่อยๆทำให้มีท้ายแถวบ้างแต่ว่าปกติก็ถ้าฝนตกก็จะประมาณนี้ทุกครั้งอะครับ
0: อ๋อคือแปลว่าจุดนี้เป็นจุดที่จะท่วมทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันระบายได้ช้าม
0: ัน
2: เป็นแอ่งใช่ไหมระหว่างช่วงรถบัสถึงหน้าสน.บัมเนี่ยก็จะมีเจ้าที่สำนักงานเขตลาดกระบังเขาจะดูปริมาณน้ำถ้าหมายว่ามันท่วมขึ้นไหมเขาจะดูดทันทีเจ้าที่ก็จะดูดมีสองเครื่องก็จะดูดตรงใต้สะพานหัวตะเ
0: ข
2: ่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นประมาณว่าอยู่ไม่ถึง10 เซนแล้วครับก
0: ็
2: มีอยู่แฉะอยู
0: ่
2: แต่ว่ารถก็วิ่งช้า
0: คือตอนแรกนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงมันจะท่วมมาถึงในช่วงสายๆด้วยไหมแต่มันก็ลงเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะรองสาวัตร
2: ใช่แล้วน่าจะเดี๋ยวหลังจาก8 โมงเนี่ยก็จะการจราจรก็จะเบาบางแล้วก็จะดีขึ้นที่มันเคลื่อนตัวหมายว่ารถเนี่ยทุกคันก็มุ่งมาที่โรงเรียนมาเลย
0: ค่ะ
2: ประชาชนก็จะมาพร้อมกัน
0: ค
2: ก็เคลื่อนตัวได้ช้านิดนึง
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะก็แปลว่าตอนนี้บอกใน2คนที่ใช้เส้นทางได้ว่าก็คืออาตรงบอกที่จะมันหวั่นกว่ามันจะมีน้ำขังอยู่บ้างอะระดับน้ำเนี่ยมันไม่ได้ลึกนะคะก็คือขับได้ไม่ต้องชะลอคือชะลอถ้าหากว่ากลัวว่าน้ำมันจะกระเซ็นหรือว่าอะไรต่าง
2: ๆใช่ใช่ไม่ต้องกังวลกลัวน้ำจะเป็นมากกว่าไม่ใช่ว่าท่วมถ
0: ึ
2: งระดับพวกนี้นะคือตอนนี้มันลดแล้วก็
0: ค
2: ือแต่เจียเจียอยู่ว่าประมาณ5เซน
0: ค่ะ
2: ก็คือมันก็ระบายเรื่อยๆเขาดูดอยู
0: ่
2: ก็บอกประชาชนว่าเคลื่อนตัวได้ไม่หยุดนิ่งแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังพื้นมันลื่นประมาณนั้นแต่
0: ค่ะค่ะโอ้แปลว่าแถวนี้ตาแถวพื้นที่ของทางรสวนี่โรงเรียนไม่ปิดเทอมเด็กยังไม่สอบกันเหรอคะหรือว่ายังไง
2: คือที่เด็กโรงเรียนใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: คือวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนมาเลไล
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วก็น่าจะหยุดอีกประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ค่ะ
2: ก็เริ่มหยุดตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปในส่วนของโรงเรียนมาเลไลที่ของจระเข้น้อยนะ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็โรงเรียนพศก็หยุดแล้ว
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เหลือโรงเรียนกทม.อยู่โรงเรียนวัดพลโรงเรียนวัดโ
0: พ
2: ในพื้นที่นะประมาณนั้น
0: ซึ่งในแต่ละโรงเรียนที่วันนี้ที่เปิดเรียนก็คือไม่มีน้ำท่วมขังคือไปได้เลยทุกจุดเลยใช่ไหมคะรองสวัสดิ
2: ์คือตอนนี้ที่มันปัญหาอยู่ที่นี่คือทางเข้าโรงเรียนมาเลไลเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังทางเข้าโรงเรียนนะไม่ใช่บนถนนคือเลี้ยวซ้ายเข้าหน้าโรงเรียนเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นแอ่ง
0: อ
2: ยู่แต่ว่าก็จัดจลอมนวยอยู่ก็ไหลเคลื่อนตัวได้แต่ว่าทางผู้ปกครองก็ขับระมัดระวังแต่ว่ามีน้ำท่วมขังมากกว่าอยู่ด้านนอกคืออ
0: ๋อหมายถึงว่ามันเป็น
2: ระหว่างประมาณจากทางเข้าไปถึงก็ประมาณสัก200 เมตร100 กว่าเมตรประมาณนั้นครับ
0: แต่รถผ่านได้ใช่ไหมคะรถลุยได้ใช่ไหมคะ
2: โอ้ได้ไหลได้ตลอดจัดจลอมนวยอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่ง
0: แปลว่าตรงจุดนี้มันเป็นแอ่งก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการที่จะดำเนินการในการที่จะระบายน้ำค่ะค่ะค่ะ
2: ประมาณนั้นครับ
0: โอเคขอบคุณมากนี่แปลว่าต้องลุยน้ำกันตั้งแต่เช้าเลยสิคะรองสารในพื้นที
2: ่มันจะทุกครั้งนะครับคือหน้าฝนตกก็อันดับแรกเลยของจระเข้นะก็จะหน้าปั๊มมาหน้าโลตัส
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ถ้ามาถึงฟุตบาทเมื่อไหร่ก็จะลำบากไหมท้ายแถวก็จะตกไปถึงประมาณเพื่อหนึ่งแล้วก
0: ็
2: ขยับไปประมาณนี้นิดนึงแต่ตอนนี้หมดปัญหาแล้วครับมันเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่มีปัญหา
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจทั้งในส่วนของทางตำรวจกทม.แล้วก็น้องๆที่ต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็คนทำงานด้วยนะคะลุยฝนลุยน้ำกัน
2: ฝนตกทีไรตำรวจก็เหนื่อยนิดนึงประมาณนั้นครับ
0: ค่ะให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสวัสดิ
2: ์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือเข้าใจเลยต้องให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่นะเพราะว่านึกถึงตอนที่ตัวเองมาเมื่อตอนช่วงเช้าฝนตกหนักแล้วถ้าจะมองไม่เห็นทางนะคะคือเราอยู่ในรถเราไม่เปียกแต่ว่ากำลังมองอีกมุมหนึ่งโหคนที่เขาต้องทำงานนะคะอย่างทางเจ้าหน้าที่กทม.แล้วทางเจ้าหน้าที่ของทางตำรวจเองที่เขาต้องลงไปช่วยดูให้ตรงจุดที่ไม่มีน้ำขังนะคะคือเขาต้องทำงานกันกลางฝนเลยนะอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันที่เห็นภาพของคนที่เขาต้องทำงานกันกลางฝนก็ต้องส่งกำลังใจให้มากๆนะคะสำหรับในส่วนของหน่วยงานเหล่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนพวกเราเองค่ะที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันนะคะมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะในแต่ละจุดสำหรับในช่วงเช้าวันนี้คุณไลลาเนี่ยบอกว่าใช้เส้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงทางลง5แยกปากเกร็ดเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรสำหรับในเส้นทางของฝั่งขาเข้านะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าตอนที่คุณไลลาแจ้งมานะคะทางเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเส้นทางนะคะทางด้านของลาดพร้าวใน ในฝั่งขาเข้าค่ะคุณโจนี่บอกว่าช่วงของปากซอยลาดพร้าว52มีรถเก๋งจอดเสียนะคะในช่องทางในด้านซ้ายไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินไม่เห็นคนขับไม่แน่ใจว่าเหตุอะไรไหมซึ่งตอนที่คุณโจผ่านตรงจุดนี้เราก็มีการประสานแจ้งทางด้านของสน.วังทองหลางไปแล้วคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: ตอนนี้คุณโจอยู่เส้นวิภาวดีแล้วนะคะ
3: อ๋อผมเกือบถึงเสาวลีแล้วระหว่างรอคุณปุญญนุช
0: ค่ะ
3: ผมใช้วิภาขาเข้านะคุณปุญญนุชส
0: ุ
3: วิสารเข้าใต้ด่วนรถจะเยอะช่วงหน้าสุวรรณตักหน่อยนึงคุณปุญญนุชแล้วก็จะมาหนาแน่นช่วงเข้าใต้ด่วนเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ครับผม
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมอยู่สะพานข้ามแยกดินแดงที่จะเข้าเสาวลีย์รถในพื้นที่คุณปุญญนุชชะลอตัวช้าแต่ไม่ถึงกับหยุดนิ่งครับผม
0: ค่ะ
3: ลาดพร้าวน่ะที่รถจอดเสียน่ะคุณปุญญนุช
0: ยังไงคะ
3: ผมไม่เห็นคนขับนะ
0: ไม่เห็นใช่ไหมเห็นแต่รถจอดอยู่เฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่แต่ตอนที่ผมผ่านน่ะรถมันยังไม่ติดคุณปุญญนุช
0: เดี๋ยวแล้วลักษณะของการจอดนี่คือเขาตั้งใจจอดชิดขอบทางเรียบร้อยไหม
3: เขาก็พยายามชิดสุดๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ผ่านไม่ได้ว่ามันมีแค่สามเลนครับผมเรียนแต่ว่าตอนที่ผมพาเนี่ยรถมันยังไม่ติดแต่ในสายลาดพร้าวขาเข้าอ่ะรถจะเยอะ
0: ได้เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
3: ครับผมช่วงที่ติดที่จะมุ่งหน้าภาวนา
0: คุณ
3: ปากซอย52ครับผม
0: ค่ะ
3: แถวอนุสาวรีย์นี่ครึ้มๆนะคุณปัญญนุชไม่มีแดด
0: น่าจะหยุดกันไปแล้วล่ะฝนเดี๋ยวรอลุ้นกันตอนช่วงเที่ยง
3: ตรงไหนก็จะมาตอนเย็นๆเหมือนเดิมคุณปัญญนุช
0: ไม่น่าอาจจะเป็นอย่างเที่ยงอย่างเมื่อวานก็ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากคุณโจ
3: สาวรีนะคุณปัญญนุช
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโจ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พี่นิดบางแก้วเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะไปที่สายของพันตำรวจโทโสรสิริกิมฮงค่ะรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วสายหลุดไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะในโซเชียลนี่บอกว่าทางเข้าโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนี่ท่วมนะคะแล้วก็ริมถนนเทพรัตน์นะคะตรงช่วงทางเข้าไปในซอยบางแก้วอันนั้นก็มีน้ำท่วมขังแต่จำได้เลยว่าทางท่านรองผู้กำกับเคยบอกว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดเดิมๆเลยนะคะที่ก็จะมีน้ำท่วมตลอดทุกครั้งในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักๆนะคะด้วยสภาพของพื้นที่หรืออะไรต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ถนนเทพรัตน์เนี่ยจะมีน้ำท่วมขังอีกช่วงนึงอีกจุดนึงก็คือตรงช่วงของกิโลเมตรที่16นะคะแต่ว่าเป็นในฝั่งขาออกนะคะในฝั่งขาออกซึ่งก็จะท่วมอยู่ในช่องทางคู่ขนานในแถวบางฉลงกิโลเมตรที่16มุ่งหน้ากิโลเมตรที่17นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ในช่องทางด่วนนะคะแต่มันติดมากๆขึ้นบูรพาวิถีแต่ก็ไม่มั่นใจว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของบูรพาวิถีเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้เป็นยังไงโดยเฉพาะช่วงที่บอกว่าตรงช่วงของทางลงชลบุรีนะคะแถวอมตะนครนะคะเพราะนี่บอกว่าชลบุรีนี่ต้องตรวจสอบกันนะในเส้นทางนะคะว่าในแต่ละเส้นทางนี่เป็นยังไงกันบ้างเพราะเป็นโซนที่มีฝนซึ่งตกมาแต่ระยองเนี่ยบางจุดนี่ท่วมอยู่นะคะในส่วนของถนนเส้นหลักนะคะเพราะนั้นก็ใครที่กำลังเดินทางนะคะตรวจสอบเส้นทางนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันคือเดี๋ยวดูทางด้านของ Facebook ซูมระยองเนี่ยเขามีการไลฟ์นะคะในส่วนของเส้นทางเมื่อตอนช่วงเช้ามืดประมาณสักตีห้าประมาณเกือบ6นาฬิกานะคะในพื้นที่ของบ้านค่ายจังหวัดระยองถนนหน้าอบต.หนองละลอกอันนี้นี่คือท่วมนะคะโอ้อันนี้ก็ท่วมหนักน้ำนี่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วก็ตรงช่วงโค้งบอกชื่อโค้งปลวกเกตนะคะนี่ก็ระยองด้วยเหมือนกันนะคะนี่มีน้ำท่วมหลายจุดเลยในพื้นที่ของระยองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยระดับน้ำตรงช่วงของสะพานป้าสวยตำบลมาบยางพออำเภอปลวกแดงน้ำแรงนะคะในช่วงนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยสูงมากนะคะ แล้วในบางจุดเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของน้ำท่วมบ้านซึ่งอยู่ตรงจุดที่อยู่ริมน้ำด้วยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกอะนะคะในเรื่องของสภาพอากาศต้องติดตามกันแล้วเป็นฝนซึ่งตกหนักนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในโซนนะคะทางด้านของชลบุรีระยองนะคะแล้วก็กรุงเทพโอ้โหแถวทางสมุทรปราการนี่อย่างในพื้นที่ของระยองนะอันนี้ได้เป็นสุขุมวิทคือขนาดว่าน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมรถนี่เขายังขับเร็วมากถามว่าทำไมถึงได้รู้รถขับเร็วเพราะไอ้ความแรงของไอ้ตัวน้ำที่มันอยู่ที่มันขังอยู่นะคะที่มันกระเซ็นอ่ะมันสูงมากแปลว่าคุณขับมาแบบไม่เบรกเลยระวังนะระวังจะตกไหลทางตกไหลถนนนะแต่เขาก็จะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้เป็นการป้องกันนะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกนะคะที่มาจากวงสว่างวันนี้ฝั่งที่ข้ามสะพานพระราม7เข้ามาต่อเนื่องเข้ามาวงสว่างขึ้นสะพานขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลถือว่ามาได้ดีเนื่องอย่างวงสว่างนี่ยังดูรถยังดูน้อยๆนะคะรถจะมาเริ่มมาเนี่ยตรงช่วงที่จะอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลด้านล่างนี่ดูนิ่งๆแต่ด้านบนเนี่ยยังขยับตามกันได้โดยตลอดนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าแต่ว่าพอเลยตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลมาก็ใช้ได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับฝั่งของรัชดาภิเษกมาถึงตรงช่วงของแยกรัชโยธินรัชดาลาดพร้าวนะคะแล้วก็จะมามีรถค่อนข้างเยอะกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของรัชดาสุทธิสารแต่ไม่ได้มากนะคะคือดูถ้าเขาดูเหมือนกับว่าคือรถจะดูค่อนข้างเยอะแต่พอเราเปิดดูในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยจริงๆแล้วจะมีรถซึ่งติดสัญญาณไฟอยู่ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากถือว่าโดยภาพรวมเช้าวันนี้นี่ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็จะมามีรถเจอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือนี่แหละค่ะตรงช่วงของแยกเพชรบุรีนะคะที่เป็นทางด้านของเส้นรัชดาตรงตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะตรงจุดนี้โอ้โหอันนี้ท้ายแถวยาวอโศกเพชรนะคะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรรถท้ายแถวยาวแล้วก็ดูแบบนิ่งๆนะคะน่าจะมีรถไฟผ่านไหมช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีวันนี้อโศกมนตรีก็ถือว่าโดยภาพรวมยังดีอยู่นะคะดูไม่ได้นิ่งหรือว่าอะไรนะทั้งฝั่งที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรแล้วก็รวมไปถึงที่เลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะพอผ่านตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของรัชดาก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของตรงช่วงของแยกตลาดคลองเตยอะค่ะแยกรัชดาพระราม4นะคะก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่าโดยภาพรวมยังตามกันได้โดยตลอดแต่ว่ารถที่ติดสัญญาณไฟจราจรที่มาจากฝั่งของพระราม4ที่จะมาแยกรัชดาพระราม4ตอนนี้แถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะแต่ถ้าว่าเลยจากตรงช่วงของแยกคลองเตยมาใช้ได้ตามกันมาได้โดยตลอดเลยอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมให้นะส่วนทางด้านนี้สะพานพระราม3สะพานพระราม3นะเวลานี้รถมากขึ้นนะคะแต่ต้องเลยตรงช่วงที่ทางลงเจริญกรุงมาก็จะตามมาได้ดีนะคะตามมาได้ดีโดยตลอดเลยเนี่ยมาถึงตรงช่วงของ5แยกนะนองเข้ามาทางด้านของ3แยกคลองเตยเนี่ยนะคะเรียกว่าใช้ได้ยาวๆในนี้ขนาด 7:30 นาทีว่าโรงเรียนนี่มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าๆค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ดิฉันก็เลยสวัสดีคุณก่อนที่จริงก็จะเปิดสวัสดี
5: ไม่ตัดสายนะดิฉันถึงฝนตอนนี้ต้องสั่งตอนออกเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีสามมาเนี่ยตกหนักมากเนาะแถวบ้านแถวพื้นที่เราเนี่ยนะหนักมากแล้วก็ น้ำรอระบายเล็กน้อยพอเช็ดได้ต
0: ้
5: องบอกแบบนี้รอระบายเล็กน้อยพอเช็ดได้
0: ด
5: ิ
0: ฉ
5: ัน
0: มาตอนช่วงที่ฝนกำลังหนักมากถ้าจะมองไม่เห็น
5: ทางเลยเนาะต้องเพราะว่าตกมาจากไร่จากตะวันออกไปคลองเตยก็หนักนะก็ว่ากันนะคะคลองเตยก็หนัก
0: ยังท่วมอยู่เลยค่ะแถวชลบุรีเนี่ยแถวโซนแถวทาง
5: พัทยาเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน6โมงเช้าเมื่อสักครู่เนี่ย8นาทีที่แล้วเพจเรารักพัทยาขออนุญาตเอามารายงานหน่อยเขาบอกว่าก็น้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะก็สุขุมวิทพัทยา31น้ำท่วมรถเล็กผ่านไม่ได
0: ้
5: แล้วก็บางจุดบางพื้นที่เนี่ยของเขาเนี่ยน้ำสูงถึง1เมตรนะคะบางจุดนะท่วมถึง1เมตรอันนี้ก็คือเอามาจากเพจเดียวกันนะคะก็บอกว่าฝนตกที่พัทยาเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่ง26นาทีนะคะติดต่อกับตกยาวนาน1ชั่วโมงทำให้น้ำทะลักท่วมบนพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่50เซนถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดท่วมซ้ำซากก็คือถนนสาย3แยกพระเนตรช้างก
0: ็
5: คือหรือว่ารู้จักกันคือแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟนะคะเขาน้อยเขาตาโลนะคะแล้วก็ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้เส้นพัทยาใต้เส้นพัทยากลางเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาแล้วก็ซอยวัดบุญสัมพันธ
0: ์
5: ทำให้บัวขาวพัทยานะ
0: ใช่ใช่บัวขาว
5: พัทยา
0: ใช
5: ่แล้วก็ทำให้ถนนหลายสายก็รถจักรยานยนต์รถเล็กผ่านไม่ได้บางจุดประชาชนก็ขนย้ายสิ่งของหนีกระแสน้ำไม่ทันโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ริมถนนนะคะรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนก็ถูกน้ำพัดเข้าของล้มกระจายขยะลอยเกลื่อนตามกระแสน้ำไปติดตามกำแพงเสาไฟแล้วก็รถยนต์ที่จอดริมทางก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็คอยอำนวยความสะดวกนะคะตามจุดที่มีน้ำท่วมขังรวมถึงกรณีที่ประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถเพื่อนำรถจักรยานยนต์เข้าของขึ้นมาบนพื้นที่สูงบางส่วนก็ทันได้อย่างปลอดภัยบางส่วนก็ไม่ทันจริงๆนะคะก็ฝนเนี่ยตกหนักตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็รู้เนี่ยล่าสุดมีการเอารีดรถไฟฟ้านะเอามาขับรถฝ่าน้ำท่วมเลยนะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะแล้วก็ยังพบว่าหลายคนเนี่ยก็ฝ่าฝืนขี่จักรยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กฝ่ากระแสน้ำจนรถดับได้รับความเสียหายผู้โดยสารต้องปีนออกจากรถเพื่อเอาตัวรอดบางคนก็ติดอยู่ในจุดที่น้ำท่วมสูงออกมาไม่ได้มันก็เลยต้องฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงเกือบถึงหน้าอกออกจากบริเวณดังกล่าวด้วยความทุรักทุเลนะคะซึ่งตั้งแต่เช้าวันนี้ฝนยังคงปกคลุมทั่วเมืองพัทยานะคะแต่ไม่หนักมากเขาก็ยังหวังไว้ว่าไม่เกิน8โมงฝนน่าจะซาได้แล้วแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรายงานบอกว่ามีกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักมากตั้งแต่ตีสามเคลื่อนตัวเข้ามาเลยนะคะก็ตั้งแต่อยุธยานนทบุรีปทุมธานีนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครก็แทบทุกเขตเลยนะคะยกเว้นทางด้านฝั่งตะวันตกเท่านั้นที่อาจจะตกน้อยหน่อยนะคะก็ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ทวีวัฒนามาจนถึงลาดกระบังซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครก็รายงานนะคะว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโลตัสถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการแก้ไขแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนสูงสุดเมื่อตอน 5:30 นาทีก็คือเขตหนองจอก 44.5 มม.นะคะก็เป็นสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะคะคือไม่อยากให้ไปเกรงว่าใครผิดใครถูกนะยังไงแล้วก็ไม่คือชีวิตคนมันไม่ใช่คอนเทนต์อะดิฉันก็เข้าไปขออนุญาตว่าตัวเองว่าไปสารแน่กับเขาบอกว่ามันชีวิตคนไม่ใช่คอนเทนต์การที่จะโพสอะไรก็ตามก็ต้องคือบางคนอ่ะเขาก็ตระหนักได้เขาไม่ตื่นตระหนกแต่บางคนเขาตระหนักไม่ได้เขาตื่นตระหนกแล้วก็แชร์ต่อกันไปมันอยู่ที่ผู้ที่รับสื่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าบอกว่าผมก็มีข้อมูลอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะแล้วก็กลายเป็นมาการเป็นการโจมตีกันเองระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนนะคะก็ยังไงก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ตั้งสติดีๆถ้ายังไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งแชร์นะคะ
0: คืออย่าเพิ่งแชร์อย่าทะเลาะกันเลยในพัทยาเนี่ยโดยปกติเวลาฝนน่ะก็ท่วมตลอดอยู่แล้ว
5: เพราะว่ามันเป็น
0: สภาพของพื้นที่ด้วยและอย่างตรงในซอยบัวขาวเนี่ยจะเป็นจุดที่ก็ท่วมตลอดท่วมทุกครั้งเหมือนกันแต่ตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วระดับน้ำลดลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะด้วยสภาพของพื้นที่ด้วยล่ะค่ะ
5: พอน้ำทะเลลงเขาก็ลงแหละเพราะว่าเขาอยู่ติดริมทะเล
0: ดีที่ช่วงนี้เช้าวันนี้มันเป็นช่วงที่น้ำลง มันก็เลยอาจจะระบาย
5: เพราะว่าเขาก็เตือนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงมาก่อนในส่วนปปคือจริงหน่วยงานที่ต้องเตือนเนี่ยออกคำประกาศเตือนเนี่ยต้องเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็เรื่องสภาพอากาศเนี่ยก็เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งดูจากพื้นที่ภาพรวมโดยทั่วไปแต่ว่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็พิจารณาอย่างทุ่มสีด้วยกันเพราะว่าการเสพสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็มีกฎหมายที่เอาผิดได้นะคะผิดพรบคอมก็อาจจะทำให้เกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูกันต่อทางสถานการณ์ในอิหร่านนะคะในที่ประชุมสหประชาชาติค่ะเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีมาซูเซสเคียนของอิหร่านได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะคะครั้งที่81โดยก็บอกว่าอิหร่านตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายโดยสหรัฐนับเป็นการตอบโต้สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่บอกว่าเขาสามารถทำลายอิหร่านหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ7เดือนในเร็ววันนะคะโดยในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตบหน้าสหรัฐอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีอิหร่านเนี่ยเอาภาพถ่ายขนาดใหญ่ของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดและก็เด็กนักเรียนชาวอิหร่านกว่า150คนที่เสียชีวิตจากการโจมตีระลอกแรกของสหรัฐและอิสราเอลนะคะทำให้พวกเขาเสียชีวิตนะคะโดยบอกว่าอิหร่านเพียงแค่ปกป้องตัวเองเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและก็บอกว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีและการรุกรานยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนขณะที่อิหร่านก็พร้อมเจรจาทางการทูตและไม่ยอมรับการข่มขู่ใช้กำลังนะคะอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ผู้นำอิหร่านกล่าวสุนทรพจน์อยู่นั้นนะคะก็ผู้แทนนักการทูตของสหรัฐที่นั่งอยู่คนเดียวในที่ประชุมก็เดินออกนะคะหรือว่า walk out เพื่อแสดงสัญลักษณ์การประท้วงทางการทูตค่ะขณะที่ราคาน้ำมันนี่หมดเวลาลดแล้วนะ
0: ม
5: ัน
0: สูงเรื่อยๆ
5: กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการคำกล่าวของเปซัสเซียนนี่แหละค่ะเดือนก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยขู่ทำลายล้างอิหร่านนะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสขออภัยนะ
0: คะมีอากาศเปลี่ยนเนี่ยต้องดูแลสุขภาพการเจอฝนนิดนึง
5: น้ำลายลงค
0: อ
5: น้ำลายลงคอไม่ใช่
0: ค
5: ่
0: ะ
5: น้ำลายคือน้ำลายผิดพลาดไปหน่อยนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนพฤศจิกายนปิดอยู่ลดลงไปหลายวันวันนี้กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ1เหรียญ64เซนต
0: ์
5: อยู่ที่ระดับ92เหรียญ16เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนทะเลเหนือลอนดอนก็เพิ่มขึ้น3เหรียญ83เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ103เหรียญ8เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะ
5: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยนะคะว่าอิหร่านกำลังทบทวนข้อเสนอตอบกลับของสหรัฐเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์ค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะถูกฉุดจากหุ้น Alphabet แล้วก็ Amazon ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ปัจจัยของอิหร่านสหรัฐด้วยนะคะทำให้ดาวโจนส์เนี่ยลดลงไป 352.10 จุดปิดที่ระดับ 55,511.59 จุดค่ะแล้วก็ S&P 500นะคะลดลงไป 58.61 จุดปิดที่ 7,706.03 จุด Nasdaq ลดลงไป 308.24 ปิดที่ระดับ 26,936.04 จุดนะคะแก้ไขนิดนึงค่ะดาวโจนส์ปิดที่ 51,511.59 จุดค่ะส่วนราคาทองคำก็ร่วงต่ำที่สุดในรอบ1สัปดาห์นะคะจากการทักหมายว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เพื่อทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าที่สุดในรอบ2เดือนนะคะโดยทองคำโกลฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง58ดอลลาร์สหรัฐค่ะปิดที่ระดับ 4,318 เหรียญ40เซ็นต์ต่อออนซ์นะคะแล้วก็ทางด้านทรัมป์เนี่ยเขาก็ เป็นตัวอย่างเพื่อหวังผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะมีรายงานข่าวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นเวลา90วันค่ะเพื่อหวังที่จะลดราคาพลังงานในประเทศนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อส่งผลดีต่อพรรครีพับลิกันเหมือนกับใช้นโยบายในการหาเสียงช่วยตัวเองนะคะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์หวังว่าการห้ามส่งออกดีเซลจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันในประเทศลดราคาน้ำมันในสหรัฐ ไม่ให้กระทบต่อคะแนนนิยมของพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมโดย S&P Global ก็รายงานว่าสหรัฐส่งออกน้ำมันดีเซลประมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้และแค่เดือนสิงหาคมเดือนเดียวก็ส่งออกถึง 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติการซึ่งสกอตต์เซนรัฐมนตรีการสหรัฐก็ออกมายอมรับว่ากำลังดำเนินการห้ามส่งออกดีเซลนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะจะห้ามส่งออกทั้งหมดหรือห้ามเป็นบางส่วนและจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่แต่ว่าคนที่ค้านพรรคเดียวกันนะรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐคริสไรท์ก็เห็นแย้งกันเขาบอกว่าการที่สหรัฐจะห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้และอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันอากาศยานปรับตัวพุ่งขึ้นไปด้วยนะคะจึงมาตรการแบบตรงไปตรงมาด้วยการห้ามส่งออกดีเซลไม่ได้ผลอย่างแน่นอนหากคุณไม่ส่งออกดีเซลจากโรงกลั่นคุณก็จะไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บทำให้คุณต้องลดกำลังการกลั่นน้ำมันประเภทต่างๆในสหรัฐซึ่งจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันอากาศยานถูกกดดันให้ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยนะคะก็มาตรการนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ดีเซลในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นท้ายที่สุดแล้วก็จะทำให้ต้นทุนต่างๆในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นตามมาด้วยค่ะตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะรู้ผลแล้วนะ
0: ใช่ดิฉันพยายามดูโหวตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณบุษบง
5: แชมป์แชมป์ ACT ตอนนี้เขามีแค่ back ground มีแค่บรรยากาศ
0: ค
5: ่ะเท่าที่เห็นน
0: ะ
5: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็เอาเป็นบรรยากาศที่มา59นาทีที่แล้วก็คือการเล่นดนตรีด้วยกันระหว่างเนเน่นะคะกับทางด้านของวงจากเม็กซิโกนะคะที่เขามาเยี่ยมเมื่อวานนี้ซึ่งตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าเขาจะเป็นคนที่ตีกลองให้เนเน่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่คนนั้นนะก็คนที่ตีกลองให้กับเนเน่นั่นก็คือพอลินไม่ใช่พอลิน่าแต่เป็นแอชลีย์นิโน่เป็นผู้จัดงานอีเวนต์ชาวอเมริกันแล้วก็เป็นนักดนตรีมาก่อนเป็นนักเต้นมาก่อนนะคะแล้วเขาก็เป็นนักดนตรีด้วยเขาก็เปิดตัวว่าเขาเล่นตีกองให้กับเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเพจ ACT เนี่ยก็มีการเปิดคลิปโปรโมทรายการวันนี
0: ้
5: ให้ผู้แข่งขันทั้ง10คนเนี่ยแนะนำตัวเองโดยถือป้ายชื่อตัวเองแต่ว่าเนเน่มาลำดับสุดท้ายแต่ป้ายที่ถือไม่ใช่ชื่อตัวเอง
0: เป็นชื่อ
5: แต่เป็นลิงคินพาร์ค
0: แปลว่าน่าจะสมหวังที่น้องบอกว่าอยากจะแสดงร่วมกันใช่ไหม
5: ใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องรอลุ้นในการถ่ายทอดแต่ก็เขาบอกว่าคะแนนนิยมเนี่ยคะแนนโหวตเพราะว่ามันตัดสินด้วยคะแนนโหวตเน
0: า
5: ะ
0: คือคน
5: ติดฉากเมื่อวานนี้คนที่โหวตไปเขาก็บอกคะแนนโหวตในนี้เนี่ยพุ่ง 90% เลยทีเดียวขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆซึ่งเป็นมายากลเนี่ยก็ตามมาลำดับ2ก็อยู่ที่ 4%
0: โอ้ห่างกันเยอะสิใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
5: เยอะมากอันนี้แต่ว่าเขาก็บอกมันก็เป็นการรายงานข่าวของบริษัทรับแทงพนันเน
0: ี่
5: ย
0: ซึ่งเราไม่รู้จริงๆ
5: ในแนว
0: จริงๆ
5: ก็เลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามนะคะก็8โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปนะคะช่วยกันลุ้นเชียร์เนเน่กันต่ออ
0: ันนี้ได้ดูสดไหมอ่ะต้องได้ดูไหมหรือว่าเราต้องรอ
5: ให้ได้ดูสดอ่ะต้อง
0: รอ
5: ด
0: ู
5: สดก็ไม่ได้ดูนะคะเพราะต้องรอดูบ่าย3ที
0: ่
5: ทรูวิชั่นเขาจะมีถ่ายทอดช่องทรูวิชั่นช่อง3

0: ไลฟ์สด
1: เดี๋ยวตาม TikTok ตาม TikTok ของทางอเมริกันอเมริกาก็
0: ใช่ใช่ค่ะดูใน TikTok เขาก็เร็วค่ะ TikTok เขาก็เร็วนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปในช่วง
1: อืม
0: ใช่ก็คาดหวังว่าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐเราแบ่งจ่ายได้แล้วก็จะได้มาโชว์ได้โชว์ในอเมริกาได้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามพ่อก็บอกว่าถ้าชนะยังไงก็ต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านก่อนนะก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นพี่ก๊อกหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
1: เดี๋ยวคุณมาอัปเดตกันตลอดเวลานั่นที่ฉันรอคุณเลยคุณบุษบง
0: ค่ะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเขาอาจจะเป็นว่าตามนโยบายของทรัมป์หรือเปล่าอเมริกันต้องมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะ
1: แต่ถ้าดูจากผลโหวตน่าจะอเมริกันก็รักแน่ๆนะ
0: ถ้าเกิดว่าคนอื่นได้อ่ะ คนที่ได้อ่ะจะน่าสงสารเขามากเลยเขาต้องโดนกระหน่ำหน้าดูอ่ะคนอยู่ยากอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ทุกคนเขาเก่งทุกคนมาถึงขั้นลึกๆได้ขนาดนี้
0: แต่เขาอยู่ยากในความนิยมในโลกโซเชียลเนาะมันก็เป็นชี้นำได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานนี้ที่กรรมการของ ATT ขอบคุณในเน่ก็บอกว่าขอบคุณมากที่มารายการนี้คือถ้าเรามองในกระแสความนิยมของรายการเนี่ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นหรือว่าตื่นตาตื่นใจแบบสมัยแรกๆเนาะนี่มันเป็นสมัยที่เป็นการประกวดครั้งที่21แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยไม่ได้แบบคึกคักมากเท่าไหร่นะแต่พอมีเนเน่ทุกอย่างมันพลิกไปหมดเลยเขาถึงบอกว่าขอบคุณเนเน่มากนะที่มา ATT
1: เพราะมันทำให้มีความสุขมันคึกคักขึ้นมาใช่ไหม
0: คึกคักขึ้นแล้วก็คนอเมริกันก็มาสนใจแล้วคือเต็มตลอดในห้องในแสดงโชว์มันก็เรียกความฟื้นเศรษฐกิจของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรารอติดตามค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะแล้วไงดิฉันจะเข้ามาอัปเดตให้เป็นระยะระยะค
1: ่
0: ะ
1: อย่างใจจดจ่อเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร

0: จากสสส
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: วันนี้ช่วงนี้คนที่อยู่โซนแถวชลบุรีนี้ไปทำงานสายกันหลายคนแน่ๆหรือว่าคนที่จากกรุงเทพแล้วจะไปทำงานแถวทางด้านของพัทยาทางด้านของชลบุรีหรือว่าแหลมฉบังนะคะคือต้องบอกว่าในช่วงนี้ตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยที่ดูจากในกล้อง CCTV เนี่ยนะคะของทางมอเตอร์เวย์นะคะมันจะมีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมอยู่ตรงเส้นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าเรือแหลมฉบังนะคะตรงด้านข้างด่านหนองขามนะคะแล้วคือน้ำเนี่ยท่วมสูงมากคือถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะรถที่มาจากทางด้านของ331นะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงเนี้ยตรงช่วงใต้ต่างระดับตอนนี้คือรถผ่านไม่ได้เลยนะคะคือจอดนิ่งๆเลยสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยถ้าดูจากในกล้องของมอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่ศูนย์บวก625นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าด้วยสภาพแบบนี้คาดการว่าระดับน้ำตรงจุดเนี้ยสูงมากขึ้นจากเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะเพราะเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรถเนี่ยยังสามารถที่จะลุยผ่านไปได้นะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็คือรถเนี่ยนะคะนิ่งๆนะคะที่เห็นเลยว่ารถนี่คือจอดนิ่งๆแล้วโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่จอดอยู่ด้านล่างนะของใต้ต่างระดับเนี่ยจะเป็นรถยนต์นะคะเป็นรถยนต์เนี่ยค่ะรถยนต์โดยส่วนใหญ่แววน้ำสูงมากค่ะทำให้รถไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วด้านบนนะคะตรงช่วงของด้านบนสะพานนะคะคือฝั่งมุ่งหน้าไปแหลมฉบังอันนี้เขากำลังสูมกล้องให้เห็นนะเขาต้องหยุดรถทุกคันเลยค่ะเพราะว่าตรงต่อไปไม่ได้นะคะระดับน้ำเนี่ยสูงมากเนี่ยป้ายที่บอกว่าถ้าตรงไปแหลมฉบังนะคะหรือว่าถ้าว่าจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายน่าจะขึ้นวนสะพานเนี่ยนะคะจะขึ้นเข้ามาทางด้านของกรุงเทพตรงจุดนี้เนี่ยรถผ่านไม่ได้นะคะถ้าจะตรงเข้าไปทางด้านของชลบุรีก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้จะมีทางเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็อาจจะเป็นทางด้านของอาสาหรือทางตำรวจเนี่ยนะคะเขาต้องหยุดรถนะคะไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบนะคะกับฝั่งของถนนเส้นเรียบมอเตอร์เวย์ที่จะออกมาใช้ตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะท้ายแถวยาวนะคะสำหรับเส้นทางเนี่ยค่ะทางด้านของมอเตอร์เวย์เพราะต้องมีลงทางเรียบใช่ไหมคะเพื่อที่จะเข้าไปทางด้านของแหลมฉบังเป็นข้อมูลให้ทราบเลยสำหรับใครที่โดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เส้นทางนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าแหลมฉบังหรือว่าใครที่จะมาจากทางด้านของ 331นะคะแล้วจะไปแหลมฉบังหรือว่าจะไปทางด้านของชลบุรีหรือจะเข้ามาทางกรุงเทพตอนนี้นะคะตรงช่วงของด้านใต้สะพานเนี่ยนะคะรถผ่านไม่ได้แต่ถ้าดูให้ฝั่งของเส้นทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทคือเส้นสาย3ในช่วงเวลานี้นะคะก็คือรถผ่านได้แต่อาจจะดูมีรถเยอะนะคะก็คือในพื้นที่ของแถวศรีราชานะคะถ้าเปรียบเทียบกันนะระหว่างฝั่งของมอเตอร์เวย์กับฝั่งของเส้นทางด้านของบูรพาวิถีแล้วก็ลงมาใช้ต่อเนื่องทางด้านของสุขุมวิทอันนี้จะดีกว่าเพราะถ้าคุณใช้มอเตอร์เวย์นะคะแล้วต้องมาลงตรงเนี้ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะมันผ่านไม่ได้เลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นมอเตอร์เวย์หรือว่าคนที่ใช้ทางหลวงหมายเลข331นะคะนี่ที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแหลมฉบังให้ทราบกันเป็นข้อมูลเลยนะคะตอนนี้เขาต้องมีการอยู่รถน้ำระดับน้ำคือสูงมากขึ้นค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
5: กรณีของอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่12บอกว่าชนกัน5คันเดี๋ยวใครผ่านมาเพิ่มเติมอัปเดตกันหน่อยนะว่าล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างคุณนพดลใช้เส้นถนนพัฒนา1นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในช่วงเวลานี้นะคะช่วงของภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูบอกว่ารถติดมากๆนะคะรถติดมากๆนะคะใครที่นำหน้าคุณนพพลมามีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้แล้วอย่างกรณีที่คุณโจจะบอกว่าชัยลาดพร้าวตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าว52ที่มีรถเก๋งจอดอยู่อะค่ะในช่องทางซ้ายแล้วไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ไม่เห็นคนขับใครผ่านตรงจุดนี้อัปเดตล่าสุดให้หน่อยค่ะว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงตรงช่วงของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่ช่วงก่อนถึงทางลงให้แยกปากเกร็ดที่มีรถกระบะจอดเสียนะคะล่าสุดมีการดำเนินการยังไงหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้หรือว่าทาง LINE @JS ร้อยค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
9: แรงทุกทางแล้ว

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังคงต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังและเช้าวันนี้ร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการของเนเน่รอยัลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและได้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประจำวันด้วยรวมทั้งได้ร่วมหารือกับนักลงทุนขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นพร้อมคณะจะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรตามกำหนดต่อไป9นาฬิกาที่ศูนย์ราชการอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะคณะพนักงานสอบสวน DSI คดี Forex 3D เตรียมสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกช่วงบ่ายบอร์ดกยศ.ประชุมติดตามปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนพร้อมกับวางกรอบการบริหารจัดการผู้กู้ยืมเงินในเดือนกันยายนถึงตุลาคม69ซึ่งปัจจุบันยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000 คนหลังรัฐบาลขยายกรอบจัดสรรงบประมาณปี70เพื่อรองรับการดำเนินกิจการไปอีกประมาณ 9,000 ล้านบาทและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยวันนี้รวมทั้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังการแสดงบนเวทีที่จบไปเมื่อวานนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดการเดินทางครับ
5: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะรามคำแหงในฝั่งขาออกเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถเมย์สองคันค่ะปรับอากาศทั้งคู่เลยนะคะเป็นรถเมย์ปรับอากาศสีน้ำเงินชนกันค่ะรามคำแหงในฝั่งขาออกตรงข้ามกับโรงแรมนาซ่านะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาออกตอนนี้มีท้ายแถวยาวนะคะก็จะเริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่ตรงช่วงประมาณซักซอยรามคำแหง71นะคะยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะนะคะแต่ในฝั่งขาเข้าสำหรับในเช้าวันนี้โอ้การจราจรก็ถือว่ารถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังดีกว่าเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกันคือเมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้าๆเนี่ยเส้นรามคำแหงมีทั้งเรื่องของรถที่จอดเสียแล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแล้วก็เลยมีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรแต่เช้าวันนี้นะคะในส่วนของฝั่งขาเข้าคือใช้ได้นะคะตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของยกระดับรามคำแหงนะคะสับในช่วงเช้าวันนี้ก็ตามกันได้นะคะตามกันได้โดยตลอดนี่ยังดูค่อนข้างใช้คำว่าดูดีเลยก็ว่าได้นะคะทั้งในช่องทางปกติแล้วก็ในช่องทางพิเศษนะคะสับทางด้านของยกระดับรามคำแหงตอนนี้เปิดเป็นปกติแล้วใช่ไหมก็คือฝั่งละ22นะคะปิดช่องทางพิเศษแล้วแต่ว่าด้านบนโล่งเลยค่ะสำหรับเส้นทางยกระดับรามคำแหงนะคะแต่ว่าก็จะมาเจอรถเยอะกันก็คือตรงเนี้ยค่ะตรงจุดเดิมเลยตรงช่วงของแยกคลองตันนะคะแยกคลองตันที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรีมาที่อโศกเพชรถ้าเป็นณเวลานี้ตอนเนี้ยรถมากกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะท้ายเนี่ยจะมีผลต่อเนื่องเข้ามากับฝั่งพัฒนาการวันนี้ดูฝั่งทางด้านนี้นี่รถมากกว่าเมื่อวานนะถ้าเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะพัฒนาการเนี่ยตั้งแต่พัฒนาการ32ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็ถ้าว่าผ่านตรงช่วงของแยกอโศกเพชรไปนะคะในส่วนของเพชรบุรีก็จะใช้ได้ยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของประตูน้ำนะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของมักกะสันราชปารภนะคะในช่วงเวลานี้ราชปารภรถที่มาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอเหล่งเนี่ยจะเริ่มมีท้ายชะลอช้าๆคือตรงช่วงของใกล้ๆสะพานลอยใกล้กับซอยราชปารภซอย3นะคะถนนราชปารภนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงนะคะแต่ว่าถ้าว่าหลุดผ่านจากตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของจัตุรทิศไปอันนี้ก็จะตามมาได้นะแล้วก็ในฝั่งที่เข้ามาจากดินแดงก็ถือว่าตามมาได้โดยตลอดเหมือนกันวันนี้ก็ดูไม่แตกต่างสักเท่าไหร่กับฝั่งของทางด้านของเส้นพญาไทถ้าดูดินแดงนะคะในฝั่งขาเข้าช่วงจากใต้ด่วนดินแดงเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้รถมากค่ะมากกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ยังมีเขาเรียกว่าช่วงเว้นว่างระหว่างรถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็แปลว่ายังตามได้โดยตลอดนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะคือรถมากแต่ไม่ได้ถึงกับนิ่งนะคะแล้วก็รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลานี้ก็หมุนตามกันได้โดยตลอดคือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างฝั่งดินแดงกับฝั่งของพหลโยธินที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งของเส้นพหลโยธินนะคะก็ถึงแม้ว่าจะรถเยอะแต่ก็ดูแล้วคือตามมาได้ดีกว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของวิภาวดีเข้าใต้ด่วนดินแดงนะคะส่วนทางด้านของราชวิถีนะคะราชวิถีในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีรถสะสมตั้งแต่แถวๆหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันก็ใช้ได้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะพระราม5วันนี้ดูรถเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานกรุงทนในช่วงเวลานี้ท้ายสั้นลงละสำหรับในฝั่งขาเข้าส่วนในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหาสะพานพระราม8ในช่วงเวลานี้รถยังมากอยู่เช่นเดียวกับฝั่ง ่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแต่ขึ้นหาดลอยฟ้าบรมราชชนนีสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ดูไหลตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะตั้งแต่เนี้ยช่วงของทางขึ้นนะคะจากทางด้านของบรมราชชนนีเข้ามานะคะคือรถจะมาเยอะก็เนี่ยตรงช่วงที่จะใกล้ๆที่จะลงมาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในฝั่งขาออกก็คือตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ฝากย้ำนะคะสำหรับใครที่จะต้องใช้เส้นทางทางด้านของชลบุรีตรงช่วงของต่างระดับหนองขามอะค่ะมันมีน้ำท่วมขังนะคะมีน้ำท่วมขังเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบกับในส่วนของคนที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ที่จะลงตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข331คือณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถเล็กต้องเลี่ยงเลยเพราะว่ารถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะต้องเป็นรถใหญ่รถเป็นถูกเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวดูจากในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์นะตอนนี้รถเล็กเนี่ยเขาต้องหยุดเอาไว้แล้วที่ให้ผ่านไปได้เนี่ยมันก็เป็นการช่วยวัดปริมาณความสูงระดับความสูงของน้ำด้วยคือเป็นรถบรรทุกค่ะที่จะต้องค่อยๆผ่านไปแบบช้าๆส่วนถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยเขาให้หยุดเลยนะตอนนี้เหตุมีรถบางคันเขาอยู่เทิร์นอยู่เทิร์นได้ด้วยเหรอคะอันนี้อันตรายมากอะนะคะเพราะว่ามันจะมีรถอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามาจาก331เขาไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีการหยุดรถแล้วตะกี้ก็เห็นมีรถคันหนึ่งนี่เขาอยู่เทิร์นเลยอะอยู่เทิร์นสวนออกไปเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ตรงจุดนี้ช่วยเพิ่มความระมัดระวังเพราะจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ด้วยนะคะมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่อันตรายมากๆเขาต้องมีการหยุดรถนะแล้วก็รถที่จะเลี้ยวนะคะตรงช่วงที่จะเข้าไปทางด้านของแหลมฉบังรถเล็กก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าระดับน้ำสูงแล้วก็ที่เห็นจากในกล้อง CCTV ตอนนี้มีรถจอดเสียอยู่หลายคันเลยค่ะนะคะมีรถจอดเสียหลายคันด้านบนก็มีรถจอดดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะบนต่างระดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลติดพันกันนะกับในส่วนของทางด้านของมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะตรงช่วงบริเวณต่างระดับหนองขามในช่องทางคู่ขนานจากมาบเอียมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉบังเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่เขาต้องมีการกักรถเล็กเอาไว้เพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เอามาใช้ทั้งหลวงหมายเลข3แล้วว่าสุขุมวิทได้นะคะใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นบูรพาวิถีบูรพาวิถีเนี่ยช่วงทางลงตรงช่วงอมตะนครตรงจุดนี้รถแน่นรถเยอะนะคะแล้วก็จะติดพันไปทางด้านของช่วงของทางลงบูรพาวิถีด้วยนะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดให้ในช่วง8:19 นค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งของคุณอภิรักษ์ค่ะคุณอภิรักษ์ได้บอกว่าใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงต่างระดับบางปะอินประมาณ100เมตรค่ะพื้นผิวถนนในช่องทางกลางกับช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะบอกว่าชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะทำให้รถชะลอตัวนะคะพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงต่างระดับบางปะอินประมาณ100เมตรเดียวไงประสานนะคะทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะวันนั้นเดี๋ยวดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็มีรถเยอะนะสำหรับในช่วงตรงจุดที่มันถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแต่ไม่ได้ติดท้ายแถวยาวมากหรือว่าอะไรนะแต่มันต้องชะลอแล้วก็ถ้าหากว่าดูสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันออกนะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเส้นพหลโยธินฟ้าทางฝั่งทางด้านนั้นมันฉ่ำหนามากๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนนะเนี่ยอย่างกรณีของตรงช่วงของกิโลเมตรที่0ที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับบางปะอินของวงแหวนตะวันออกรถน้อยมากๆค่ะแต่ฟ้าฉ่ำฝนเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมได้นะทั้งในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะถ้าว่าดูจากเรดาร์ล่าสุดตอนนี้ในกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนยังอยู่แถวทางด้านของชลบุรียังหนักอยู่และสระแก้ว สระแก้วนี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะคะที่มีฝนตกแช่อยู่นะคะเนี่ยสระแก้วชลบุรีบางละมุงนี่ยังมีกลุ่มฝนนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนแล้วนะคะไม่พบกลุ่มฝนแล้วก็ให้บอกว่าคือในส่วนของจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังนี่ไม่มีเพราะว่าชัดชาตินี่ไปที่ศูนย์สำนักการระบายน้ำใช่ไหมคะที่จุดที่เป็นมอนิเตอร์นะคะในเรื่องของฝนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเลยลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ถามทางด้านของเจ้าหน้าที่เรียกว่าทั้งคืนเนี่ยเขาก็มีการสแตนบายคอยดูตลอดเวลานะคะบอกว่าฝนที่มาหนักๆในประมาณตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วฝนนี่จะมาจากทางด้านของทางภาคตะวันออกนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ให้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้นะคะถ้าดูสำหรับเส้นทางนะคะในเรื่องของฝั่งจากทางด้านของฝั่งทนมุ่งหน้าเข้ามาฝั่งพระนครนะคะก็สะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธในช่วงเวลานี้ไปได้ไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับทางด้านของวงเวียนใหญ่เนี่ยค่ะที่จะมุ่งหน้ามาช่วงของแยกบ้านแขกนะเวลานี้ตอนนี้รถมากขึ้นแต่ไม่ได้นิ่งนะคือน่าจะมีผลจากเรื่องของโรงเรียนด้วยค่ะก็เลยดูรถไหลตามกันได้โดยตลอดแต่ถนนลาดยาถนนอิสรภาพถนนประชาธิปกนะคะยาวๆเลยต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของสะพานพุทธสภาสมเด็จพระปกเกล้านะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานตากสินเนี่ยสะพานตากเนี่ยค่ะพอช่วงสายๆตอนนี้รถมากแล้วนะคะอย่างตรงช่วงของสะพานลอยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีถนนกรุงธนบุรีที่กำลังจะขึ้นสะพานสมเด็จเจ้าตากสินตอนนี้รถเต็มทุกช่องจราจรอย่างที่บอกนะถ้าเป็นช่วงที่น้องๆโรงเรียนเขาปิดเทอมหรือว่าเด็กๆสอบนะคะทางโซนทางด้านนี้รถจะมาเยอะก็คือในช่วงสายๆเพราะฉะนั้นในเวลานี้ตอนนี้รถเต็มทุกช่องจราจรจะเริ่มมีรถมากนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของวงเวียนใหญ่นะคะ BTS วงเวียนใหญ่นะคะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือแต่พอลงสาทรเหนือเลยจากตรงช่วงของแยกตัดถนนสุรศักดิ์ก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของยะทะยุแต่ว่าฝั่งของสาทรเหนือที่รอติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของยะทะยุก็ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะถนนที่ยุที่จะออกมาทางด้านของช่วงของพระราม4ก็มีรถซึ่งก็จะมาเนี่ยมาชะลอมารอติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของยะทะยุอยู่แต่ว่าท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากเส้นพระราม4หรือภาพรวมก็ถือว่ายังใช้ได้แต่ว่ารถเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงแถวๆ3ย่านเนี่ยตรงย่านนี้เนี่ยนะคะที่จะมีรถมากขึ้นที่มาจากถัดสะพานเหลืองมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของ3ย่านนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าสายอันนี้เรียกว่าสายแล้วนะสำหรับสายตอนนี้เนี่ยนะคะพระราม4ยังใช้ได้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะจะมีรถมากๆก็คือเนี่ยค่ะตรงช่วงแถวทางด้านของอุดมสุขบุญวิถียาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ BTS บางจากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูดีนะแล้วก็จะเริ่มมามีรถชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงตั้งแต่สุขุมวิท50ข้ามสะพานพระโขนงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกพระโขนงแต่ถ้าว่าเลยจากแยกพระโขนงไปแล้วโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีก็จะติดเฉพาะตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเส้นอโศกสุขุมวิทแต่อโศกมนตรีนะเวลานี้ตอนนี้รถเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอย่างฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกเนี่ยท้ายจะมีรถสะสมประมาณสักสุขุมวิท13นะคะแล้วก็รถที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีคือน่าจะมีผลมาจากรถที่จะเลี้ยวเข้าอโศกมนตรีอะค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทด้วยนะคะถ้าเลยจากอโศกสุขุมวิทนะคะสอบเส้นสุขุมวิทก็ใช้ได้ยาวๆติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงบางนามาก็จะบอกว่าก็แน่นเป็นช่วงๆอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในฝั่งขาออกนะเวลานี้ตอนนี้อ่อนนุชที่จะออกมาเส้นสุขุมวิทเนี่ยท้ายแถวจะอยู่ประมาณสักซอยอ่อนนุช40 นะคะแล้วก็ในส่วนของซอยสุขุมวิท101นะคะท้ายก็จะมีประมาณซักซอยปุณณวิถี20นะคะแล้วก็ในส่วนของวชิรธรรมสาธิตหรือว่า 101/1 ก็จะมีท้ายสะสมประมาณซักซอยวชิรธรรม12นะคะแล้วก็ในส่วนของอุดมสุขถ้าเป็นอุดมสุขเนี่ยก็จะมีท้ายสะสมนะคะตรงช่วงประมาณซักซอยอุดมสุข18นะคะแต่ถ้าเป็นในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาค่ะในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีแจ้งของคุณคิงนะคะคุณคิงเนี่ยใช้เส้นบรมราชชนนีนะคะในฝั่งขาเข้าบอกว่าเยื้องๆกับสายใต้ใหม่มีอุบัติเหตุค่ะชนกันทั้งหมด5คันแล้วชนกันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บโอ้ตะกี้ยังดูว่าใช้ได้ค่อนข้างที่จะดูดีนะฝั่งของเส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้มีอุบัติเหตุทางเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตรงจุดนี้วันนี้สังเกตกรณีของอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาจะเป็นการชนแบบชนท้ายกันนะอย่างเช่นถนนเทพรัตน์กิโลเมตรที่12ตอนนี้น่าจะขึ้นยาไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ตอนช่วง7 นาฬิกาที่คุณณัฐพงษ์แจ้งมาแล้วก็ชนกัน5คันนะคะแล้วก็ล่าสุดที่คุณคิงแจ้งมาอันนี้เป็นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านี่ก็ชนกัน5คันถนนมันยังดูเปียกลื่นอยู่ไหมคะถ้ายังไงก็ระมัดระวังเว้นช่วงห่างกันนิดนึงนะคะเว้นช่วงห่างกันนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมในแต่ละจุดก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเส้นรามคำแหงถ้าหากว่าใครที่ติดอยู่ย้ำนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นรถเมย์นะคะรถเมย์ที่เป็นรถเมย์ปรับอากาศสีน้ำเงินนะคะนะคะชนกัน2คันแต่ถ้าดูจากลักษณะเนี่ยนะดูจากในรูปนะคะการชนไม่น่าจะมีคนเจ็บเพราะดูแล้วชนไม่รุนแรงเป็นการลักษณะของการชนท้ายกันนะคะแต่ก็มีผลนะทำให้รถเนี่ยชะลอนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยค่ะย้ำเลยนะคะว่าทุกช่องทางของทางจอสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JSR100 นะคะซึ่งในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม4นะคะสะพานพระราม4นะคะที่มีคุณไลลาแจ้งบอกว่าเมื่อตอนช่วง6นาฬิกานะคะในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งมีรถกระบะจอดเสียนะคะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้นี่คือยังไงแต่ว่าในส่วนของรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะนะคะรถยังมากนะคะนี่ดูจากใน Facebook ข่าวคนนท์นะคะนี่เป็นภาพมุมสูงนะให้จะเห็นเลยว่าในส่วนของการจราจรอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าผลสะสมจากเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีรถจอดเสียค่ะก็เลยดูแน่นๆยาวๆเลยนะคะที่คุณไลลาจ้างมาตั้งแต่ช่วง6นาฬิกากว่าๆนะคะอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงนะคะของสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแต่ว่าตอนนี้8 นาฬิกา 29 นาทีแล้วนะคะเพราะนั้นฝากด้วยแล้วกันนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะวันนี้ไปไหนกันหมดมาคุยกันหน้าไมค์ได้นะคะดิฉันไมค์เดียวมาตลอดเลยนะคะแต่ต้องขอบคุณในส่วนข้อมูลต่างๆนะก็ดูจากในกล้อง CCTV ของกทม.ของมอเตอร์เวย์นะคะของมอเตอร์เวย์นี้ยังต้องย้ำเลยนะสำหรับในเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมนะคะคือณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวส่องให้ก่อนนะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะในพื้นที่ของทาง างกรุงเทพนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ก็คือตามได้โดยตลอดถือว่ารถน้อยแล้วค่ะตั้งแต่เนี่ยช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะหรือว่ากิโลเมตรที่1อย่างกิโลเมตรที่0ก็จะเป็นปกติที่รถก็จะดูนิ่งๆตรงช่วงที่จะเบี่ยงออกเส้นศรีนครินทร์หรือว่าที่จะตรงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของพระราม4แต่ถือว่าเช้านี้นะคะคือณเวลานี้ตอนนี้ถือว่าสั้นลงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าตามกันได้โดยตลอดล่ะนะคะแต่ว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่7บวก100นะคะซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันระหว่างเส้นวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะกับเส้นมอเตอร์เวย์นะคะตรงจุดเนี้ยรถจะเยอะรถจะมากนะคะแต่ถ้าว่าเลยจากตรงช่วงของกิโลเมตรที่7บวก100ไปแล้วก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแต่ก็จะมีเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยที่มีน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะคะในพื้นที่ของชลบุรีนะคะตรงจุดที่มาจาก331นะคะตรงช่วงของใต้ต่างระดับเนี่ยนะคะที่บอกว่าระดับน้ำเนี่ยคือสูงมากนะคะคือรถใหญ่ที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของรถเล็กตอนนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงเพราะว่าในส่วนของการจราจรนี่เขาปล่อยให้รถสามารถที่จะผ่านได้แล้วค่ะนะคะณเวลานี้นะฝั่งที่มาจาก331เดี๋ยวเราจะไปที่ช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะเรามีสายของทางรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงชลบุรีที่1นะคะรองผอ.เทียนชัยสิงโตทองค่ะรองผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเจริญนุชครับผม
1: รองผอ.ในพื้นที่รับผิดชอบของทางรองผอ.เนี่ยมีจุดไหนที่มีน้ำขังบ้างไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: นี้ประเด็นน้ำขังเนี่ยในทางหลวงหมายเลข344นะครับที่กิโลเมตรที่36บวก500ถึง36บวก400ก็คือหลักๆเนี่ยมันท่วมเต็มพื้นที่เลยในระยะทางประมาณ100เมตร
1: ค่ะ
2: เป็นเหตุเนี่ยเป็นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนตอนช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับคราวนี้ก็มีการจัดการน้ำในระดับหนึ่งมีปริมาณน้ำลดลงรถเล็กสามารถเคลื่อนผ่านได้
1: ค่ะ
2: รถใหญ่ก็ผ่านได้ปกติเพียงแต่ว่ามันมีการชะลอตัวทำให้รถติดสะสม
1: ค่ะ
2: แต่ต่อมาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยด้วยเหตุว่าฝนตกหนักมากเลยฮ
1: ะ
2: ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ค่ะ
2: ส่วนที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยมันเพิ่มระยะจากเดิมเนี่ยที่มีน้ำท่วมขังสะสมระยะทาง100เมตรเนี่ยกลายเป็น150เมตร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมเนี่ย20เป็น30ถึง50เซน
1: ค่ะ
2: มันเลยยิ่งทำให้ชะลอตัวมากส่งผลให้ช่วงเช้าเนี่ยรถที่มาจากบริเวณแยกหนองปือจากตัดทางหลวงหมายเลข331
1: ค่ะ
2: วิ่งมุ่งสู่แกลงเนี่ยก
1: ็
2: จะติดสะสมมาจากแยกผู้ใหญ่ฮ้อย้อนหลังกลับไปนะฮะถึงแยกหนองปือก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของประชาชนด้วยทางกรมทางหลวงกำลังเร่งหาวิธีบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับแล้วก
1: ็
2: เพื่อเร่งการระบายการจราจรให้ได้นะครับผมส่วนทางด้านขวาขาเข้าชลบุรีนะครับก็มีระยะทางรถติดสะสมเนี่ยประมาณ300ถึง400เมตรไม่มากเพรา
1: ะ
2: ว่าปริมาณรถยังไม่มากนักนะฮ
1: ะ
2: ตอนนี้ลักษณะปัญหาเป็นในพื้นที่ก็เร่งดำเนินการอยู่นะลูกหัวหน้าหมวดทางหลวงหนองใหญ่เนี่ยเข้ามอนิเตอร์ประจำจุดพื้นที่เป็นกำลังแล้วครับ
1: 334นี่คือเป็นพื้นที่ของอำเภอ
2: 344ครับ
1: 344อำเภออะไรครับตรงนั้น
2: เป็นอำเภอหนองใหญ่ครับ
1: อำเภอหนองใหญ
2: ่บ้านเพิ่มก็ดีครับเป็นอำเภอบ้านบึงครับตรงนั้น
1: อำเภอบ้านบึงใช่ไหม
2: บ้านบึง
1: อืมค่ะค่ะแล้วมีจุดอื่นอีกไหมคะในพื้นที่รับผิดชอบของทางรอพอที่มีน้ำขังอยู่เนี่ย
2: ตรงนี้ยังไม่มีมีประเด็นจุดเนื้อจุดหนึ่งพอดีเดิมทีเนี่ยมีการสับในพื้นที่มีการสับกายภาพทางหลวงซ
1: ึ่
2: งมันเป็นนอกเขตทางพื้นที่รับน้ำเราหายไปม
1: ัน
2: ก็เลยมีปัญหาที่มีปีนี้นะปัญหาตรงนี้ไม่เคยมีมาก่อนฮะ
1: อ๋อคือเท่ากับว่าทางระบายน้ำมันหายไปอย่างนั้นเหรอคะรองผ
2: อ.มันมีเดิมทีเนี่ยมันในพื้นที่ภูมิประเทศเดิมเนี่ยมันเป็นพ
1: ื้
2: นที่รับน้ำซึ่งพื้นที่รับน้ำที่ว่าเป็นพื้นที่เอกชน
1: ค่ะ
2: ซึ่งวันนึงทางเอกชนเนี่ยเขาก็ปรับโครงสร้างน้ำพื้นที่เขา
1: ค่ะ
2: ทำให้น้ำที่มันเคยเป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติเดิมเนี่ยมันไม่มีพื้นที่รับน้ำแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นมันก็เป็นหน้าที่เราล่ะที่ต้องบริหารจัดการน้ำหาทางเอาน้ำออกไป ดูทางลำรางกับอนาคตมันไกลมากอ่ะ
1: เข้าใจเลย
2: ก็พยายามอยู่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอฝนหนักๆเข้าไปก็จะต้องอยู่ในสภาพแบบนี
2: ้ก็ทางกรมทางหลวงก็ยืนยันว่าจะรักษาสภาพผิวจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้แต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรก็จะพยายามให้เต็มที่ครับไม่ปล่อยให้ถนนขาดแน่นอนครับ
1: มีจุดอื่นอีกไหมคะผอ.รองผอ.คะ
2: ยังไม่มีรายงาน
1: เข้ามาเพิ่มเติมครับมีแค่344ในพื้นที่รับผิดชอบของทางรองผอ.แต่ถ้าเป็น3311ตรง331อ่าใช่แถวหนองขามตรงจุดนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบด้วยไหมคะ
2: หนองขามนี
1: ่ค่ะ
2: จะเป็นพื้นที่ของแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ครับ
1: ที่2ตรงนี้หนักเลยค่ะรองผอ.ที่จะวนเข้ามาทางด้านของ
2: ตรงช่องใต้ต่างระดับทุกที่เลยฮะ
1: อืมค่ะ
2: เราก็เปลี่ยนครับผม
1: ค่ะ
2: เราก็พยายามเต็มที่อยู่ครับ
1: ค่ะค่ะเพราะฝนปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่171เกือบ200มิลเลยนะคะแถวทางด้านของชลบุรี
2: ใช่ครับผมมันเอาเรื่องมากเลยฮะเจ้าหน้าที่เต็มที่อยู่ครับ
1: ค่ะมีแนะนำเส้นทางไหมคะสำหรับคนที่จะต้องเข้าไปทางชลบุรีสำหรับในวันนี้ค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเนี่ยพยายามแนะนำเป็นเส้นทางเลี่ยงนะเนื่องจากว่าเป็นลักษณะพื้นที่ปัจจุบันทันด่วนเหตุการณ์ซึ่งมันฉุกระหุกนิดนึงเจ้าหน้าที่หมวดก็เลยใช้คนเนี่ยโบกเข้าไปในพื้นที่ของผ่านอำเภอหนองไผ่แก้วทะลุมาที่แยกผู้ใหญ่ฮ้อนะครับเพื่อลดปริมาณจราจรแต่ยังไม่ได้มากนักหรอกเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหมู่บ้านนะครับก็ไปมันมีเส้นทางเลี่ยงไปได้จริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยทางใน GPS เขายังไม่ช่วยแนะนำมาทางนี้เนื่องจากมันทางขนาดเล็กแต่ว่าส่วนของในพื้นที่เนี่ยหัวหน้าหมวดทางหลวงดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยตามบ้านเรือนประชาชนล่ะคะน้ำเข้าไปไหมคะมีรายงานไหมคะ
2: ลักษณะพื้นที่มันเป็นลูกเนินฮะต้องเล่าอย่างนี้ว่าบ้านคนก็จะอยู่ทำเนินมันก็เขาจะไม่ค่อยกระทบเรื่องน้ำท่วมเข้าบ้านเท่าไหร่หรอกแต่เป็นคือถนนมากกว่าฮะเป็นถนนเป็นลักษณะตามโปรไฟล์ของถนนเนี่ย
1: ซึ่
2: งมีจุดต่ำจุดของถนนเป็นจุดรับน้ำอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยไม่น่าจะกระทบเรื่องประชาชน
1: แต่ถ้าอย่างตัวของ344ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยคือรถเล็กยังพอที่จะลุยผ่านได้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ยังพอลุยผ่านได้ครับ
1: ลุยผ่านได้แต่ควรเลี่ยงเลยไหมคะถ้าดูถ้าประเมินดูแล้วเนี่ยหรือว่าจริงๆพอได้อยู
2: ่สำหรับก็พอได้อยู่นะครับเลนขวาเนี่ย
1: ใช้งาน
2: พอได้อยู่แต่ช้า
1: แ
2: ต่ระดับน้ำประมาณ25เซนครับสูงสุดไว้25เซนที่เลนขวาก็ยังพอได้ฮะถ้าไม่เกิน30เซนก็ไปได
1: ้ฝนยังตกอยู่ไหมคะรองผอ.คะ
2: ตอนนี้ไปเป็นไงฮะเบาลง
1: แบบว่ายังมีฝนเบา
2: ๆยังมีต้องเฝ้าระวังอีกเยอะเลยฮะตอนนี้เพิ่งเริ่ม
1: โหน่าจะทั้งวันเลยไหมเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็ตกแล้วก็ท่วมไปแล้วก็เช้าวันนี้ก็มาอีกชุดใหญ่ๆเลย
2: ครับก
1: ็โอเคค่ะงั้นให้กำลังใจนะคะ
2: กำลังเร่งดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะฮะด้วยเครื่องสูบน้ำตอนนี้เราใช้กันอยู่สองสามเครื่องแล้วนะครับก็จะเร่งระบายน้ำออกจากทางหลวง
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองผอ.ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดคุณได้เป็นเรือรถไฟมีอะไรก็โทรมาได้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นแขวงทางหลวงชลบุรีที่1นะคะทางหลวงหมายเลข344นะช่วงบ้านบึงที่มีน้ำท่วมขังด้วยเหมือนกันแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะรถอะลุยผ่านได้แต่ที่กำลังหนักๆอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะตรงเนี้ยตรงช่วงของหนองขามตรงช่วงใต้ต่างระดับหนองขามนะคะเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องกับคนที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ที่จะลงมาตรงจุดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูณเวลานี้ตอนนี้นะต้องขอบคุณกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์มากๆนะคะเพราะว่าคือสังเกตได้เลยว่าตอนนี้หยุดรถอีกละนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะก็เหมือนกับว่าเขาให้รถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้แต่ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มนี่มันน่าจะหมายความว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ ที่เหมือนกับพอที่จะขยับไปได้ก็คือเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยคือมันดูนะเวลานี้เนี่ยนะคะก็มันสูงมากอะค่ะระดับน้ำแต่เขาเริ่มปล่อยแล้วนะณเวลานี้ตอนนี้เขาเริ่มปล่อยแล้วนะคะช่วงเวลา8:40นะคะแต่ถ้ายังไงเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเลยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะตรงช่วงของต่างระดับหนองขามใต้ต่างระดับหนองขามนะคะตรงช่วงที่มาจาก331ตอนนี้331เนี่ยท้ายแถวยาวมากนะคะเพราะว่ามันจะมาติดอยู่เนี่ยตรงจุดนี้เพราะว่าเขามีการบล็อกรถเอาไว้เป็นช่วงๆเลยเพราะว่าผ่านไม่ได้จริงๆนะคะจะอยู่ประมาณสักซอยชุมชนตรงข้ามกับซอยชุมชนหนองคอซอย5มันจะมีทางเลี่ยงทางอื่นไหมคุณต้องไปใช้ฝั่งของเส้นทางด้านของสุขุมวิทจะสะดวกที่สุดแต่ถ้าคุณจะมาใช้ตรงช่วงต่างระดับเพื่อจะวนไปทางด้านของแหลมฉบังหรือว่าจะวนเข้ามาทางกรุงเทพเข้ามอเตอร์เวย์ตรงนี้หยุดรถเป็นช่วงๆนะคะให้เป็นข้อมูลเลยนะคะนะคะอันนี้ก็โดยเฉพาะรถเล็กให้เลี่ยงดีกว่าแต่ถ้าเป็นรถยกสูงรถ4 wheel หรือว่ารถเป็นทุกอะไปได้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 3 21 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคมกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับ

0: าน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีแจ้งของคุณอั๋นพันทายนะคะบอกว่าใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานกับรถหน้าวัดพรหมรังสีมีรถเมย์นะคะบอกว่าเป็นรถเมย์สีส้ม2คันจอดเสียแล้วก็กีดขวาง2ช่องทางทางด้านขวาของช่องทางคู่ขนานแล้วตอนนี้เริ่มมีท้ายแถวติดสะสมอันนี้เป็นรถจอดเสียแล้วชนกันหรืออะไรยังไงแต่ว่าเบื้องต้นบอกว่าเป็นรถจอดเสียแล้ว2คันเลยนะคะเป็นรถเมล์สีส้มแล้วจอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวาด้วยในเบื้องต้นนะคะมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะคะเดี๋ยวอัปเดตกันล่าสุดนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็ในเส้นทางนะคะทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะเทพรัตน์ที่จะเลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้ายที่จะเข้าไปทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะมันจะมีท้ายสะสมนะคะมีท้ายสะสมไม่แน่ใจว่าตรงช่วงที่เป็นมุมที่จะเลี้ยวเข้าไปใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกตรงจุดนั้นมีอะไรไหมนะคะถ้าหากว่าใครผ่านก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ในช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกกิตติศักดิ์ชาวปรีชาเกษมรองสารวัตรจราจรสภาหนองผาสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะรองสารวัตรรองสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: รองสารวัตรเป็นไงบ้างล่าสุดตอนนี้ค่ะตรงช่วงของใต้ทางด่วนบางขาม
1: ตอนนี้รถก็สามารถเคลื่อนตัวได้ครับแต่ว่ารถก็เคลื่อนตัวได้แต่ว่าใช้เส้นทางได้เส้นทางกลางเส้นเดียวเลนเดียว
0: ค่ะ
1: ก็เลนซ้ายก็เลนขวาน้ำในท่วมสูงอยู
0: ่ค่ะคือไอ้ตรง
1: ใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะคลี่คลายได้ครับ
0: คือน้ำมันยังสูงมากเลยใช่ไหมคะรองสารวัตร
1: เลนซ้ายกับเลนขวายังสูงอยู่ครับแต่เลนกลางพอวิ่งได้แล้วครับ
0: รถเล็กก็พอที่จะผ่านได้แล้วใช่ไหมคะ
1: พอผ่านได้

0: ต้องไปได้ยังฝันไม่ได้ครับ
1: งั้นในฝั่งที่มันจะมีผลกระทบหนักๆคือเรียนดูจากในกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์แล้วจะงงๆก็แปลว่าฝั่งที่เราจะเลี้ยวมาจากทางด้านของ3331ใช่ไหมคะ
0: ต้นทางจะเป็นเส้น3331นะครับเส้นหน้าแหลมฉบังครับไปฝั่งระดับน้ำท่วมที่น้ำท่วมอยู่
1: ที่น้ำท่วมอยู่ค่ะอันนี้ตรงจุดนี้มันก็จะมีผลกับรถที่จะไปทางด้านของแหลมฉบัง
0: รถที่มีผลกระทบก็จะไปทางแหลมฉบังกับขึ้นมอเตอร์เวย์
1: กับขึ้น
0: ไปชลบุรีไปกรุงเทพครับไประยองพัทยา
1: ไประยองพัทยาอันนี้ก็จะขึ้นได้ช้ามาก
0: ครับขึ้นได้ช้าแต่ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วครับผม
1: ค่ะแล้วไอ้ฝั่งที่เรามาจากคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ล่ะคะตรงจุดนี้มาได้ไหมในฝั่งขาออก
0: จากไหนครับ
1: จากทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์อะค่ะ
0: มาจากฝั่งกรุงเทพใช่ไหมคร
1: ับใช่มาจากฝั่งกรุงเทพค่ะ
0: ได้ปกติครับผม
1: ปกตินะคะที่จะมีปัญหาหนักก็คือจากเส้น331
0: ครับผมที่มีปัญหาหลักตอนนี้ก็เส้น331ที่จะมุ่งหน้าแหลมฉบังครับแล้วก็จะขึ้น
1: มอเตอร์เวย์
0: พัทยาระยองครับขึ้นมอเตอร์เวย์กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ชลบุรีครับมีปัญหาอยู่
1: วันนี้น้ำมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดเลยใช่ไหมรองสาวัตร
0: ครับผม
1: ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นถ้ามันมีทางเลี่ยงอื่นอีกไหมอะคะโดยเฉพาะอย่างเป็นรถเล็ก
0: ตอนนี้ก็จัดกำลังเจ้าที่เขาบายพาสรถฝั่งที่จะไปแหลมทางไปแหลมฉบังให้ไปขับรถตรงใต้สะพานเพื่อเข้าแล้วครับ
1: สะพานอะไรนะคะ
0: ขับรถใต้สะพานเพื่อเข้าครับแล้วก็จะไปแหลมฉบังแล้วก็มีเจ้าที่ยังไงการจะเดือดจัดการจัดไปจราจรให้อยู่ตรงนี้
1: ก็คือจะต้องขึ้นตรงจุดนั้นแทน
0: ใช่ครับใบพัดรถไปอยู่ครับ
1: อ๋อแต่ถ้าเป็น
0: แบบเพื่อน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเส้นสุขุมวิทนี่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
0: สุขุมวิทไม่ได้มีปัญหาครับมีปัญหาตรงนี้ไม่ได
1: ้ค่ะแล้วในพื้นที่นอกเหนือจากบนถนนแล้วตามบ้านเรือนประชาชนท่วมด้วยไหมคะรองสาวัตร
0: ไม่ท่วมครับเป็นแต่เฉยชางอย่างเดียวครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เนี่ยจุดเนี้ยที่หนักมากหนักที่สุดเลยแล้วน้ำมันก็จะสูงมากด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่อัปเดตล่าสุดที่รองสาวัตรบอกตอนนี้เขาทยอยเปิดละนะคะรถเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้เกาะเลนขวาเอาไว้นะคะเกาะเลนขวาเอาไว้เนี่ยจะเห็นเลยดูจากในกล้อง CCTV ล่าสุดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยไปยืนคอยดูในเรื่องของการจราจรให้อยู่นี่รถบางคันเนี่ยนอกจากจอดอยู่นานรถจอดเสียนี่เริ่มมีรถจอดเสียแล้วด้วยนะคะสำหรับนะเวลานี้จอดเสียไม่เป็นไรแต่ถ้าจอดลงมาถ่ายรูปนี่อย่าทำเพราะว่ามันมีผลกระทบกับรถคันอื่นๆที่ตามหลังกันมาด้วยเนี่ยเกาะเลนขวานะคะเกาะเลนขวานะคะคือเขาจะค่อยๆทยอยปล่อยนะคะสำหรับเส้นทางเนี่ยนะคะในส่วนของที่มาจาก331ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะคอยดูแลในเรื่องของการจราจรให้อยู่นะคะรถจักรยานยนต์โอ้พอที่จะลุยไปได้เหมือนกันตอนนี้จักรยานยนต์ก็เริ่มที่จะลุยได้แล้วนะคะอันนี้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแหลมฉบังรถใหญ่อ่ะไม่ห่วงก็คือเฉพาะแค่ในส่วนของรถเล็กเนี่ยแหละค่ะนะคะตอนนี้เราเปิดกล้อง CCTV ดึง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์ให้ดูนะคะใครที่ดูทาง YouTube เนี่ยจะเห็นนะคะนี่พอคุณเข้ามาจาก331พอเลี้ยวปุ๊บคือมันยังมีผลกระทบกับ331นะคะแล้วพอจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยตรงช่วงของใต้ต่างระดับหนองขามที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็จะเจอจุดที่มีน้ำท่วมโอ้โหมันก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรติดพันท้ายแถวยาวมากนะคะสับฝั่งที่มาจากเนี่ยที่จะเข้ามานะจากแหลมฉบังที่จะมุ่งหน้ามาตรงจุดนี้ก็ท้ายแถวยาวนะคะเลี่ยงเลยค่ะเลี่ยงอย่างที่ทางรองสวัสดิ์แนะนำเมื่อสักครู่นี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยเคยปอดก็จะมีการปัดนะคะปัดรถให้เลี่ยงให้ปัดรถให้เลี่ยงตรงจุดที่มีน้ำท่วมไม่ได้ว่าทำไมเราถึงได้ติดยาวเพราะว่า เขามีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆนะคะอย่างก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาที่ก็จะอัปเดตให้คุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วง 7:00 นกว่าๆเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะคะต้องขอบคุณกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์มากๆนะคะเขาต้องมีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆเลยค่ะนะคะแล้วจะมีการประเมินเป็นช่วงๆว่าไอ้ตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำเนี่ยพอที่จะให้รถเล็กเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้แต่จริงๆให้เลี่ยงเลยจะสุขมากกว่าเพราะดูแล้วยังระดับน้ำยังถือว่ายังสูงนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลให้นะใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพให้ทราบเป็นข้อมูลกันสุขุมวิทใช้ได้เน้นดูให้แล้วนะสำหรับเส้นทางในด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรหรือว่าเรื่องของน้ำท่วมขังส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปกติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติเหลือแต่เพียงรออีกฝ่ายพร้อมเจรจาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะมาถูกรังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะว่าเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU ปี44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ส่วนกระแสเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีผู้สร้างกระแสบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21หลังผ่านเส้นทางการแข่งขันจนกลายเป็น1ใน10ผู้เข้ารอบสุดท้ายและกำลังถูกจับตามองก่อนการประกาศผู้ชนะข้อมูลจากการตลาดทำนายผลคาชิที่ปรากฏเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเนเน่รอยัลยังคงนำตลาดผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ขณะที่ผลโหวตน้องเนเน่เฉพาะใน TikTok ทั้งคนไทยและคนอเมริกันมอบเสียงให้เนเน่กันอย่างถล่มทลายโดยจะมีการประกาศผลรวมวันนี้เวลา 9:40 ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามตัวเลข 91% ไม่ใช่คะแนนโหวตของผู้ชมและไม่ใช่คะแนนจากกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์ด้านคุณณรงค์อําลอยพ่อของน้องเนเน่รัติการอําลอยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับน้องเนเน่หลังการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ในรอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงโดยได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาววง The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดให้น้องเนเน่ได้พบและได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันซึ่งล่าสุดน้องเนเน่ได้ร่วมแจมวงกับวง Linkin Park ศิลปินรับเชิญของอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
6: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วเริ่มการเยือนเป็นเวลา3วันโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาต้อนรับด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันครั้งสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านประกาศกลางเวทีที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่พร้อมยืนยันว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติและไม่ยอมรับเทคโนโลยีกลุ่มเล็กๆเท่านั้นสายการบินอิหร่านยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางหลังจากสหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรภาคการบินของพวกเขาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเตรียมทบทวนข้อตกลงยกหมู่เกาะชาโกสให้มอริเชียสใหม่อีกครั้งหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงและประณามกลางเวที UNGA ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากอินโดนีเซียเผยพบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันไฟป่ากว่า 170,000 รายตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้เราไปที่คุณณัฐพงศ์ก่อนนะคะหมอแจ้งอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
3: ์ค่ะบัดนี้จัง
2: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงไหนอะคะของราชพฤกษ
3: ์ทางขึ้นอุโมงค์ครับทางมาจากอะไรรัตนทิเบศ
2: ค่ะแล้วเป็นอุโมงค์ตรงนั้นคืออุโมงค์ลอดตรงเวียนบางขุนกองใช่ไหม
3: เป็นอุโมงค์ทางขึ้นมาพอดีเลย
2: ขึ้นมาจากอุโมงค์
3: เป็นรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์นะเกิดเฉี่ยวจนเห็นก็นั่งคุยทั้งงานแล้วนะหนูไม่รู้ไปหรือยังเนี่ยไม่รู้มาส่งสายใต้จนเสร็จแล้วนะเนี่ย
2: ตั้งแต่ตอนกี่โมงอะคะตอนที่ผ่านมาที่คุณนัทพงศ์ผ่านมา
3: อาจจะ10 กว่านาทีแล้วมั้ง
2: อ๋อ10 กว่านาที
3: ไม่รู้นะให้เจ้าหน้าที่ไปดูเอาเพราะว่าเห็นเขานั่งคุยกันนึกว่ารถเสียดูแล้วน่าจะเฉียวชนหรือเปล่าน
2: ั่งคุยกันแปลว่าปลอดภัยใช่ไหมคุณณัฐพล
3: ใช่ใช่เขาไม่ได้รุนแรงดูแล้วน่าจะคุยกันแรกนึกว่ารถเสียไงก็เห็นนั่งคุยกันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งจอดอยู่นะขวามืออ่ะ
2: ขวามือแล้วรถชะลอตัวไหมคะ
3: รถ
2: ชะลอตัวไหมคะรถชะลอตัวไหมคะ
3: ใช่รถมันติดมันตั้งแต่นอนก่อนโมงนอน
2: คือติดมาจากตรงจุดนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ก่อนลงโมงเลย
2: อืมแปลว่าพอเลยมาแล้วก็ใช้ได้
3: เลยถ้าจะนอนโล่งทั้งข้างบนข้างล่างยกระดับก็โล่งว่างเลย
2: วันนี้แปลว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเส้นราชพฤกษ์นี่ใช้ได้ดีมาก
3: แต่ว่าเช็คทางเจ้าหน้าที่เนาะ
2: ได้
3: ผมมีกล้องดูอยู
2: ่ได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: จ้าโอเคนะ
2: ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะ
3: สวัสดี
2: ค่ะขอบคุณมากใครตามหลังคุณณัฐพลมานี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับกรณีของตรงช่วงของน่าจะเป็นอุบัติเหตุล่ะนะคะที่ขึ้นมาจากตรงวงเวียนนะคะตรงวงเวียนบางขุนอินตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยยังอยู่ไหมยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมหรือเขาขยับออกมาแล้วบางขุนกองนะบางขุนกองขออภัยเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณนิคมหนองแขมค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคมหนองแขม
4: สวัสดีครับคุณชลุครับ
2: ค่ะอุบัติเหตุเส้นบรมราชชนนีใช่ไหมคะ
4: ครับคือผมออกมาจากถนนพุทธมณฑลสายพีแล้วเข้าต่างระดับเนี่ยเข้าบุรีรัมย์ครับ
2: คือ
4: มันวิ่งมาได้80-90โล่งๆเลยแต่ว่าพอมาถึงต่างระดับหินพรีตรงนั้นน่ะที่พรมก่อนถึงสายใต้ใหม่ครับสัก100 เมตรเนี่ยมันก็ติดหนักอยู่ติดทั้งยาวติดกินนานอ่ะพี่เล่าว่าเชื่อตัวจ้าท
2: ี
4: นี้ผมก็สงสัยโซเชียลแปลว่าเออมันติดอะไรแต่ว่ากลับไปสักพักหนึ่งก็มาเจอครับชนท้ายกันประมาณ4 คันน่ะคุณผู
2: ้ช
4: มไม่ทราบว่า4 หรือ 5นะแต่ว่าที่มองดูน่าจะเป็นสัก4 คัน
2: ค่ะค่ะ
4: พอดีมันมีรถพยาบาลเข้ามาด้วยก็เลยว่าผมมองไม่ถนัดว่า4คันแต่มีแท็กซี่คันนึงเป็นรถเจ๋งเนี่ยก็คันหน้าก็น่าจะเป็นแท็กซี่อยู่กันที่2รุ่นน
2: ะ
4: เพราะว่าแต่พอหลุดมันก็หลุดอ่ะคุณผู้ชม
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ผมกับลูกค้าแถวปิ่น9ในเชียงปิ่น9แล้วผมกลับมาราชพฤกษ์แล้วได้ถึงที่จะกินข้าว
2: อ๋อแปลว่าเดี๋ยวนะตรงจุดนั้นเนี่ยน่าจะมีคนเจ็บด้วยใช่ไหมคะ
4: คือไม่ทราบว่ามีคนเจ็บแต่ว่าได้มาเนี่ยคือเขาไม่ได้มารับคนเจ็บนะแต่ว่าเขาวิ่งตามหลังผมมาไงเขาก็ตามไป
2: คือเรารับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วง8:10 นี่ไม่มั่นใจเหมือนกันจะใช้จุดเดียวกันไหมแต่ว่าตอนช่วง8:10ตอนนั้นบอกว่าชนกัน5 คัน
4: ใช่ใช่ห้าผมว่าไม่สี่ก็ห้าก็ได้ถึงนั้นเลยครับคุณเดียรุตครับ
2: ยังเยื้องสายใต้ใหม่อุ๊ไม่ใช่คือจะตรงอุบัติเหตุนี่แปลว่าใช้เวลานานนะเนี่ยถ้าตอนที่คุณคิงแจ้งมาเนี่ยคือช่วง8:10แล้วตอนที่คุณนิคมหนองแขมนี่แจ้งมาคือเพิ่งผ่านมาใช่ไหมคะ
4: ครับ
2: โอ้เดี๋ยวด้านนอกสอบถามให้หน่อยว่าทำไมยังการเคลื่อนย้ายถึงได้ล่าช้าสภาพรถแต่ละคันเสียหายมากไหมคะ
4: คือแต่ละคันเนี่ยคือมันผมก็มองไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: มันมีแต่ว่าคือผมก็แจ้งพอดีที่รถพยาบาลมันมาไงจังหวะที่ไฟก็ไม่เปิดแต่ว่ามองไปเห็นว่าอ๋อที่พอผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คือมันหลุดไง
2: คือ
4: รถมันไม่ติด
2: เดี๋ยวในเวลาเดี๋ยวฝากด้านนอกทางประสานงานสดสอบให้กรณีนี้แต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้
4: ถ้าเรือมีที่หลุดตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมาสินแค่ก็วิ่งจะหลุยจะเป็นกลับมาทางนี้เข้าราชพฤกษ์นะครับคุณผู้ชม
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: สวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงถนนขาวรถเมย์ค่ะรถเมย์เสียหลักไปปีนฟุตบาทแล้วไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะก็จะขวางเลนซ้ายแล้วก็บนฟุตบาทด้วยนะคะถนนขาวตรงช่วงข้างวัดราชภาติการามวรวิหารเพราะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรนี่2จุดละอีกจุดหนึ่งเส้นรามคำแหงที่เป็นรถเมย์2คันชนกันตอนช่วง8นาฬิกา1นาทีไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจุดนี้นี่จะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังใครผ่านก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้ไปที่คุณบุษบงคุณบุษบงคะสวัสดีค่ะ
5: ค
2: ่
5: ะมาเพิ่มเติมกันนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวลือเนา
2: ะ
5: บอกว่าทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยป่วยหนักปวดเลือดหลอดหัวใจอะไรสารพัดเลยโหร้ายแรงมากเลยต้องบินกลับจากอินเดียด่วนเลยกระแสข่าวลือว่าสีไม่รอดหรือเปล่าน
2: ะคะ
5: แต่ข่าวลือทั้งหมดก็เป็นเพียงข่าวลือ
2: ค
5: ่ะนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะซึ่งเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันด้วยตัวเองในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นและเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะที่ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำต่างประเทศที่ฐานทัพร่วมแอนดรูขณะที่ประธานาธิบดีสีก็มีกำหนดการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันค่
2: ะ
5: ซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่ากระแสการเดินทางเยือนสหรัฐของสีครั้งนี้มีท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าเขาป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองขณะประชุมที่กลุ่มบิสที่อินเดียนะคะเมื่อวันที่12และ13กันยายนนะคะซึ่งมีการเผยแพร่ลงบน X นะโดยนักเคลื่อนไหวชาวจีนที่ลี้ภัยอยู่ในสหรัฐแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันคำกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะคะสีก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นก็จะได้
2: เขาเรียกสยบข่าวลือไปค่ะแต่เขาจะมีข่าวลือตลอดที่เขาออกไปนอกประเทศนะคุณบุษบง
5: ก็พยายามที่จะกดดันเคลื่อนไหวทำให้จีนอยู่ในภาวะยากลำบากในการต่อสู้กับสหรัฐเองด้วยก็ตามนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมภริยาเมลานีทรัมป์ได้การต้อนรับประธานาธิบดีสีและภริยาบนพรมแดงความยาวกว่า100ฟุตที่ปูลาดไว้บนลานจอดเครื่องบินข้างเครื่องบินของประธานาธิบดีสีที่ฐานทัพอากาศในรัฐแมริแลนด์ซึ่งเป็นที่ประจำการของเครื่องบิน Air Force One ด้วยนะคะนอกจากนั้นเขาก็ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ฉีกธรรมเนียมปฏิบัติปกติโดยเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำต่างประเทศที่ฐานทัพร่วมแอนดรูโดยคราวนั้นเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ให้การต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในปี2015ค่
2: ะ
5: ผู้นำทั้งสองนะคะจับมือแล้วก็ยิ้มให้กันค่ะแล้วก็สนทนาสั้นๆในช่วงเริ่มต้นของการเยือนสหรัฐครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีของผู้นำจีนจากนั้นวงโยธวาทิตทหารก็บรรเลงเพลงแล้วก็มีการยิงปืนใหญ่เพื่อเป็นเกียรติระหว่างที่พวกเขาพูดคุยทักทายกันนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็สะดุ้งนะเมื่อเครื่องบินทิ้งระเบิดทางทหารรุ่น B1บีวันนะคะบินผ่านเหนือศีรษะด้วยเสียงดังว่าช้างตกใจนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปแล้วก็มีการประชุมกันตามกำหนดการในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งสกอตเบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็บอกกับ Fox News ว่าตัวเขาเองกับเฮอร์รี่เฟิงรองนายกจีนจะเห็นตรงกันนะคะก็จะลงเหมือนกับสัญญาที่จะพักรบทางการค้าออกไปอีก2เดือนจากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่10พฤศจิกายนนะคะโดยจะต่ออายุไปจนถึงวันที่10มกราคมแต่ว่าทางด้านของสถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะก็อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้เจอกันแบบทวิภาคีแบบนี้แต่ความคาดหวังว่าการเจรจาสำคัญจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่ายังคงมีความขัดแย้งในหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันยาเสพติดแร่เอิร์ธนะคะซึ่งก็เป็นไปได้นะที่สีจะหยิบยกข้ออ้างเหนือสิทธิ์ข้ออ้างสิทธิ์เหนือไต้หวันของจีนนะคะขึ้นมาพูดคุยขณะที่สหรัฐเองก็อาจจะหลีกเลี่ยงประเด็นนี้แล้วก็ทรัมป์ก็น่าจะยืนยันอย่างหนักแน่นต่อมาตรการควบคุมการส่งออกแร่มายังสหรัฐแม้ว่าจีนจะคัดค้านก็ตามนะคะแต่ว่าข้อตกลงบางอย่างที่น่าจะบรรลุข้อตกลงได้ก็คือการลดภาษีเพดานภาษีบางภาคอุตสาหกรรมนะเช่นเดียวกับความร่วมมือในการลักลอบปราบปรามการขนยาเสพติดแล้วก็การหารือระดับกองทัพนะคะซึ่งคาดว่าทรัมป์เนี่ยจะขอให้จีนเนี่ยปล่อยตัวชาวอเมริกันที่ถูกคุมตัวอยู่ที่จีน และอาจจะเพิ่มเติมกันในประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ต้องบอกว่าสหรัฐและจีนเนี่ยแข่งขันกันอย่างเดือดนะคะรวมไปถึงอันตรายที่จะเพิ่มมากขึ้นจาก AI ด้วยก็ตามนะคะ
2: แต่ถ้ามีการต้อนรับที่เขาก็ให้เกียรติมากใช่ไหม
5: มันก็ต้องเป็นมารยาทอ่ะคุณมารยาททางสังคมมันก็ต้อง
2: มี
5: ไม่มีใครหรอกยังเว้นทําตกใจเองตอนที่เครื่องบินดึงนั่นแหละน
2: ั่
5: นแหละนะคะก็การพบปะครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยววันที่3พฤศจิกายนสหรัฐจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะคะแนนนิยมของทรัมป์เองก็ดำดิ่งอย่างหนักเนื่องจากประชาชนไม่พอใจก
2: ับ
5: การที่เขาเปิดสงครามกับอิหร่านมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ประธานาธิบดีจีนเองก็เผชิญกับความท้าทายต่างๆในประเทศเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงกลไกการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะก็ต้องจับตามองในการเวียนครั้งนี้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าโดยงานเลี้ยงอาหารค่ำจะมีขึ้นแบบรัฐพิธีในวันนี้นะคะโดยจะมีผู้นำผู้บริหารของบริษัทสำคัญในตลาดของทั้งสองประเทศก็คือทิมคุกจาก Apple นะคะเจนหวงจาก Nvidia และแซมอัลเมน CEO ของ OpenAI ค่ะ
2: ค่ะ
5: นะคะก็ตะเหยียบขาวลือกันไปนะคะ
2: ส่วนอันที่สามก็คือยังอยู่ยังไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวลือค่ะ
5: ยังไม่เป็นแล้วก็ล่าสุดเอาเพิ่มเติมแน่ๆหน่อยก็สุดท้ายก็โทรกับลิงคินพาร
2: ์
5: คตามความคาดหมายนะคะก็ได้รับเสียงชื่นชมยินดีก
2: ็
5: ได้ภาพคลิปมาจากคนไทยที่เข้าไปชมการประกาศรางวัลของอเมริกันก็อตทาเลนต์ในรอบชิงชนะเลิศนะคะโดยทางด้านของลิงคินพาร์คกับแน่ๆเนี่ยแบบเล่นได้แบบชิวๆมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะนะคะก็เล่นด้วยเพลง The Empire Nest นะ Machine นะคะก็เป็นการเปิดเวทีเลยสำหรับการประกาศผลนะตอนนี้ความเคลื่อนไหวในส่วนของเวทีนี้ก็เป็นการประกาศการแสดงโชว์ไปเรื่อยๆน่าจะมีประมาณสัก10ชุด10โชว์ได
2: ้10คนใช่มั้ยได้แสดงโชว์
5: มีคนที่เข้ารอบ10คนก็มีการแสดง10โชว
2: ์
5: ก็ยังไม่ได้ประกาศผลอะไรออกมานะคะถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเข้าไปค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากเลยคุณบุษบงขอบคุณค่
5: ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็อันนี้คือต้องบอกข่าวสำคัญนะเพราะอย่างสีจิ้นผิงผู้นำจีนก่อนหน้านี้คือกระแสข่าวลือนี้มาหนักมากจริงๆนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นภาพละนะคะจากทางสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็จะให้เห็นในส่วนของการเยือนสหรัฐอเมริกาซึ่งบอกว่าการต้อนรับก็อย่างที่ทางคุณบุษบงไลฟ์ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเกื้อคะสวัสดีค่ะคุณเกื้อยังอยู่ไหมคุณเกื้อเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุเส้นกาญจนาภิเษกนะคะซึ่งกรณีของอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของใต้ต่างระดับเอกชัยค่ะเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันนะคะเลนขวาของช่องทางด่วนตอนที่คุณเกื้อผ่านมาในช่วงเวลานั้นรถยกกำลังดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่บอกว่ามันก็มีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุมีท้ายแถวตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนโอ้น่าจะไปถึงทางด้านของช่วงทางลงที่มันจะเชื่อมต่อมากับทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วค่ะนะคะเป็นต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่คุณเกื้อจ้างมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณเวทินคุณเวทินเนี่ยใช้345ค่ะช่วงของใต้ด่วนอุดรรัฐยามุ่งหน้าสามแยกบางพูนเห็นบอกว่ารถติดยาวมากไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรไหมนะคะจะในฝั่งกับการไปได้ใครนำหน้าคุณเวทินมาช่วยการอัปเดตมาช่วยกันเพิ่มเติมนะคะตรงจุดนี้ค่ะถนนเพชรหึงมีอุบัติเหตุตรงหน้าสวนสุขภาพลัดโพเป็นรถบรรทุกค่ะซึ่งเป็นรถบรรทุกส่งน้ำแข็งเสียหลักแล้วไปชนเสาประตูทางเข้าสวนสุขภาพลัดโพนะคะเห็นบอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานคนเจ็บแต่ก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะใครผ่านใครที่อาจจะชะลอเนี่ยก็มาจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละจุดในช่วงสายๆสังเกตได้ว่าในช่วงเนี้ยช่วงสายเนี่ยรถที่จะมากขึ้นนะคะในหลายๆเส้นทางเลยก็ว่าได้นะคะเพิ่มเติมได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะ คะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลพระราม2ที่จะขึ้นด่วนขั้นที่1ตามกันได้วันนี้พระราม2ถือว่าค่อนข้างดีนะคะบนทางด่วนในขึ้นด่วนขั้นที่1มาก็จะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะใช้ได้ยาวๆกระทั่งมาถึงตรงช่วงของแยกเขาว่าแยกตะวายที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของทางด่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะที่จะข้ามทางด้านของพระราม4นะคะตรงจุดนี้ก็จะดูรถเยอะหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้สำหรับในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสุขุมวิทนะเวลานี้ตอนนี้นะคะตั้งแต่ช่วงของแยกบางนาดูดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะแต่ว่าก็คือยังมีรถเจอแต่ว่าไม่ได้นิ่งเหมือนกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ตามกันได้โดยตลอดทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกอย่างอุดมสุขวัชรธรรมสาธิตสุขุมวิท101นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอ่อนนุชท้ายแถวสั้นลงไม่อ่อนนุชท้ายแถวยังยาวที่จะออกมาทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะยังอยู่ที่ประมาณสักซอยอ่อนนุชอ่อนนุช40ก่อนถึงอ่อนนุช40นะคะก็จะเริ่มมีท้ายแถวกันแล้วนะคะสำหรับฝั่งของเส้นอ่อนนุชที่จะมุ่งหน้าออกมาเส้นหลักของเส้นสุขุมวิทนะคะพูดถึงในเรื่องของการจราจรนะคะมาชวนทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนค่ะซึ่งทางริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ค่ะเป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้นะคะก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เราเห็นในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ไม่มาคิดกันว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะแล้วถ้าว่าพวกเราช่วยกันลดอุบัติเหตุมันก็จะมีสิ่งที่ตอบกลับเข้ามาก็คือในเรื่องของเงินกองทุนคืนอย่าบอกว่าทำดีทำดีก็ต้องมีรางวัลให้นะคะก็ชวนเลยมาช่วยกันทำให้ถนนปลอดภัยมากขึ้นเพราะถ้าว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เนี่ยนะคะก็มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแล้วก็ในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ค่ะในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดก็คือไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่บริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชน02150888ค่ะ02150888แต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้นะคะทางรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะที่จะได้เงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้นะคะ 0% 3เดือนสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215088802150888นะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทางวิริยะประกันภัยด้วยเพราะถือว่าเป็นอีก1หน่วยงาน1องค์กรเลยนะคะที่เรียกว่าช่วยกันมาโดยตลอดนะในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนนในบ้านเรานะคะถ้าหากว่ายังไงก็ชวนเลยค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังซึ่งกำลังติดตามจสร้อยนะคะสมัครเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจะเป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างวิริยะประกันภัยกับทางจสร้อยค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อในส่วนของข้อมูลที่รับแจ้งมาก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณนฤมลเนี่ยบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ค่ะบนรถแท็กซี่นะคะซึ่งจำหมายเลขทะเบียนได้แท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่171 กทมนะคะ1มมกไก่171กทมแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้เอาไว้เนี่ยเมื่อตอนช่วงมาสัก2ทุ่มกว่าของเมื่อคืนแต่เพิ่งแจ้งมานะคะข้างในกระเป๋าสตางค์ใบนี้มีเอกสารสำคัญมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกค่ะนะคะมีบัตรเครดิตเงินสดมีอยู่ไม่เยอะแต่เอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะ1มมกไก่171กทมรบกวนด้วยเผื่อว่าทางคุณขับรถแท็กซี่คันนี้ฟังอยู่นะคะน่าจะตกอยู่เนี่ยอาจจะเป็นพื้นตรงที่วางเท้าหรือว่าตามซอกหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะเก็บไว้ให้นะคะแล้วถ้ายังไงเนี่ยติดต่อกลับมาทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็มีแจ้งของคุณชานรงค์คุณชานรงค์เนี่ยนี่ก็ไปลืมของสำคัญไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นอุปกรณ์ช่างนะคะอยู่ในกระเป๋าถือแล้วก็ข้างในนะคะจะเป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับของช่างเนี่ยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูค่ะเมื่อตอนช่วง7นาฬิกาของเช้าวันนี้นะคะนี่เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลยนะแท็กซี่เนี่ยจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้บอกว่าคนขับเป็นผู้ชายสูงอายุนั่งรถคันนี้มาจากซอยมหาไทยแล้วไปลงที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเนี่ยชื่อว่าคนขับถ้าฟังอยู่จำได้แน่ๆเพราะว่านั่งรถระยะทางไกลเนี่ยนะจากซอยมหาไทยไปลงที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาตอนช่วง7นาฬิกานะคะแล้วก็ลืมเป็นกระเป๋าถือข้างในมีอุปกรณ์ช่างอยู่ด้วยค่ะเมื่อตอนช่วง7นาฬิกาแล้วก็มีแจ้งของคุณสีทิพย์คุณสีทิพย์เนี่ยนะคะบอกว่าไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้แต่เพิ่งแจ้งเมื่อตอนช่วงเช้าจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแล้วก็นั่งมาจากตรงช่วงของเดอะมอลล์ท่าพระแล้วไปลงที่หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์นะคะอันนี้ก็ฝากทางคุณคนขับรถแท็กซี่นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณดวงพรไปลืมหมวกว่าเป็นหมวกแก๊ปสีดำลืมมาไว้บนรถแท็กซี่นะคะจำสีจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้แต่รู้ว่าโอนเงินให้กับคุณทวัชโจโฉมงามนะคะก็คือจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนก็ฝากถึงคุณทวัชโจโฉมงามด้วยผู้โดยสารลืมหมวกแก๊ปเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะตอนช่วงเย็นๆบอกว่านั่งรถคันนี้มาจากตรงที่ยะไลพอช่างแล้วไปลงที่วัดอรุณนะคะก็รบกวนด้วยส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเราต้องนับถอยหลังละนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เหลือเพียงแค่17วัน14ชั่วโมง16นาที50วินาทีนะคะซึ่งการประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะอย่างแรกก็คือเม็ดเงินค่ะที่จะสะพัดทันทีเพราะว่าคนที่เขาจะเดินทางเข้ามามีการคาดการเอาไว้นะคะว่าไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จะได้รับอานิสงส์กันเต็มๆเลยจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและสำคัญนะคะก็คือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้งทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM 2026 Thailand นะคะที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังนะคะยิ้มแบบไทยพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุมใหญ่ประจำปีที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะอ่ะในช่วงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังนะคะยิ้มแบบไทยพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุมใหญ่ประจำปีที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะที่ไทยเราเป็น

0: ุดท้ายนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของอเมริกาก็ทาเลนเนี่ยเขาเพิ่งเผยแพร่คลิปที่เน่แสดงสดกับลิงคินพาร์คซึ่งจริงมันเป็นการแสดงเปิดงาน
1: อ
0: ่ะเขาเพิ่งมาโชว์แล้วเปิดเพลงคอไปอ่ะนะ
1: คะ
0: เนี่ยเขาเพิ่งเปิดอยู
1: ่
0: ก็เรียกว่าเป็นการสร้างความน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะ
1: คะ
0: แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเน่ๆคว้าแชมป์แล้วแต่ภาพที่ยืนยันเนี่ยยังไม่มา
1: ใช่ไหมอย่างเป็นทางการใช่ไหม
0: ยังเป็นทางการนะคะก็เขาบอกว่า5แอคสุดท้ายที่เข้ารอบก็คือเน่ๆรอยัลฮันเจอร์ซิงเกอร
1: ์
0: คีโนแล้วก็รอยัลเลเซอร์แล้วก็ดูเกย์หน้านะคะกำลังลุ้น3ท็อป3อยู่ตอนนี้ประกาศ1ถึง5
1: คือท็อป5เนี่ยมาแล้วนะคะค่ะ
0: ใช่คืออะไร AI ของจริงก็เข้ารอบด้วยนะท็อป5
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: นะคะก็5แอคสุดท้ายตอนนี้คือดิฉันก็อาศัยภาพจากขออนุญาตสยามทาวน์นะคะดิฉันขออนุญาตเอามาใช้ภาพด้วยก็แล้วกันน
1: ะ
0: แต่ว่าบางที่เขาก็บอกว่าประกาศไปแล้วชนะไปแล้ว
1: นี่คือตอนนี้ใน X ขึ้นเทรนด์ละเน่ๆก
0: ็
1: จะ
0: เป็น
1: ช
0: ่
1: วง
0: ใช่
1: ไม่ๆจะเป็นช่วงที่เขาแสดง
0: อ๋อเป็นกับลิงค์ทา
1: วน์ใช่แล้วคือบอกเลยว่าน้องอ่ะไม่ตื่นเวทีเลย
0: ใช่จะเป็นเหมือนว่าจะเป็นหนูแบบของลิงคินพาร์
1: ค
0: นะคะเออแล้วดิฉันก็ใส่รูปล่าสุดไปที่เข้ารอบ5คนเนี่ยไปแล้วนะคะไปทางเป็นรูปเป็นภาพที่3เนี่ยแหละก็ลองเปิดสลับกันไปได้แล้วก็ยังรอผลอยู่พยายามรีเฟรชอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมแต่หลายคนก็มีบางสายบางทีมก็บอกว่าอย่าได้แชมป์เลยเดี๋ยวต้องไปอยู่ที่อเมริกานานไปเปล่ามาอยู่แถวมาแค่นี้ก็ดังแล้วติดแชมป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: สมัยนี้มันต้องระดับโลกค่ะ
0: ใช่แต่เราคือเราน้องก็มาไกลเกินกว่าความคาดหมายอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวนี้นะโลกมันไม่มีเงื่อนไขเวลาไม่มีเรื่อง
0: เงื่อนไขมันไร้พรมแดนอะไร้พรมแดนยังไงก็ได้ขอให้ทำให้ได้ดีที่สุดนะคะก็คิดว่าไม่เกินฝันนะคะก็ว่าแชมป์มันอยู่แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองนะคะ
1: เป็นแฟนหนักมากในโซเชียลตอนนี้เนี่ยแล้วก็ลุ้นกันหนักมากจริง
0: ไม่ไหวจะเคลียร์เลยแหละนะคะเสียงเชียร์ในดังมากเขาบอกว่าในบรรยากาศในนั้นอ่ะเสียงเชียร์ดังมากว่าอยากจะให้เน่ๆคว้าแชมป์มาครองให้ได้นะคะดิฉันก็คุยกับคุณว่าอ้าวแน่นอนแล้วล่ะ
1: ได้แล้วใช่ไหม
0: ไปตามความคาดหมายอ่ะโอ้ข่าววิ่งขึ้นไปก่อนเน่ๆกลางเวทีอ๋อไม่ใช่นะภาพเก่าแต่ยังเมื่อวานนะตอนนี้ก็เขาค่อยให้ขึ้นไปยืนบนเวทีเป็นช่วงต่อมเนี่ยเสียงเชียร
1: ์
0: ดังสนั่นมากเลยนะคะ
1: นี่นะ
0: เอ
1: าไปว่าอย่างเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเรานับถอยหลังไปเรื่อยๆดูอย่างในโซเชียล
0: นะ
1: ใช่อย่างในโซเชียลเขาก็มีคนมาแชร์คลิปตั้งแต่ที่เน่ๆเริ่มเล่นกีตาร์เล่นดนตรีหาทุนการศึกษาตามตลาดนั
0: ด
1: ใช่ส่วนนักร้องที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีระดับโลกตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะ
0: แต่จริงๆว่าคนที่น้อยกว่าเขาก็คือคนที่ไปร้องเอมิลี่นะ
1: อะไรที่เป็นอีกคนนึงใช่ไหม
0: อายุ14แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้ารอบนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กำลังประกาศกันอยู่ก็บอกว่าไทยจะได้แข่งก็ลุ้นนะลุ้น
1: มีแต่คนนับถอยหลัง
0: แล้ว
1: ค่ะนี่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วเราได้ดูเขาแข่งทั่วโลกก็คงจะดี
0: เออนั่นแหละคือเขาบอกว่าต้องมีท็อปไฟอีกนะ
1: โอ
0: ้ต้องมีท็อปก็คือต้องสามคนสามอีกแต่ว่าสามว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าน
1: ะ
0: คะก็เราก็แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะ
1: ใช่คือทุกคนเลยนะ
0: ต้องใช้ความมุ่งมั่นความพยายามต้องพรสวรรค์และพรแสวงมันต้องมาด้วยกัน
1: มันต้องมาด้วยกันคือพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความ
0: ล่าสุดในเน่เข้ารอบ2คนสุดท้ายละ
1: อีกคนหนึ่งใคร
0: น่าจะถึงมหาด้วยแล้วเนี่ยดูโพสต์มาให้พี่อย่างเงี้ยเจสันนะเจสันโพสต์ให้พี่อย่างเงี้ย
1: คือว่าในโซเชียลในโซเชียลไม่แต่เรื่องเน่ใช่ไม่แต่เรื่องของเน่
0: น่าจะเป็น AI ของจีนนะ
1: AI ไหมของจีนมันเด็กผู้ชายใช่ไหมเจสัน
0: ที่เป็นหุ่นยนต์
1: อ
0: ่ะ
1: น่าจะจีนจีนหรือญี่ปุ่น
0: แต่ดิฉันเอาจีนเนี่ยที่เป็น AI เป็นของจีนนะที่เป็นตัว AI ที่เดินเป็นหุ่นยนต์เดินมา
1: หุ่นยนต์ที่เดินมาใช่

0: สองคนนี้มาในงานแต่ถ้าดูคะแนน
1: ดิฉันก็คุยกันไปเรื่อยๆนะจนข่าวต้นชั่วโมงเลยนะดิฉันก็แล้วเราก็ได้รู้กันตอนนี้นะ
0: คะ
1: ว่าใครจะได้แชมป์แต่ว่าเขาก็แปลกใจว่าทางด้านของATT อ่ะคุณเอาคลิปที่เนเน่เล่นเปิดวงกับลินคินพาร์กอ่ะมาติดสุดท้ายไงเอามาติดสุดท้ายทั้งที่เล่นทีแรกเราก็เลยไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรหรือเปล่า
0: คือนะคะทุกอย่างมันมีระยะแฝงอยู่แหละ
1: เออมันก็มีการจัดเรียงจัดวางอะเนาะ
0: ใช่
1: ก็จัดเรียงจัดวางว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ถือว่าเป็นความประทับใจนะคะแล้วก็ถือว่าอ๋อคือเมเม่กับจีโน่ที่เข้ารอบค่ะ
0: สองอันดับตอนนี้ที่เหลืออีกสองอันดับใช่ไหม
1: ใช่ใช่มีเมเม่กับจีโน
0: ่ค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะนี่กำลังจะเข้าไปดูใน TikTok ของอเมริกาก็ทาเลนต์ในช่วงนี้อยู่อ๋อเขาไม่ได้ไลฟ์หรอ
1: เขาไม่ลิงก์เขารอประกาศใหญ่ทีเดียวเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องติดตามกันเยอะๆเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปสาวน้อยของพี
0: ่เราต้องส่งจากที่ไหนต่อเนี่ยเราก็จะส่งในโซเชียล
1: กำลังเนี่ยคุณแม่เป็นนักมายากลชาวอเมริกันที่เล่นไพ่อ่
0: ะ
1: ที่โชว์ไพ่อ่ะคุณแม่เป็นนักมายากลวัย22ปีเป็นชาวอเมริกันนะคะที่เขามาเล่นเปิดไพ่แล้วก็ทายกันก็บอกว่าเนี่ยใครจะได้แต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกันต้องมาก่อนเขาก็คงชนะเนาะแต่ว่าผลโหวตเรามันขนาดนี้
0: แต่ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคนอเมริกันรักเนเน่นะใช่ไหมเข้ามาถึง
1: ท็อปเนเน่เยอะเพราะว่าเขาสูงสูงมาก
0: ใช่
1: นะคะ
0: คือเขาด
1: ู
0: ที
1: ่
0: แปลว่าเขาดูที่ฝีมือดูที่ความสามารถดูที่สิ่งที่มันเข้าถึงจิตใจของเขาอะ
1: แล้วก็น้องเข้าไปแฝงอยู่ในใจของคนอาจจะเป็นคนรุ่นผู้ใหญ่หน่อย
0: รุ่นผู้ใหญ่หน่อย
1: คือเพลงล็อกมันหายไปนานมากแล้วอยู่ๆมันได้กลับเข้ามา
0: ฟื้นฟู
1: แล้ว
0: ก็คนที่
1: ยังเป็นวัยกลางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเขามีความรู้สึกว่าเขาได้กลับมาเป็นวัยรุ่นได้คึกคักแล้วก็มีความหวังมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยมันเป็นโหวตแต่เฉพาะคนอเมริกาเท่านั้นนะคะ
0: ก็เห็นภาพเห็นคลิปที่บอกว่าเขาอยู่ในห้องแสดงเมื่อคืนเหมือนตอนที่ออกไปชุมใช่ไหมห้องประชุมก็จะเห็นเป็นชาวอเมริกันผู้ชายที่แบบน้ำตาซึมเลยอ่ะที่ดูเน้นดูจากในคลิปนะเป็นคนไทยที่เขาถ่ายแอบถ่ายไว
1: ้ถ่ายเก็บเอาไว้
0: ใช่ก็เป็นอะไรที่
1: แล้วก็ข่าวที่ออกไปก่อนว่าเนเน่ชนะนี่คืออะไรเขามีรอบห้านั่นด้วยสามคนห้าคน
0: สามคนสองคนตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วใช่ไหม
1: ใช่กำลังเหลือแค่สองคน
0: เราก็ลุ้นนะ
1: คุณผู้ฟังก็ลุ้นอยู่ว่าใครจะได
0: ้ลุ้นกันหนักมากเลย
1: เนี่ยสองคนเลยสองคนเลยสองคนเนเน่กับจีโน
0: ่เนเน่จีโน่ค่ะ
1: ลองฟังดูนะไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ครับ
0: อันนี้คือเขาไลฟ์ใช่ไหม
1: เขากำลังเตรียมกันอยู่จะประกาศแล้วก็กำลังเนเน่ยืนอยู่กับจีโน่สองคนแม่คนไทยก็ประกาศ
0: นี่เหมือนประกวดนางงามเลยเนี่ย
1: คุณอะไรคุณนพวรรณนะคะเขาไลฟ์ถ่ายทอดสดอยู
0: ่คุณนพวรรณ
1: ได้ยินเสียงคนไทยไปด้วยคือคุณนพวรรณ
0: ค่ะเดี๋ยวจะพยายามดูค่ะ
1: ยังไม่บอกกำลังเตรียม
2: ตอนนี้ที่เขาตอนนี้เหลือสองคน
1: นี่เนี่ยเดี๋ยวดูจะบอกว่าสองคน
2: ตอนนี้เขาพัดออกหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สองคน
0: นี่คือจะเสียจากในไลฟ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่นี่จากในไลฟ์ให้คนไทยเข้าไปดูนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เอาจากของต้นฉบับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้จะทันหรือเปล่าเรา
0: ไม่เป็นไรอีกประมาณ5 นาทีประมาณ5 นาทีค่ะน้ำถอยหลังไปอันนี้มันจะติดลิขสิทธิ์ไหมค่ะคุณบุษบงที่เรา
1: อะไรนะคะ
0: มันจะติดลิขสิทธิ์ไหม
1: ไม่
0: เราดึงจากเสียงมาใช่ไหม
1: เราดึงจากเสียงเราไม่ได้เอาภาพมาแต่อันนี้เป็นคลิปที่คนไทยที่อยู่ในงานถ่ายมาสดมาด้วยคลิปที่เขาไม่ห้ามไง
0: เฮ้ยเป็นห่วงเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงนี่ถือว่าสุดยอดสำหรับตัวของเนเน
1: ่กำลังประกาศละกำลังประกาศแต่เสียงมันวีดหน่อยนะ
0: ไม่เป็นไรลุ้นกันค่ะ นี่ถือว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยปกติแล้วไม่ค่อยจะติดเกาะติดอะไรอืมเราลุ้นนะคะประกาศว่าน้องเนเน่เนี่ยนะคะ
1: กำลังพูดถึงที่มาของเนเน่ว่าเป็นยังไงเนี่ยตั้งแต่เริ่มโชว์ตั้งแต่รอบแรก
0: ค่ะ
1: เออแล้วก็สัมภาษณ์อยู่แต่ยังไม่ได้ประกาศนะกำลังเรื่องหลังว่าแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงน่าจะเลย
0: ทำให้เราเขาก็จะทำให้เรา
1: เป็นคนกันแล้วนะ
0: อืม
1: ลุ้นตอนนี้เหลือแค่สองคนก็คือเนเน่กับจีโน่นะคะ
0: นี่ถ้าแบบพอเราพักปุ๊บกลับมาผลออกมาแล้วอย่างแน่น
1: อ
0: น
1: จะละเรียบร้อยแน่นอน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาร
1: อเดี๋ยวว่างานเขาอยากเขากำลังเล่าว่าแต่ละคนมีที่มายังไงแล้วเดี๋ยวจะประกาศแล้วว่าใครได้รับรางวัล
0: ยังต่อไปนี้เล่าเฉพาะแค่ของเนเน่คนเดียวใช่ไหมอีกคนนึงไม่ได้เล่าใช่ไหม
1: ตอนนี้เริ่มเนเน่ก่อนยังไม่ได้พูดถึงจีโน่
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต้องมารอฟังกันหลังจากนี้แล้ว
1: อย่าเริ่มตอนนี้เริ่มจีโน่แล้ว
0: เริ่มจีโน่แล้วใช่ไหมโอ้คุณนี่คุณทำให้ดิฉันยิ่งลุ้นมากขึ้นจีโน่นี่ก็อายุเท่าไหร่คะจีโน่ก็ยังอายุยัง
1: ไม่มากเท่าไหร่ไม่รู้ไหมจีโน่เนี่ยยิ้มไม่มาก
0: รอดูรอลุ้นกันแต่ว่าถ้าอย่างผลที่มาจากพวกเว็บพนันอะไรของเขาเนี่ยคะแนนจะค่อนข้างทิ้งห่าง
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่
1: ถ้าเอาโอดเน
0: ี่
1: ยคะแนนจะทิ้งห่างเริ่มประกาศละ
0: อืมค่ะพอลุ้นเสียงหายไปค่ะ
1: เสียงเขาอ่ะเขาเงียบเสียงเธอไหม
0: เสียงเขาเงียบไป
1: แน่แน่ได้ลงไปนอนเลยเนเน่ขวาฉันจริงๆเยอะขาตาขาตาเนเน่ได้ฉันนะลงไปนอนคิดถึงเลยแล้วก็คุกเข่าโอ้โหมาทำมาทับใจที่สุด
0: โอ้โหในที่สุดเราก็ทำสำเร็จนะคะ
1: เราทำสำเร็จ
0: เราก็ทำสำเร็จได้เหมือนกันโอเคงั้นเราจบเลยตอนนี้ก็เลยด้วยข่าวดี
1: เดี๋ยวว่ากันใหม่ตอนที่สอง
0: ได้เลยค่ะขอบคุณ
1: นะคะเนเน่ขวาแถมแล้วค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงเพราะฉะนั้นเราต้องพักกันก่อนแล้วค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนครบาลสั่งเด้ง5เสือโรงพักดินแดงเข้ากรุหลังมหาดไทยนำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนย่านดินแดงยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำจะว่า

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: จากกรณีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงพร้อมเข้าจับกลุ่มเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนซึ่งมีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยอีก2คนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพระสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสน.ดินแดงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเช้าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากสังกัดเดิมประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพิเศษพัสสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการสืบสวนสน.ดินแดงพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.ดินแดงและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสืบสวนนครสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงตั้งแต่วันที่24กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนข้อมูลสุขภาพวันนี้มีแนะนำการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
7: คู่มือสุขภาพ
8: คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง 3. ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ4. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ 6. ป้องกันยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงหรือนอนในมุ้ง 7. รักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือมีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 8. ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งและตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ 9. หากถูกสัตว์มีพิษกัดให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดทั้งนี้หากอาการมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: นี่ในช่วงนี้นะคะพอเปิดเข้าไปในโซเชียลนี้มีแต่เรื่องของน้องเนเน่ทั้งนั้นเลยนะคะทั้ง X ทั้งใน Facebook ใน TikTok เนี่ยมีแต่คนโพสต์ช่วงเวลานาทีประวัติศาสตร์นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยมากๆเลยนะคะสำหรับน้องเนเน่ได้บอกเป็นคนไทยคนแรกเลยใช่ไหมที่มาถึงในการที่ได้เป็นแชมป์นะคะในส่วนของอเมริกา Got Talent ในปีนี้เนี่ยปี2026นะคะยินดีด้วยมากๆอายุ16ปีนะคะสำหรับน้องเนเน่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเป็นรถตู้ชนกับรถบรรทุก10ล้อแล้วจุดนี้สภาพของอุบัติเหตุต้องบอกว่ารุนแรงมากๆนะคะสภาพของรถที่เป็นรถตู้เนี่ยก็คือพุ่งชนเข้าไปที่ท้ายของรถบรรทุกอะค่ะคือในส่วนของด้านหน้านะคะของรถตู้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะมุดไปอยู่ตรงช่วงของใต้นะคะใต้ท้องของรถบรรทุกพ่วงนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะบอกว่าในเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดคือ4คนแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ย2คนคืออาการสาหัสก็คือน่าจะเป็นคนขับแล้วก็คนที่นั่งอยู่ด้านข้างคนขับนะคะบอกว่าคนหนึ่งที่มีอาการหมดสตินะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำ CPR ในการช่วยเหลือแล้วก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดถ่างในการช่วยเหลือแล้วก็นำคนเจ็บค่ะที่ติดอยู่ภายในรถเนี่ยออกมาเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลนะคะบอกว่าคือรถกู้ชีพของทางโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์นะคะแล้วก็ของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์3แล้วก็ทีมกู้ชีพของทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งนะคะในส่วนของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือต้องบอกว่าสภาพของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล่าสุดตอนนี้จะมีผลในเรื่องของการจราจรกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่บอกเป็นอุบัติเหตุซึ่งรุนแรงเป็นถนนเลียบคลองส่งน้ำอะค่ะนะคะในส่วนของจุดที่เกิดอุบัติเหตุช่วงปั๊ม PTT Station คลองส่งน้ำนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีอาการสาหัสกันด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เป็นถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิช่วงของแยกตัดถนนเทพารักษ์มุ่งหน้าแยกตัดถนนสุขุมวิทสายเก่าแต่ถ้าว่าดูจากในรูปนะคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยพื้นถนนไม่ได้เปียกลื่นนะคะคือในพื้นที่ของทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็คือจะมีฝนตกหนักก็คือในช่วงเช้ามืดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะฝนเนี่ยก็จะหยุดตกตั้งแต่ประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆแล้วเนี่ยพื้นถนนไม่ได้เปียกลื่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาจากในเรื่องของสภาพของพื้นถนนอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นการชนที่ต้องบอกเลยว่ารุนแรงมากๆนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนะคะอ่ะแต่ฝากด้วยแล้วกันนะคะว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยทุกช่องทางนะคะของทางโซเชียลก็ได้ด้วยทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะคุณเปาคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีโน
0: คุณเปาเจ้าอุบัติเหตุช่วงไหนของเส้นสุขสวัสดิ์
1: ช่วงก่อนถึง3แยกพระประแดงค่ะหน้าโรงแรม14 Accident
0: ค่ะ
1: ก็คือว่ามีรถทางตรงแล้วก็รถเขาออกจากโรงแรมอะค่ะ
0: ค่ะ
1: รถเสริมออกจากโรงแรมก็มาบวกกันพอดีแต่ทีนี้ช่วงนี้ที่รถติดหนักก็เพราะว่ามันเป็นถนนสองเลน
0: ค่ะ
1: แล้วพอหลุดจากเขามาก็เจอไฟแดงซอย66ค่ะก็เลยมีรถสะสมก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นิดนึงเขาก็น่าจะยืนนะแต่ว่าเขาก็ยืนโทรศัพท์ทั้งคู
0: ่คือปลอดภัยทั้งคู่ใช่ไหมคุณแป๋ว
1: ปลอดภัยค่ะไม่เป็นไรเยอะค่ะแต่ว่ามันก็ติดสั่งการจราจรเฉยๆ
0: อืมค่ะ ค่ะค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้ทราบนะว่ามีอุบัติเหตุค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณแป๊วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแต่วันนี้จริงๆนะต้องบอกว่าโดยภาพรวมการจราจรเนี่ยวันนี้ดูดีมากนะคะอย่างตอนนี้เส้นสะพานพระราม3มาได้ละไม่มีผลกระทบใดๆไม่มีท้ายแถวแล้วนะสำหรับฝั่งของรัชดาท่าพระที่มุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม3แล้วก็ลงสะพานนะคะต่อเนื่องใช้ได้ยาวๆมาทางด้านของ5แยกนรนองเส้นวายอุตสาหกรรมนะเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะใช้ได้ยาวๆแต่ว่าเส้นทางด้านของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงนี้อันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่ารถที่ต้องขึ้นสะพานนะคะสะพานกาญจนาภิเษกเพราะว่าจะเห็นเลยว่าจะมีรถที่ชะลอจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่ามาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกเนี่ยก็จะมาชะลอตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่น่าจะเป็นเรื่องของรถนะคะที่ขึ้นสะพานแล้วก็กรณีของเส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกค่ะวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าดูนะต้นแถวจะอยู่ตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนแล้วก็ท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็จะอยู่ตรงช่วงที่ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์วันนี้มีอะไรไหมคะโซนทางด้านนี้เนี่ยเพราะว่าตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนกัลปพฤกษ์นี่คือดูแน่นมากคือถือว่าท้ายแถวยาวนะเพราะว่าต้นแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าเป็นในฝั่งขาออกคือฝั่งขาออกก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะแต่คิดว่าขึ้นใหญ่เรียบร้อยเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้นะวงแหวนตะวันตกที่มาจากทางต่างระดับบางขุนเทียนใช้ได้ยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆจากก่อนหน้านี้แล้วจะมีท้ายอยู่ตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่คุณเกื้อแจ้งไว้ตอนช่วง 9:17 นตรงช่วงของใต้ต่างระดับเอกชัยที่มีเก๋งกับกระบะชนกันแล้วชนกันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะในช่วงนั้นน่ะตอนช่วง 9:00 นเนี่ยก็คือรถมีท้ายแถวแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยในฝั่งทางด้านนี้คือสั้นแต่ฝั่งที่ติดยาวก็คือฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนนะคะเดี๋ยวใครผ่านก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์โดยเฉพาะตรงช่วงตรงต่างระดับหนองขามเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่มีเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็มันก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเพราะว่าเมื่อตอนช่วงของ2ชั่วโมง3ชั่วโมงตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามานี่รถจะผ่านไม่ได้เขาต้องมีการกักรถเป็นระยะโดยเฉพาะในส่วนของรถเล็กนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะถ้าดูในส่วนของเส้น331นี่ตอนนี้ท้ายสั้นลงแล้วนะคะท้ายสั้นลงแปลว่าไอ้ตรงจุดที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ก็คือรถเนี่ยผ่านได้แต่ต้องผ่านแบบช้าๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่อ่ะไม่มีปัญหาโอ้แบบช้ามากนะคะถ้าดูเนี่ยนะคะเหมือนกับระดับน้ำเนี่ยคือลดลงแล้วนะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าไหลตามกันไปได้แบบช้ามากนะคะรถเล็กก็ผ่านได้แล้วค่ะนะคะตรงจุดนี้จะมีทางรถใหญ่นะรถบรรทุกโดยส่วนใหญ่มันจะมีทางที่มันจะต้องไปทางด้านของแหลมฉบังแล้วก็ที่จะมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะแปลว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะรถผ่านได้แล้วเพราะนั้นก็เลยทำให้ฝั่งของ331เองก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด้านของสุขุมวิทคือจริงๆนะวันนี้ตอนนี้เส้นสุขุมวิทเนี่ยแถวชลบุรีนะคะทางด้านนี้เนี่ยคือใช้ได้ดีกว่านะก็อันนี้แนะนำเผื่อว่าใครจะลองหาทางในเรื่องของเส้นทางสายรองจริงๆสุขุมวิทก็คือเส้นหลักนะคะก็เผื่อไว้ถ้าหากว่าใครที่อาจจะกำลังเดินทางนะคะต้องเช็คลองเช็คดูนะคะในเรื่องของการจราจรการในแต่ละจุดนะคะเพราะว่าสำหรับในช่วงนี้เนี่ยมันมีผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของฝนที่ตกนะคะที่ตกมาคือโซนแถวทางด้านของภาคตะวันออกเนี่ยฝนตกหนักมากเมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะอย่างอัปเดตล่าสุด ก็เรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมถ้าเป็นในช่วงนี้นะคะก็24ชั่วโมงนะตรงช่วงของนาเกลือนะคะนาเกลือบางละมุงเนี่ย180มิลเนี่ยที่มีพวกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในส่วนของพัทยาเนี่ยจะอยู่ที่ 171.4นะคะตอนนี้ฝนที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากที่สุดนะคะก็คือตรงจุดวัดที่สถานีศูนย์กู้ภัยทางทะเลและชายฝั่งวงอมาศนะคะพื้นที่ของตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนค่ะที่คุณพักพลสว่างแก้วจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพักพล
2: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างบนทางด่วนแต่ละสายทาง
2: ครับผมก็บางสายทางก็มีการจราจรคล่องตัวครับแล้วก็บางจุดก็ยังมีการเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับคุณผู้ชมนุชครับ
0: ค่ะมีจุดไหนที่ยังช้าอยู่อะคะในช่วงเวลานี
2: ้ครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์เข้ามาช่วงของพระราม9ครับก็มีชะลอตัวสลับหยุดนิ่งครับตั้งแต่หลังด่านศรีนครินทร์ครับมาจนถึงบริเวณที่จะเข้าด่านอโศก4ครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็จุดนึงก็จะเป็นทางด้านของเนินสูงวิทย์2ครับที่มาจากบางนาเข้ามาที่ท่าเรือครับช่วงเนินนก2มาถึงอ่านลงช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของหน้าด่านดาวอนองครับช่วงนี้ก็ยังมีสะสมบริเวณหน้าด่านครับท้ายอยู่ประมาณรัก2กมได้ครับคุณปุญญนุชครับ
0: ยาวเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับค่ะครับผมแล้วก็จุดก็จะเป็นทางด้านของพิลาบอนไก่ครับช่วงบริเวณดวงวิทักษ์ครับช่วงนี้ก็มีชะลอตัวแล้วก็สลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็สายท่าเรือช่วงนี้ก็คล่องตัวครับแล้วก็ทางลงชลบุรีช่วงนี้ถือว่าคล่องตัวดี
0: คล่องตัวดีใช่ไหมตั้งแต่เช้ามาไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างแถวทางด้านของชลบุรีตอนแรกก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะมันมีฝนก็เป็นห่วงไว้ตรงช่วงทางลงมันจะมีเรื่องของน้ำขังหรืออะไรด้วยไหม
2: ช่วงเช้าประมาณสักหกโมงครึ่งถึงประมาณสักเกือบเก้าโมงก
0: ็
2: ช่วงทางลงชลบุรีช่วงนี้ก็มีสลอดตัวครับแต่ช่วงเวลานี้ก็ขี้คายครับผมไม่มีสายแก้วครับ
0: โอเคทางลงคือในช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากช่วงที่สามที่สี่
2: ใช่ครับเช้าทางชลบุรีก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยคร
0: ับใช่แล้วมีน้ำท่วมหลายจุดเลย
2: ครับ
0: โดยเฉพาะฝั่งแถวต่างระดับมากค่ะทางด้านนั้นนะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่จะแบบเขาขึ้นมอเตอร์เวย์ได้หรือว่าที่จะไปทางด้านของแหลมฉบังนี่น้ำยังท่วมอยู่เลยนะในช่วงเวลานี้ก็เลยบอกคนว่าเอ๊ะนั้นเราไปใช้บูรพาวิถีดีกว่า
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคก็ถือภาพว่าภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็น
2: เติมอีกจุดครับเป็นช่วงแถวฝั่งของราชพฤกษ์ขาเข้าครับก็มีการซ่อมบำรุงผิวทางครับผมก็มีการวางกลวยยางไหลทางด้านซ้ายมาจนถึงบริเวณช่วงของเลนที่2ครับช่วงกลางถนนนะครับผมแล้วก็รถมันจะบีบประมาณสัก1ช่องทางด้านขวาครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับอยู่แถวช่วงราชพฤกษ์เลยครับในฝั่งขาเข้านะครับ
0: ฝั่งขาเข้าแล้วมันจะมีผล
2: ครับ
0: ใน
2: นี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับตอนนี้ก็มีท้ายแถวประมาณสัก1กมครับผม
0: อันนี้เป็นด่วนที่ขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับพัทยาครับ
0: เออค่ะ
2: จากกินพีเข้ามาในเมืองครับ
0: โอ้ก็ประมาณ1กิโลเมตรแต่มันไม่ได้นิ่งใช่ไหมคือมันก็ยัง
2: ขยับไหลเรื่อย
0: ใช่ไหมคะไหลเรื่อย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะโอเคมีจุดอื่นอีกไหมคะตอนนี
2: ้จุดอื่นก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมคือ สถานก็ยังเคลื่อนตัวได
0: ้แปลว่าจริงๆแล้วโดยภาพรวมวันนี้รถไม่ได้ถือว่าเบาๆยกเว้นบางจุดเท่านั้นอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: พื้นราบก็ไม่ต่างกันพื้นนอกก็ไม่ต่างกันเลยค่ะคุณพระพล
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอย่างที่บอกเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่จะเห็นเลยตรงช่วงของทางลงอมตะนครเนี่ยบุรพาวิถีนะคะที่ตรงเนี้ยรถมันจะแน่นนะคะก็จากเนี้ยที่มีฝนตกหนักตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ 10:32 นาทีมีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคะผู้ซึ่งมีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพ เพิ่มสภาพคล่องหรือว่าต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดนะคะรายละ 50,000 บาทแล้วดอกเบี้ยคงที่ด้วยนะคะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด 5 ปีค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครก็ง่ายนะคะคือสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมสะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569ปีนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้เลยที่ GSB Contact Center ค่ะ1115 1115นะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดอื่นๆก่อนได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ ghb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็มาบอกกันเผื่อว่าใครซึ่งกำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นเดินเข้าไปได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินค่ะส่วนในช่วงนี้ก็ไปที่คุณอำนาจสวัสดีค่ะคุณอำนาจค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณอำนาจใช้เส้นราชพฤกษ์เอ๊ะวันนี้ราชพฤกษ์ยังไม่ถึงกรุงธนบุรีหรือว่ากลับมาแล้วจะฟังทางด้านนู้น
3: กำลังจะไป
0: ครับ
3: ก็เดี๋ยวถอยหลังไปนิดนึงก็ตั้งแต่วิธีเหตุบางว่าเนาะแล้วก็จะมีชะลอตัวนิดนึงครับเพราะมันเป็นทางแยกทางร่วมระหว่างกาลประพฤกษ์กับราชพฤกษ์นะครับตรงนั้นก็ชะลอตัวพันมาถึงตรงลงรัชดาท่าพระนะครับน่าจะปล่อยไฟแดงนิดน้อยไปหน่อยมั้งหรือว่าข้างล่างมีปัญหาหรือเปล่ามันก็เลยพันมาถึงกาลประพฤกษ์
0: นี่กำลังสงสัยเหมือนกันเพราะว่าตรงจุดนี้มันดูติดแบบผิดปกติมากคือต้นแถวมันอยู่ตรงช่วงของต่างระดับบางขุนเทียน
3: ผมก็เลยว่าเอ๊คุณตำรวจปล่อยทางนี้น้อยไปหรือว่าข้างล่างมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดาเอา
0: ไม่น่าจะมันน่าจะมาจากตรงช่วงต่างระดับบางขุนเทียนค่ะ
3: อ๋อครับ
0: ค่ะ
3: น
0: ั่
3: นแหละก็เลยพอเลยมานะครับมาถึงตอนนี้ก็รถเยอะแต่ก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับมาติดตรงนี้ละจะขึ้นสะพานตากสินแล้วครับ
0: ไม่มีปัญหา
3: ก็จะข้างหน้าน่าจะติดไฟแดงอย่างเดียวรถเยอะครับทั้งไปทั้งกลับครับรถใหญ่เยอะด้วย
0: ใช
3: ้ความระมัดระวังนิดนึง
0: ค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เร็วจังนั่นแหละครับแข่งไปแข่งมา
0: ระวังกันนะคะแต่ว่าถนนไม่ได้มีเปียกลื่นหรือว่าอะไรแล้วใช่ไหมคนแม่ท่านกรีดไปแล้วนะคะ
3: ผมจะบอกว่าผมฟังตั้งแต่วันจันทร์นะผมว่าวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันนี้วันพฤหัสใช่ไหมผมจะเดาว่าผมจะเจออะไรบ้างไหมเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็รอว่าวันนี้วันพฤหัสแล้วก็เลยโทรเข้ามาในงานนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้ผมวันศุกร์อีกวันเดียวสุดสัปดาห์ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมันสาหัสมากเลยทั้งอาทิตย์แล้ว
0: เด็กเขาเริ่มสอบเด็กเขาเริ่มหยุดกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะเบาๆแล้วค่ะในช่วงเช้าจะมามีรถเยอะก็คือช่วงสายช่วงของคนทำงานที่ออกมาแต่ตอนนี้คนทำงานก็เข้าถึงออฟฟิศกันหมดแล้ว
3: ใช่
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอำนาจค่ะค่ะขอบคุณ
3: น้องเรื่องนิดนึงถามน้องเรื่องนิดนึงค
0: ุ
3: ณไปอยู่เข้ามาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยครับเนี่ย
0: ดีท่านมาถึงออฟฟิศตั้งแต่ตีสี่
3: จริงเหรอ
0: ใช่ค่ะเมื่อเช้าเดินฝ่าฝนฝ่าลมมองไม่เห็นทางมาค่ะขอบคุณมากคุณอำนาจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่น้องเนเน่ไม่ใช่ไปที่คุณบุษบงคุณบุษบงค่ะ
4: น้องเนเน่ค่ะได้ยินน้องเนเน่ไหมคะ
0: เห็นได้ยินจะบอกว่าตะกี้นี้ในโซเชียลนี่ภาพนาทีประทับใจมาเต็มมาเร็วมากเลยคุณบุษบง
4: ก็ทุกคนก็จับตามองเหมือนกับที่เราลุ้นกันจนจะถึงข่าวคือจะตัดสุดโมงนั่นแหละ
0: ทุกคนบอกขนลุกมากนาทีประวัติศาสตร
4: ์มันเป็นนาทีประวัติศาสตร์แล้วก็คือจริงๆแล้วผลโหวตอย่างที่เราก็ทราบกันว่าน่าจะถล่มทลายแล้วทิ้งห่างค่อนข้างเยอะนะคะก็อนุญาตให้บอกว่าโหวตถล่มทลายก็แล้วกันโปรย
0: ถูกไปขอบคุณชาวเมืองด้วยค่ะ
4: ก็คือก็อย่างที่เราคุยกันนะนอกรอบหลายครั้งนะว่าเนเน่ก็เหมือนกับเป็น เป็นไฟที่มันไปเติมเชื้อไฟในตัวคนที่บางทีมันอาจจะมอดหายไปหมดแล้วล่ะแล้วมันถูกปลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นพลังเป็นกำลังใจในภาวะวิกฤตของทั่วโลกเลยนะ
0: จริ ง
4: เราต้องมาล้อมจริงไหมแต่อันนี้เทียบจากตัวเราเองนะเอาดิฉันก็เป็นมนุษย์ที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง
0: ทุกคนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้น
4: ใช่ไหมล่ะก็ต้องบอกว่าเอิงใดที่สุดแล้วในแน่ก็เส้นทางของเธอมันไม่ได้สวยหรูที่เรามาชื่นชมกันในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆกว่าที่ในแน่จะมาคว้าแชมป์ ATP ไปได้นะคะก็เขาเริ่มย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งนะสำหรับเนเน่นะคะรัติการอำลอยนะคะ
0: นี่ชื่อจริงของน้องเนเน่นะคะ
4: รัติการอำลอยนะคะก็เริ่มต้นเส้นทางดนตรีอย่างที่เรารู้กันตอนต้นๆเลยนะว่าจะไปเรียนคอมพิวเตอร์เนาะไม่เรียนพิเศษแต่ว่าเขาเต็มหมดแล้วอ่ะมีแต่ดนตรีที่ว่างอยู่ก็เอาตามนั้นก็เป็นวิชาเลือกก็คือดนตรีก็เริ่มที่กีตาร์แล้วเด็กอายุ6ขวบมันก็เจ็บนิ้วหน่อยนะเพราะกีตาร์เนี่ยมันต้องกดใช่ไหมกดคอร์ด
0: เคยพยายามที่จะหัดเรียนกีตาร์เหมือนกันนะสุดท้ายที่ฉันยอมแพ
4: ้ไม่แต่ว่าหัวปลายนิ้วเราอ่ะมันจะลอกเองลอก
0: เ
4: ก็บล่อนๆๆไปเลยแต่ถ้าเราจะเก่งจริงเราจะต้องล่อนแล้วมันก็ด้านไปจนทำให้ปลายนิ้วเราไม่ล่อน
0: เราไม่ล่อนแล้วไม่ได้เราไม่อยากให้นิ้วเรามันมีร่องรอย
4: ก็แต่ว่าจะไว้เล็บยาวไม่ได้นะเพราะมันอาจจะฉีกได้นะคะก็เนเน่ก็ฝึกเรียนจากคุณครูด้วยแล้วก็สนใจแกะเพลงแกะอะไรก็ดูจากวิดีโอออนไลน์บ้างพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีเปิดหมวกในตลาดรอยัลของภูเก็ตนั่นเองทำให้เป็นที่มาโดยด้วยความที่ชื่อว่ารัติการมันออกเสียงยากก็มีเพื่อนผู้ใกล้ชิดก็เลยบอกว่าชื่องั้นเลือกชื่อง่ายๆสิเนเน่ก็เลยประทับใจชื่อคำว่าเนเน่ก็เลยกลายเป็นเนเน่รอยัลรอยัลก็คือชื่อตลาดนั่นเองเพื่อจะให้คน
0: ที่มา
4: จุดที่จะเล่นก็ไม่ได้เป็นอยู่กลางตลาดนะอยู่ปลายตลาดด้วยเป็นที่นั่งกินก้งกินข้าวแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่นั้นมา9ขวบนะเล่นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังไปประกวดคือถ้าเกิดคนประทับใจหลังจากที่เนเน่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยเราจะประทับใจกับเนเน่ไปย้อนกลับไปออกรายการซุปเปอร์เทนอีกรอบหนึ่งนะคะน่ารักแล้วก็ประทับใจแล้วก็ครั้งแรกที่เนเน่ไปออกเนี่ยพี่ปุ๊อัญชลีพูดเอาไว้ว่าเนเน่ต้องเป็นนักดนตรีระดับโลกแล้ววันนี้ก็มา
0: อย่างที่พี่ปุ๊บอกใช่
4: ตามที่พี่ปุ๊บอกเลยนะคะนอกจากนั้นเนเน่ยังไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเมื่อปี2566แล้วก็รับรางวัล Outstanding Player จากเวทีของ King Power Band Competition เมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งการออดิชั่นในรายการอเมริกา Got Talent ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐเนเน่แนะนำตัวเองในฐานะตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนะคะแล้วก็บอกว่าในวันที่เธอบันทึกเทปเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่อายุ16ปีแต่วันที่โชว์อายุ15อยู่นะทำให้คณะกรรมการนี่อวยพรวันเกิดให้กับเนเน่ด้วยนะคะก็เริ่มต้นการออดิชั่นด้วยเนเน่เลือกเพลงอะไรนะเนเน่ได้เพลงอะไรเพลงแรก
0: เพลงอะไรคุณส่งมานี่ฉันถามไว้ทัน
4: ซอมบี้นะคะ
0: ซอมบี้
4: แล้วก็ทำให้คณะกรรมการชื่นชมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปุ่มโกบัสเตอร์แต่ว่าเธอก็ได้4ผ่านนะคะก็ทำให้สู่เข้ารอบต่อไปแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ว่ามันก็ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ต้องไปโชว์กันพิเศษในเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของฮาวี่เนาะก็ต้องไปโชว์ในเพลงมิสซิเลียด้วยแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาแล้วก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะแล้วก็มาร้องในรอบรองชนะเลิศแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
0: นี่เนเน่นะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกเยอะแยะมากมายเลย
4: ดูว่าเด็กไทยถ้าตัวอย่างนะมันในสังคมที่มันแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นมลพิษนะทางอากาศแล้วก็ทางภาวะจิตใจของคนนะไม่เฉพาะแต่เด็กนะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกถ้าเรารู้จักเลือกอ่ะ
0: ใช่
4: เลือกสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน
0: ์อันนี้ก็แบบอย่าง
4: ตัวเราเอง
0: ใช่
4: มันเป็นแนวคิดนะมันเป็นแนวคิดได้นะเขาบอกว่าตอนนี้เนเน่ก็ทำเพลงอยู่แล้วนะคะร่วมกับโปรดิวเซอร์นั่งจีเพื่อที่จะทำเพลงชุดแรกออกมาก่อนเป็นศิลปินในระดับสากลนะคะก็ถือว่า เราย้อนไปตอนที่ประกาศผลรางวัลเนี่ยโอ้โหเขามันลุ้นระทึกมากเลยค
0: ั
4: ดจากผู้แสดง10คนให้เหลือ5คน5คนให้เหลือ3คน3คนให้เหลือ2คนตามที่เรารายงานไปก็คือเนเน่กับจีโน
0: ่
4: ซึ่งเป็นนักมายากล
0: จะบอกว่าตะกี้เหมือนเรา2คนจับมือกันรอลุ้นการประกาศนางงามโลก
4: เราเหมือนประกาศมิสยูนิเวิร์สเลยทีเดียวนะคะแต่พอประกาศว่าเนเน่คือผู้คว้าแชมป์เอทีทีก็ทำให้กับเนเน่ล้มลงไปนอนเลยนะคะแล้วก็ชัยชนะในครั้งนี้คว้าเงินรางวัลมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณกว่า33ล้านบาทเนาะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนเนเน่ทั่วโลกเลยนะคะ
0: จริงๆจะบอกว่าไม่ได้ติดตามการประกวดไม่ได้รู้อะไรอย่างนี้มานานมากคือก็จะมีเนเน่กับวอลเลย์บอลไทยทีมชาติไทยที่ลุ้นกัน
4: แต่ว่าเนเน่เส้นทางกว่าเขาจะมาเขาก็ต้อง
0: เขา
4: ต้องเสียสละตัวเขาเองทั้งคุณพ่อด้วยครอบครัวด้วยซึ่งไม่ใช่คนมีฐานะนะพอผ่านเข้ารอบไปแล้วก็มีจริงๆแล้วต่างชาติต่างหากที่มองเห็นมุมมองของเขาแล้วบอกว่าเขาต้องประกวด
0: ใช่
4: เขาน่าจะยื่นประกวดอเมริกันก็ทราบเลยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่ว่าคนที่นอกอเมริกันที่จะมาคว้าชัยชนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้แต่คนอเมริกันด้วยกันนะเท่าที่เราตาม21ครั้งมาเนี่ยนะคะก็ถือว่า
0: เป็นแปลว่าจริงแล้วเขาเปิดกว้าง
4: ก็ต้องพยายามเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไม่แน่ใจว่าเนเน่อยู่ที่อเมริกาพร้อมๆกับนายกเราก็ยังอยู่ที่อเมริกาจะมาเจอกันได้หรือเปล่าจะ
0: อยู่
4: ใน
0: ความดีกันไ
4: หมอยู่ในคนละรัฐนะอยู่ในคนละรัฐไม่แน่บางทีอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็อาจจะมีเรื่องสปงสไปกันได้แต่ว่าเนเน่ก็คือพลังแห่ง
0: ความ
4: ท
0: ุ่
4: มชื่นใจกับคนไทยในภาวะแบบนี
0: ้
4: นะคะในภาวะแบบนี้จริ
0: ง
4: ๆก็แสดงความยินดีกับเนเน่ด้วยแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นของคำโบราณยังใช้ได้อยู่ตลอดเวลาน
0: ี่คือเป็นความพยายามจากคนที่ได้ใช่
4: อย่าท้ออย่าท้อ
0: ความพยายามนะคะแล้วไม่ได้เริ่มต้นมาจากการที่จะบอกว่าไม่คืออ
4: ย่างนี้ค
0: ือ
4: น้องไม่ใช่เป็นคนที่เกิดมาอย่างร่ำรวยนะน
0: ้
4: องเกิดมาค่อนข้างไม่ก็พอมีพอได้แต่ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็เรียนโรงเรียนนานาชาติที่เรียนอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ทุนนะต้องสอบเพื่อชิงทุนเข้าไปเรียนเพราะว่าไม่สามารถที่จะเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้ขนาดนี
0: ้ไม่ใช่กำลังพยายามเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของทางโรงเรียนด้วยเหมือนกันว่าเขามีอะไรเงี้ย
4: เ
0: มื่อวาน
4: เขาดีใจน่าดู
0: เลยค่ะใช่เมื่อวานนี้เขาแบบเอาจอทีวีใหญ่ๆเลยใช่ไหมจอยักษ์
4: ไป
0: มาให้น้องๆได้เชียร์
4: แล้วก็เมื่อเช้าวันนี้น้องๆก็ได้ดูตอนประกาศผลด้วยเช่นเดียวกันเด็กๆมารอชมกันด้วย
0: ดิฉันเลยยังไม่ได้ถามหลานดิฉันเลยว่าได้ไปเชียร์ด้วยหรือเปล่าดิฉันบอกว่าหลานดิฉันก็เรียน
4: โรงเรียนเดียวกันไหมอ่ะ
0: โรงเรียนเดียวกัน
4: ไหม
0: โรงเรียนเดียวกันแต่คนละชั้นยังเด็กอยู่
4: เขาเป็นรุ่นน้องมั้ย
0: ป.5
4: รุ่นน้องมั้ยป.5เพราะเน่ขึ้นไปนั่นแล้วนี่เน่ม.ถ้าเป็นบ้านเราก็มาวันม.3ได้แล้วเนาะก็โอ้ยยินดีด้วย
0: เนาะใช่กรี๊ดแล้วใช่ไหมก็กรี๊ดกันสนุกสนานเรื่อง
4: นี้ฉันก็เห็นใจจีโน่เหมือนกันนะจีโน่ก็แบบ
0: ไม่แต่จีโน่ก็เก่งจีโน่มาถึงตรงจุดนี้ได้ต้องบอกว่าทุกคนที่เข้ามาถึงเก่งทุกคน
4: ก็เก่งมาก
0: เ
4: นาะก็โอ้ยยินดีด้วย
0: เนาะใช่กรี๊ดแล้วใช่ไหมก็กรี๊ดกันสนุกสนานเรื่อง
4: นี้ฉันก็เห็นใจจีโน่เหมือนกันนะจีโน่ก็แบบ
0: ไม่แต่จีโน่

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
4: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
5: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
9: จะอยา

0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.

0: ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: คนกรุงเทพเตรียมช็อป
2: มาแล้วครับโอท็อปของดิจิลั่นนะยกขบวนมาฮื้อเจ้ากรุงเทพได้ช็อปกันถึงตีทั้งอาหารของใจของแต่งบ้านผ้าทอและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: พบกันในงานช็อปว่วนใจโอท็อปของดีจิลั่นนามหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
2: วันที่23ถึง27กันยายนนี้มาป้ากันตีลานโปรโมชั่นจั่น1 JJ มอจตุจักรกรุงเทพเน้อครับ
1: งานช็อปว่วนใจโอท็อปของดีทินล้านนาจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง
3: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งในเรื่องของการขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะบนถนนสามเสนตรงช่วงของสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยถึงแยกสี่เสาเทเวศนะคะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างสถานีหอสมุดแห่งชาติค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนด้านบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะซึ่งก็เริ่มดำเนินการในเรื่องของการปิดเบี่ยงนะคะตั้งแต่ขยายเวลาตั้งแต่ช่วงที่1กันยายนไปถึงวันที่31ตุลาคมนะคะก็ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้บริเวณที่มีการปิดเบี่ยงนะคะตรงช่วงของถนน3เสนฝั่งมุ่งหน้าแยก4เสาเทเวศจะใช้ได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ในส่วนของถนนศิทธิยาในฝั่งขาออกนะคะวัดเทวราชกุญชรก็สามารถที่จะสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็บนถนนพิษณุโลกนะคะก็จะใช้ได้1ช่องจราจรแต่ว่าในส่วนของประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะคะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0659280597ค่ะ0659280597แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนด้านบูรณะแล้วก็ทาง LINE ได้ด้วยนะคะนี่ก็ฝากมาจากทางโครงการของรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะก็เป็นขยายเวลาในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของการจราจรเรื่องของการเดินทางการล่าสุดคุณนิดได้ใช้เส้นมอเตอร์เวย์ค่ะบอกว่าตรงช่วงของกิโลเมตรที่13+800มีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุค่ะบอกว่าชนกันทั้งหมด5คันนะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางทางด้านขวานะคะซึ่งจุดนี้ก็แจ้งประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะคะกรณีของอุบัติเหตุแล้วก็ถามว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็รถมากนะคะรถมากแต่ก็โอ้โหอันนี้นิ่งเลยคือตรงจุดที่จะใกล้ถึงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะนิ่งนะคะนิ่งๆทุกช่องจราจรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่13+800ค่ะชนกันทั้งหมด5คันแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของเส้นมอเตอร์เวย์นะคะก็รถที่จะขยับได้จะเป็นเนี่ยในช่องทางทางด้านของเลนขวาโอ้แต่ตอนนี้คือนิ่งนะคะแต่ถ้าเป็น2ช่องทางจากทางซ้ายนี่คือนิ่งมาก นะคะเลนกว่าสุดยังพอขยับได้แต่ว่าจากกรณีของอุบัติเหตุที่คุณนิดบอกเนี่ยนะคะก็คือเขาชนกันในช่องทางด้านขวาตอนช่วง 10:33 มันคาดว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่ในช่วงของการขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายรถจากเลนขวามาเลนซ้ายแน่เลยเพราะว่าเลนซ้ายนี่คือนิ่งมากนะกรณีของอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ให้เป็นข้อมูลได้ทราบสำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์โอ้แต่ว่ามอเตอร์เวย์นี่ถ้าดูเส้นคู่ขนานที่จะออกมาทางด้านของลาดกระบังนี่รถนิ่งมากนะคะรถนิ่งมากแล้วก็เป็นรถบรรทุกโดยส่วนใหญ่ทางด้านแถวๆ ICD ลาดกระบังทางด้านนั้นนี่มีเรื่องของน้ำหรืออะไรยังไงไหมคะเพราะดูแล้ววันนี้รถนิ่งมากผิดปกติมากๆนะคะในเส้นทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะเนเน่รอย่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ให้คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมเก้ตาใส่ฟองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะมาชอบมากสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ออกอากาศทาง NBC สหรัฐอเมริกาประกาศผลโหวตแชมป์ AGT เนเน่รอยอนคว้าแชมป์สำเร็จเจ้าตัวถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันไปเมื่อวานในรอบไฟนอลกับเพลง17 Nation Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกแถมมียอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่ทะลุหลายล้านทั้งนี้ก่อนประกาศผลแชมป์ AGT ซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจกับการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับร็อกระดับตำนานลิกินบาร์กในเพลง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ทำเอาระดับตำนานเองก็ยังสุดทึ่งเนเน่ด้วยสำหรับรางวัลที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการ America's Got Talent จะได้รับคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นๆขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะหาคือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบลงแล้วนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันเช่นนี้แต่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ขณะที่หน่วยทหารเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีทำให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมู่ฝ้ายอำเภอประจันตคามพร้อมประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาคีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวกันหน่วยยังจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีรวมถึงตำบลหนองกี่บริเวณตลาดโคกอุดมและตำบลเมืองเก่าชุมชนตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีเร่งยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้หน่วยทหารยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมกำลังพลให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด พราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกสทช.ค่ะแนะนำประชาชนให้สังเกต SMS หลอกลวงนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะทางรองเลขาธิการไตรรัตน์ดุริยาสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะก็บอกว่าในปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS นะคะเป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมักที่จะมีการแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งนะคะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็เลยฝากเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS ค่ะโดยสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะคะก็คืออันดับแรกเลยตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าหากว่าสะกดผิดหรือว่าใช้อักษรแปลกนะคะหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อของผู้ส่งหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นชื่อของผู้ส่งนะคะอันนี้ให้ตรวจสอบอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยสำคัญอันดับที่2ค่ะให้ตรวจสอบดูว่า SMS มีการสะกดผิดไหมนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะ SMS ที่เขาจะส่งมาในการที่จะมาหลอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีคำสะกดผิดหรือว่ามีการใช้ภาษาซึ่งผิดปกติค่ะหรือว่าการเรียบเรียงซึ่งไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนหรือว่ามีพัสดุตกค้างนะคะหรือให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่ากระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นได้รับเงินรางวัลหรือให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ค่ะก็ต้องตรวจสอบนะคะกับหน่วยงานเจ้าของบริการนะคะคือให้ติดต่อไปโดยตรงเลยว่าจะมีพวกหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นทางหน่วยงานหรือว่าในส่วนของที่เขามีการแอบอ้างก็ให้โทรไปตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ย้ำเลยถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะให้หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ค่ะถ้าหากว่าไม่มั่นใจในแหล่งที่มาเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลก็ให้สังเกตชื่อเว็บไซต์นะคะซึ่งมักจะมีการสะกดผิดหรือว่าเติมตัวอักษรเกินมาแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพก็มักจะเป็นชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL สั้นนะคะหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมเนี่ยค่ะนะคะก็ต้องให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะถ้าเขาส่งเป็นลิงก์ที่แนบมากับ SMS ไม่ต้องกดเข้าไปนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะบุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะในเรื่องของความระมัดระวังในการกดลิงก์ที่มากับ SMS ค่ะโดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วก็โดยเฉพาะอย่างในช่วงที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะคะออกมาตรการช่วยเหลืออะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่บรรดามิจฉาชีพเนี่ยเขาอาจจะใช้ข้อความทำให้เราเนี่ยหลงเข้าใจผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของสำนักงานกสทช.นะคะก็ขอให้ประชาชนให้ตรวจสอบ SMS ที่ได้รับก่อนที่จะมีการเปิดลิงก์ที่แนบมาถ้าหากว่าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยไม่ควรจะกดลิงก์ค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แล้วก็ควรจะมีการติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางโดยตรงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนนะคะก็นี่คือด้วยความเป็นห่วงนะก็เลยฝากมาเพราะมันก็ยังคงมีมาเป็นระยะใช่ไหมคะในส่วนของพวก SMS แต่อย่างนึงนะเดี๋ยวนี้สังเกตไหมว่าอย่างในไลน์ใครที่ชอบดูพวก พวกเรื่องเป็นละครหรือเป็นหนังแนวตั้งนะมันจะมีพวกโฆษณาหรืออะไรที่โผล่ขึ้นมานี่ก็ให้ระวังเหมือนกันว่าอย่าไปกดลิงก์หรือว่าไปอะไรนะนี่มันก็อันตรายมากเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาจะมีหลากหลายวิธีการเพิ่มมากขึ้นนะคะที่จะทำให้คนอาจจะหลงเชื่อหรือว่าอะไรต่างๆได้นะคะก็คือโลกยุคเทคโนโลยียุค IT อย่างนี้เนี่ยมันมีแนวทางในการที่เขาจะเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันกันเลยนะคะก็ฝากบอกนะในส่วนของผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่จะบอกย้ำๆกันเหมือนกันกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนวัยนักศึกษาค่ะนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นเป้าหมายในช่วงเนี้ยสังเกตเลยเนี่ยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมานี่หลายเคสมากนะคะที่เป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงนะคะในส่วนของพวกนักศึกษานะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ฝากบอกเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยอย่างบางเคสก็ต้องให้ติดต่อกับทางครอบครัวเพื่อให้มีการโอนเงินหรือว่าอะไรต่างๆให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพวกเราผู้ใหญ่เองก็ต้องเท่าทันมันมีหลายเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาบอกมานะเดี๋ยวนี้มันแนบเนียนนะคะต้องบอกว่าเขาเนียนมากนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราบางทีเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะใจแล้วแต่ด้วยความเนียนเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการพูดคุยหรืออะไรต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพนี่ก็อาจทำให้เผลอหลงเชื่อนะคะเผลอเข้าใจผิดได้นะคะมีหลายรูปแบบมากจริงๆนะคะก็เรียกว่าเป็นห่วงนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปที่คุณมดเอชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณยนุชคร
0: ับค่ะคุณมดเอชอยู่ตรงวงแหวนตะวันตกนะคะ
1: ครับพอดีพบเห็นเป็นวัสดุตกในทางนะครับ
0: ค่ะ
1: มันเป็นอลูมิเนียมยาวสักประมาณ2.5 เมตร
0: ค่ะ
1: ลักษณะเขาจะพับอยู่แล้วก็ปลายด้านนึงเนี่ยมันจะโค้งขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลมอะครับซึ่งมันจะอยู่ในเลนสองจากซ้ายนะครับอยู่บนกลางสะพานข้างทางรถไฟอะครับเวลารถขึ้นมาเนี่ยก็จะหักหลบกันนะครับเพราะว่าปลายด้านนั้นอะถ้าโดนรถยนต์รถเก๋งก็น่าจะเป็นรอยได้ครับครับ
0: มองเห็นในระยะไกลหรือต้องใกล้แล้วถึงจะมองเห็นคุณมดเอส
1: ต้องใกล้ครับเพราะว่ามันก็แถบมันก็ประมาณสัก2 นิ้วกว่าครับ
0: ค่ะ
1: ครับการจราจรตอนนี้มันก็โล่งๆนะครับออกจากสังระดับพระราม2มาได้นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าจุดนี้ให้ระวังนะคะเดี๋ยวไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที
1: ่บางคนอาจจะตกใจอะครับเพราะว่ามันถ้าโดนรถจะเป็นรอยเพราะมันโค้งขึ้นมาสูงระดับประมาณกลางๆประตูครับ
0: อันนี้มันน่าจะเป็นพวกอะไรอะเศษเหล็กไม่ใช
1: ่น่าจะเป็นเศษเหล็กรถทำหล่นไว้ครับ
0: ทำหล่นค่ะ
1: เพราะว่าเลยมาอีกสักหน่อยมันก็จะมีแผ่นยาวประมาณเมตรตกอยู่1 แผ่น
0: ครับค่ะ
1: แต่ตอนนี้ขาออกก็สบายๆนะครับขาเข้าก็มีปัญหาตรงที่จะเข้าไปทางหมู่บ้านดีเคเล็กน้อยนะครับวันนี้ที่เดียว
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: งั้นจุดนี้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณมด X อยู่ตรงช่วงไหนนะของวงแหวนตะวันตก
1: ออกจากพระราม2มานิดนึงนะครับมันจะมีสะพานข้ามตรงนั้นนะครับ
0: คือเราเลี้ยวเข้าทางด้านของเส้นพระราม2ใช่ไหม
1: จะอยู่ในเลนเมนอย
0: ู่
1: ในเลนว่ากาญจนาตะวันตกครับ
0: ค่ะ
1: พอเราออกจากพระราม2มาหรือว่าออกจากหน้าด่านบางขุนเทียนมา
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะอยู่ตรงบนสะพานเลนที่สองครับ
0: แล้วก็
1: หนักจะเป็นอลูมิเนียมตั้งขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ปลายด้านหนึ่งเขาจะโค้งเหมือนโค้งครึ่งวงกลมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ารถไปเฉี่ยวโดนก็เป็นรอยได
0: ้ค่ะ
1: ฉะนั้นเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยคนก็จะหลบ
0: ซึ่ง
1: มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะว่าตอนนี้รถโล่ง
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาเนี่ยจะได้ระวังนะชะลอหรือไม่ก็แบบคือถ้ายังไงจะได้
1: ถ้ามีเจ้าที่ก็รบกวนเอาออกครับ
0: ได้ตอนนี้เบื้องต้นมีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าในช่วงระหว่างที่กว่าที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเนี่ยอันนี้ให้ระวังกันก่อน
1: ใช่ครับเพราะว่ามันจะสังเกตยากนิดนึงมันเป็นแบบน
0: ั้นค่ะ
1: ครับขนาดรายงานมาถึงต่างระดับเพชรเกษมบางแคนี่ก็ใช้การที่ดีทั้งไปและกลับนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มฝนยังไม่ตกครับ
0: โอ้มืดมาอีกแล้วหนึ่งแล้วเหรอ
1: ค ครับเมฆหนาครับ
0: เมฆหนาค่ะ
1: ช่วงบ่ายๆเย็นๆเลิกงานก็มาลุ้นกันต่อนะครับหลังจากลุ้นเนี่ยนี่
0: ลุ้นเนี่ยแน่นะมาลุ้นฝนต่อ
1: ก็เย็นมาลุ้นฝนต่อ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่พอคุณมดเอสบอกว่าให้ลุ้นฝนเดี๋ยวได้ถ้าดูเรดาร์กันหน่อยยังไม่มีฝนในพื้นที่ของกรุงเทพแต่แถวพัทยาเนี่ยนะคะเนี่ยแถวศรีราชาแถวชลบุรีเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยไอ้ฝนกลุ่มนี้เนี่ยคือดิฉันก็เพิ่งเปิดมาเนี่ยไม่ได้เปิดมาประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันเรดาร์ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นกลุ่มตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้หรือเปล่าเอาแต่หนักนะอย่างที่บอกปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ของพัทยาของชลบุรีนี่คือปริมาณฝนสูงมากอีกจุดหนึ่งใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาพิเศษที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรดิฉันดูจากในกล้องนะคะดูจากในกล้องCCTV ของทางกทม.คือมันนิ่งมากนิ่งแบบไม่ขยับเลยสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะแบบนิ่งแบบไม่ขยับนะคะหรือมั่นใจว่าตรงนี้มีอะไรยังไงไหมถ้าหากว่าใครที่อยู่ตรงจุดนี้มาเพิ่มเติมกันนะคะเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าคือแบบว่าก่อนหน้านี้มันมีรถไฟนะคะรถไฟนี้เข้ามาจอดเสียขวางอยู่ตรงช่วงของกลางถนนเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเนี่ยนะคะตรงเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยมีผลทำให้รถที่จะตรงเข้าไปทางด้านของอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้นะคะเมื่อตอนช่วงมาสัก10นาฬิกากว่าๆนะคะแต่ถ้าดูนะณดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยไม่เห็นรถไฟละแปลว่าน่าจะผ่านไปได้แต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นก็คือมีผลกระทบกับเส้นทางทางด้านของรัชดาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอโศกเพชรท้ายแถวยาวแล้วก็นิ่งนะคะแล้วก็นิ่งมากๆเนี่ยอย่างตรงช่วงของแยกพระราม9นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกผังเมืองนะคะหรือว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของรัชดาพิเศษนะคะที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรนี่คือนิ่งมากๆนะคะนิ่งมากๆนะคะเดี๋ยวใครผ่านมาช่วยสังเกตแล้วมาเพิ่มเติมกันหน่อยแต่ว่าคือไอ้มุมกล้องตรงจุดนี้เนี่ยมันไม่เห็นนะตรงช่วงของทางรถไฟผ่านนะคะมันฝากใครอยู่นะก็มาเพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยพูดถึงในช่วงก่อนหน้านี้ในซอยอโศกซอยสุขุมวิทนะคะก็สุขุมวิท21เมื่อตอนช่วงเช้าประมาณสักตอน7นาฬิกากว่าๆนี่บอกว่ามีคนอาการคุ้มคลั่งนะเห็นดูจากในคลิปที่เขามีการแชร์กันในโซเชียลแล้วก็ใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายของผู้อื่นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะคือในซอยสุขุมวิท21แยก2นะคะตรงข้ามกับอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะซึ่งก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้เป็นพื้นที่ของทางสน.ลุมพินีนะคะก็เข้าไปดูแลสถานการณ์แล้วก็ปรากฏว่าคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าคือถูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยใช้อาวุธมีดทำร้ายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไอ้คนที่ก่อเหตุก็มีอาการโวยวายแล้วก็ส่งเสียงดังแล้วก็เดินทุบทำลายข้าวของอ่ะนะคะคือดูจากในคลิปนี้เขาทำลายเรียกเป็นสารพระภูมินะคะคือทำลายแบบขึ้นแบบกระโดดขึ้นไปมันจะมีตัวมันเป็นสารพระภูมิค่อนข้างใหญ่สารพระภูมินี่พังเลยค่ะนะคะตรงหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการทำร้ายคนอื่นด้วยนอกเหนือจากการทุบทำลายข้าวของมันช่วงเวลาที่คนมาทำงานในช่วงเช้าด้วยนะ7นาฬิกา40นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามนะคะแล้วก็ในส่วนของสายตรวจนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวของคนที่ก่อเหตุได้นะคะแล้วก็นำในส่วนของคนเจ็บเนี่ยนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าคือคนที่รับบาดเจ็บนี้คือปลอดภัยทั้งหมดนะคะคือทั้งหมดเนี่ยคือ4คนรวมถึงไอ้คนที่ก่อเหตุคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายก็ต้องมีการดำเนินการต่อว่าเกิดอะไรขึ้น นะคะจะได้มีอาการคุ้มคลั่งอย่างนี้คือเห็นจากในคลิปที่เขามุ่งไปแบบทำลายข้าวของแบบกระจัดกระจายเลยนะคะนี่ก็เป็นตั้งแต่ในช่วงเช้าในช่วงสายๆคือช่วง7 นาฬิกากว่าๆเพราะมีคนมาโพสต์ถามในโซเชียลในกลุ่มคนที่เขานั่งรถไฟฟ้าแล้วเผอิญว่าเขาต้องลงจากรถแล้วเขาก็เดินเข้าไปในซอยนี้แล้วก็ผ่านในซอยนี้แล้วก็เห็นข้าวของแบบกระจายไปหมดแล้วก็มีคนมาโพสต์แล้วก็มาตอบให้นะคะมาตอบให้โอ้มีคนตำรวจเต็มเลยนะคะเป็นชาวเมียนมานะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บไป3แล้วก็ในส่วนของตัวเขาเองเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อตอนช่วงนู่นละค่ะนะคะตั้งแต่ไหนหลังจากที่เกิดเหตุได้ไม่นานมาเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็เป็นอีก1เหตุการณ์ส่วนใครที่จะใช้เส้นทางนะคะทางด้านของระยองนะคะระยองนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะที่มีน้ำท่วมนะคะในส่วนของเส้นทางการเดินทางใครจะขึ้นไปใครที่จะไปทางด้านของภาคตะวันออกนะคะตรวจสอบเช็คนะคะในเรื่องของสภาพเส้นทางของถนนสายต่างๆด้วยนะคะเพราะอย่างในพื้นที่ของปลวกแดงระยองเนี่ยนะคะทางด้านของเทศบาลตำบลปลวกแดงนี่เขาก็มีการอัปเดตข้อมูลนะคะในเรื่องของในพื้นที่นะคะเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยนะคะในพื้นที่เองเนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยก็คือฝนตกหนักคือถ้าหากว่าใครที่ตื่นมาในช่วงเช้ามากเนี่ยเราก็ดูจากในเรดาร์จะเห็นเลยว่าฝนเนี่ยตกหนักทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงในกรุงเทพด้วยนะคะแล้วก็จากฝนที่ตกหนักก้อนนี้ค่ะก็เลยทำให้ทั้งทางด้านของชลบุรีระยองนะคะที่มีน้ำขังนะคะอย่างในพื้นที่ของที่ปลวกแดงเนี่ยนะคะนี่ก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันเพราะว่าใน Facebook ของเทศบาลตำบลปลวกแดงเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนประชาชนคือจักรยานยนต์น่ะต้องเข็นอันนี้น่าจะเป็นย่านอุตสาหกรรมนะคะเพราะเห็นจากในรูปแต่ถ้าเป็นรถยนต์น่ะผ่านได้ระดับน้ำคือลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เอามาฝากอัปเดตให้ได้ทราบกันแล้วก็อย่างตรงช่วงของเส้นทางนะคะทางด้านของ3331ตอนนี้โอเคละนะคะเมื่อตอนช่วงตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ช่วงสายๆนะคะที่มันจะมีน้ำท่วมนะคะตรงช่วงใต้ต่างระดับตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของทางที่จะเข้ากรุงเทพที่จะเข้ามอเตอร์เวย์นะคะหรือว่าในส่วนของเส้น331ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแหลมฉบังนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลานี้นะคะดูเพิ่มเติมจากทางด้านของมอเตอร์เวย์น้ำลดลงแล้วค่ะน้ำลดลงแล้วอันนี้เห็นพื้นถนนละนะคะไม่ติดแล้วนะในเรื่องของการจราจรใช้ได้ตามปกติตอนนี้แห้งกลิบละนะคะวันนั้นไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้นะตรงช่วงของ331นะคะที่จะมุ่งวนเข้ามานะคะทางด้านของเส้นมอเตอร์เวย์แล้วจะวนออกทางด้านของแหลมฉบังไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่มีรถชนกันณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูนะในเรื่องของการจราจรที่คุณนิดแจ้งเอาไว้ค่ะว่าตอนช่วง10:33 นกิโลเมตรที่13.800นะคะที่ชนกันทั้งหมด5 คันนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรมอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่12.000ตอนนี้นะคะก็ตามกันได้อย่างช้าๆแต่ไม่ได้เต็มพื้นที่อย่างว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้ตอนช่วงต้นชั่วโมงนะคะคาดว่านะถ้าดูจากสภาพของรถที่ตามกันมาได้โดยตลอดน่าจะมีการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยนะคะหรือไม่ก็อาจจะไปชิดขอบทางทางด้านซ้ายแล้วนะคะตามกันได้แต่ฝั่งของทางคู่ขนานนะคู่ขนานนี้แน่นมากนะคะเห็นนุ่มเป็นจำนวนส่วนมากจะเป็นพวกรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยคือแน่นแล้วก็นิ่งมากๆนะคะตรงช่วงของคู่ขนานตรงประมาณกิโลเมตรที่คือนั้นที่ดูจากกล้องตัวที่กิโลเมตรที่13นะคะก็ถ้าดูมันก็จะเป็นทางที่เป็นคู่ขนานที่จะเข้าไปในส่วนของศูนย์ส่งสินค้า แล้วก็ยังมีผลนะกับในส่วนของเส้นทางถนนอะไรนะ ICD1 เนี่ยอันนี้ก็แน่นนะคะแน่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้เผื่อว่าใครใช้เส้นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะอาจต้องมีการเผื่อเวลากันนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์คือนิ่งมากแล้วก็ช้ามากค่ะพูดถึงนิ่งนี่เลยในส่วนของทางด้านของสสสวันนี้ไม่นิ่งนะสสสบอกว่าเรามาคุยกันในเรื่องของนมแม่กันก่อนนะคะก็รณรงค์กันค่ะเรื่องของนมแม่นะคะสำหรับบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยซึ่งเพิ่งที่จะลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมคะวันนี้ค่ะทางสสสก็เลยอยากจะชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยที่ไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอไหมเรื่องนี้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่ากุมารแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะยืนยันตรงกันว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอนะคะต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดค่ะโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆนะคะซึ่งบอกว่าไอ้น้ำนมเหลืองที่ว่านี้เนี่ยนะคะเปรียบเสมือนกับวัคซีนหยดแรกซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานค่ะด้วยเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรจะป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมในช่วงของ6เดือนแรก

0: ก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วทั้งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากที่จะกินนมแม่แล้วก็อาจจะทำให้ลูกนะคะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงก็คือว่าอาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องใช้น้ำเพิ่มนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสสส.อันนี้ฝากมาบอกต่อๆกันนะสำหรับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เพิ่งมีสมาชิกตัวน้อยนะคะในบ้านนะคะกับความเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมแต่ว่าวันนี้ทางสสส.ฝากมาบอกว่าการให้หนุ่มแม่ล้วนๆ6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
13: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2400

0: 2019ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ค่ะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการนะคะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150888021500888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888 021500888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัย

กองทุนคืนถ้าหากว่าสินไหมทั้งกลุ่มนะคะไม่เกิน 70% แล้วก็ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ผ่อนได้นะคะผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทอุริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02150088 02150088นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะในช่วงนี้ค่ะมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงช่วงของกิโลเมตรที่14 14+000ในเพิ่งเกิดเหตุนะคะเพิ่งเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะรถเนี่ยจะอยู่ในช่องทางนะคะช่องทางฉุกเฉินคืออยู่นอกเส้นทึบนะคะแล้วก็เป็นที่เห็นเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเหมือนกับมีคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกอะนะคะมันมองไกลๆก็เลยมองไม่ชัดณเวลานี้ตอนนี้รถยังตามกันได้นะคะรถยังตามกันได้ยังไงให้เลี่ยงในช่องทางฉุกเฉินเพราะว่าถ้าว่ามาถึงช่องทางฉุกเฉินเนี่ยจะมีรถที่จอดอยู่นะคะในส่วนของทางมอเตอร์เวย์นี้ทราบแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะในส่วนของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะนี่ตะกี้เนี่ยนั่งดูในส่วนของในโซเชียลนะคะแล้วก็พูดถึงในส่วนของคือตัวของชุดที่เนเน่ใส่อะค่ะที่เป็นผ้าไหมนะคะนี่ต้องบอกเลยเป็นผ้าไหมนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมบ้านครัวนะแล้วก็จะเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีแดงสดเลยค่ะนะคะต้องบอกว่าในส่วนของบ้านครัวนี่ถือว่าเป็นแหล่งทอผ้าไหมนะคะซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะแล้วก็คือเขาไปสัมภาษณ์ไปสอบถามนะคะในส่วนของที่มาที่ไปเนี่ยนะคะของผ้าไหมที่ว่านี้คุณลุงอีฟค่ะเป็นช่างทอผ้าไหมชุมชนบ้านครัวนะคะก็มีการเปิดใจหลังจากที่ทราบข่าวเนเน่นะคะที่สวมชุดผ้าไหมทอมือสีแดงเขาเรียกว่าเป็นสีแดงสมเด็จนะคะในการแสดงรอบชิงชนะเลิศนะคะเมื่อวานนี้ที่เราเห็นกันเขาบอกว่านี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงการถวายงานในราชสำนักนะคะแล้วก็เคยสร้างชื่อบนเวที Miss Universe มาแล้วนะคะนะคะทางคุณลุงเนี่ยที่ให้เป็นข้อมูลคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์นะคะหรือว่าคุณลุงอีฟค่ะเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายแขกจามริมคลองแสนแสบเขตราชเทวีนะคะก็มีการพูดถึงที่มาที่ไปของผ้าไหมสีแดงนะคะเพราะมีผู้สื่อข่าวเนี่ยติดต่อไปสอบถามนะคะเพราะมีคนโพสต์ในFacebookนะคะคุณท็อปวุฒินันท์นาหิมเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านครัวนะคะแล้วคราวนี้ก็มีคนที่เขาโทรศัพท์ไปสอบถามเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งทางคุณลุงก็บอกว่าตอนแรกก็ตกใจนะเพราะมีการถามถึงนะคะแล้วก็บอกว่ารู้จักน้องเนเน่เหมือนกันก็ติดตามน้องเนเน่มาด้วยนะคะแล้วก็ทางลุงอีฟก็เล่าว่าครอบครัวเนี่ยนะคะทำอาชีพทอผ้าไหมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็มีความผูกพันกับการทอผ้าไหมเพื่อถวายงานในราชสำนักมาโดยตลอดตั้งแต่ในวังสาปทุมแล้วก็โดยในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เคยโปรดให้ทางคุณจิมทอมสันนะคะตัดแล้วก็ทอผ้าไหมเพื่อถวายสำหรับใช้ในวโรกาสเสด็จประพาสยุโรปนะคะเพราะว่าทางคุณลุงเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่แบบทอผ้าแล้วก็นำนะคะไปส่งต่อทางด้านของจิมทอมสันนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณลุงเองเนี่ยนะคะก็คือเป็นเจ้าของร้านคือบอกที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วก็ชั้นล่างเป็นโรงทอผ้าไหมแห่งเดียวในชุมชนบ้านครัวนะคะซึ่งบอกว่าตอนแรกก็มีคนมาติดต่อซื้อไปประมาณ 5-6 ล้านแต่ว่าทางลูกค้านะคะไม่ได้บอกว่าจะนำไปทำอะไรแล้วก็มาทราบข่าวภายหลังว่าเนี่ยไปตัดชุดให้กับน้องเนเน่ก็บอกว่าเป็นความภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าทางด้านของการทอผ้าเนี่ยนะคะช่างทอมุสลิมเชื้อสายจามที่ชุมชนบ้านครัวเขามีการพัฒนาแล้วก็ทอผ้าออกมาเป็น2 สีหลักนะคะก็คือสีแดงแล้วก็สีม่วง

ซึ่งก็จะมีการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระพันปีหลวงแล้วก็นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อแดงสมเด็จและม่วงสมเด็จซึ่งมีความพิเศษนะคะทั้งในเรื่องของเฉดสีที่ต้องควบคุมสูตรการย้อมอย่างพิถีพิถันแล้วก็ความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับเวทีระดับสากลนะคะบอกว่าแม้แต่คุณปุ๋ยพรทิพย์ณหิรัญกนกก็เคยสวมใส่ชุดผ้าไหมจากบ้านครัวนะคะแล้วก็ขึ้นคว้ารางวัลชุดแต่งกายประจำชาติไทยประจำชาติที่สวยที่สุดในการประกวด Miss Universe เมื่อปี1988นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปนะแล้วบอกว่าสำหรับการทอผ้าไหม1หลานะคะผ้าไหมผืนนี้เนี่ยเขาใช้ภูมิปัญญาในการทอโบราณนะคะด้วยกี่กระตุกซึ่งถ้าออกเป็น4พื้นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45นาทีต่อ1หลาหรือว่าเฉลี่ยนะคะวันหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ 6-7 หลาค่ะเนื่องจากว่าเป็นงานทอไหมที่มีความละเอียดสูงแล้วก็ต้องอาศัยความประณีตอย่างมากนะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจในฐานะช่างทอผ้าไหมไทยรุ่นเก่านะใช้คำว่ารุ่นเก่าที่ได้เห็นผ้าไหมทอมือของไทยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่านี้แล้วก็ไปปรากฏอยู่บนตัวของคนไทยนะคะจนสะกดสายตาผู้คนทั่วโลกคือไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการผ้าไหมไทยในระดับสากลเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปนะคะเอามาเล่าให้ฟังนะคะในความภาคภูมิใจแล้วสีของผ้าไหมนะคะก็คือจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยคือสีสดใสนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะในช่วงนี้นะคะรับแจ้งเบื้องต้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10:50 นมีเหตุชิงทองเห็นบอกว่าคือเป็นร้านทองซึ่งอยู่ภายในซอยอุดมสุขค่ะแต่ว่าจะมีทางด้านของพลเมืองดีเป็นวินจักรยานยนต์แล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยกันจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วก็มีการประสานนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็นำไปสอบปากคำเพิ่มเติมกันที่สน.บางนานะคะในเบื้องต้นเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวต่างด้าวแล้วก็ทำทีว่ามาซื้อทองแล้วคว้าทองค่ะสร้อยทองเนี่ยหนัก2บาทวิ่งหนีไปแต่ว่าวินจักรยานยนต์แถวนั้นเนี่ยค่ะช่วยจับกันได้ก่อนนะคะแล้วก็มีการประสานต่อนะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็มีการรับตัวไปเรียบร้อยไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้แล้วกันในส่วนของทางด้านของเหตุชิงทองต้องระวังนะคะเพราะจริงๆเขาบอกว่ามีโดยตลอดเหมือนกันนะคะร้านทองซึ่งอยู่ทางด้านของซอยอุดมสุขอ๋อตรงนั้นเนี่ยจะมีเป็นช่วงเข้ามาจากปากซอยไม่ไกลมากนะแล้วเป็นช่วงที่ถ้าเราเดินออกมาจากตลาดคุณยิ้มแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาโอ้แถวนั้นจริงๆแล้วเป็นจุดพลุกพล่านมากเลยนะคะตรงจุดที่เป็นร้านทองชื่อว่านี้ดิฉันผ่านทุกวันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับร้านขายข้าวแกงนะคะอ่ะอันนี้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครเป็นอะไรส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครอบครัวสจ.โต้งปราจีนหลุ้นคำพิพากษาคดีฆาตกรรมหลังมีพยานเกือบ200ปากด้านทนายมั่นใจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคราบขม่าวดินปืนมัดตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิ์สนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปลายปี2567โดยคดีมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวมเกือบ200ปากก่อนฟังคำพิพากษานางสาวณภาพัฒน์อัญจสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางมายังศาลโดยทนายระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจคราบกระเหมาดินซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้สำหรับคดีนี้เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567โดยสจ.โต้งปราจีนบุรีลูกบุญธรรมและคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรลุมยิงกว่า22นัดเสียชีวิตคาบ้านพักของโกธรขณะที่ครอบครัวยังคงเก็บศพไว้ที่วัดประกอบศรีมารามและยังจะไม่มีการจัดพิธีชาปนกิจจนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมตามคำพิพากษาของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพรจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทน 81,400 บาทรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเร่งสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้นักการเมืองหลายรายยังไม่ให้ความร่วมมือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: ที่อาคารรัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าจากการติดตามที่ผ่านมายังพบมีบุคคลระดับสูงหลายรายทั้งในระดับรัฐมนตรีและอธิบดีบางกรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลสำคัญที่คณะกรรมการประสงค์จะสอบข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นคือนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจนปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือและยังไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในฐานะมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการจัดสอบท้องถิ่นมาชี้แจงกรณีที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบสามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบได้อย่างไรก็ตามนายรังสิมันต์โรมยืนยันว่าขณะนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นจริงจึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกมิติและจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อสรุปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: และเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา1นาทีปผ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและยังมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง
6: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขคนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
7: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระเมงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วป่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้านต้อง

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 12นาฬิกา13นาทีนะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึงช่วง 18:00 นเลยนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องของสภาพการจราจรขอเรื่องของภารกิจนำเด็กป่วยจากโรงพยาบาลสกลนครปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะจะให้คุณผู้ฟังเผื่อว่าเป็นเพื่อนร่วมทางจะได้ช่วยกันเปิดทางนะคะทางด้านของโรงพยาบาลสกลนครนะคะจะนำเด็กหญิงอายุ9วันค่ะน้ำหนัก 2.8 กิโลกรัมป่วยเป็นโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดนะคะบอกว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบคอร์ดแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจรวมถึงยังใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตอยู่ด้วยนะคะเพื่อประคองสัญญาณชีพเดินทางจากโรงพยาบาลสกลนครค่ะส่งตัวมาด่วนเลยที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับจราจรทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะจะช่วยกันนำเปิดทางมาอำนวยการจราจรนะคะสำหรับเส้นทางที่จะใช้นะคะออกจากที่โรงพยาบาลสกลนครมาแล้วก็ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพค่ะตรงเข้ามาทางด้านของผลโยธินจากนั้นเข้ามาทางด้านของดอนเมืองโทเวการทางพิเศษมาที่ทางด้านของทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางพิเศษเฉลิมพระนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1นะคะมาลงที่ทางด้านของด่านยมราชถนนพิษณุโลกมาใช้ถนนราชดำเนินแยกจปรสะพานพระราม8ที่หมายก็คือที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะรถที่ใช้เดินทางเป็นรถแอมบูเลนซ์ของโรงพยาบาลค่ะทะเบียนกไก่พพ1669จังหวัดสกลนครนะคะในส่วนของการเดินทางตั้งแต่โรงพยาบาลสกลนครเข้ามาใช้ทางด้านของมิตรภาพก็จะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะเดี๋ยวพอขึ้นมาทางด้านของโทเวก็จะมีการส่งต่อให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับทางด้านของจราจรทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะคะในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อที่จะถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วนะคะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะออกมาจากที่โรงพยาบาลสกลนครแล้วนะคะเพราะว่าแจ้งไว้ว่าเวลาเที่ยงนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันเป็นระยะนะคะว่ารถของโรงพยาบาลเนี่ยเดินทางถึงจุดไหนแล้วนะคะจะได้ทราบว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมาเข้ามาถึงในพื้นที่นครบาทนะเพื่อนร่วมทางจะได้ช่วยกันเปิดเส้นทางให้จะได้เดินทางได้ถึงโรงพยาบาลที่หมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้องเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตนะเพราะว่าเด็กอายุเพียงแค่9วันเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักเพียงแค่ 2.8 กิโลกรัมป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก็จะมีการจราจรที่มีรถหนาแน่นเป็นบางจุดเท่านั้นนะคะตอนนี้การจราจรหลายๆเส้นทางยังใช้การได้นะจะมีทางด้านของถนนพหลโยธินนะคะสำหรับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของพหลโยธินเป็นพหลโยธินช่วงที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องเข้ามาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงนี้จะมีขออภัยเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์มาทางด้านของพญาไทการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากทางด้านสัญญาณไฟที่แยกพญาไทไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพอเลยจากทางด้านของราชเทวีมาแล้วมุ่งหน้ามาทางปทุมวันช่วงนี้ก็จะใช้การได้ค่ะสำหรับทางด้านกลับกันจากแยกปทุมวันนะคะมุ่งหน้าออกไปทางราชเทวีพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนน เพชรบุรีในช่วงนี้นะคะมาจากอุรุพงค์ค่ะมุ่งหน้ามาที่เพชรพระรามต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีรถเยอะนะคะรถเยอะตรงจุดนี้แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวการก่อสร้างนะคะสำหรับเส้นทางเพชรบุรีฝั่งขาออกพอเลยจากทางด้านของแยกราชเทวีมาทางด้านของประตูน้ำก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านซอยเพชรบุรี15นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรไปมิตรสัมพันธ์แยกอโศกเพชรในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะทางกลับกันนี้มาจากอโศกเพชรนะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของมิตรสัมพันธ์ไปที่ทางด้านแยกอโศกเพชรบุรีไปใต้ทางด่วนเพชรนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะก็จนไปถึงทางด้านของประตูน้ำเลยนะเข้าไปทางราชเทวีไปอุรุพงศ์ในช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะสำหรับการจราจรบนถนนพระราม1ตอนนี้ยังสบายสบายอยู่นะคะจะมีฝั่งทางด้านที่มาจากปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเฉลิมเผ่านี่จะลดเยอะสักหน่อยหนึ่งผ่านพ้นจากทางด้านของเฉลิมเผ่าไปแล้วก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟอีกหนึ่งจุดที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ก็รถเยอะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกราชประสงค์ค่ะมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางแยกปทุมวันในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีรถชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นผ่านจากทางแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของเจริญผลก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะก็ยังรถน้อยยังคล่องตัวดีอยู่นะคะส่วนพระราม4ตอนนี้ค่ะพระราม4ที่มาจากทางหัวลำโพงนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านสัมย่านต่อเนื่องมาทางด้านของสารแดงการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังใช้การได้ดีเลยนะคะมาจนถึงทางด้านของสารแดงสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานลงมาจากสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ดีนะคะปริมาณรถยังไม่หนาแน่นนะคะยังคงใช้การได้ตลอดจนมาถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ค่ะตรงช่วงของวันไก่ก็ยังคล่องตัวดีนะคะผ่านจากใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนรัชดาในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะไปจนถึงทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณโค้งอัฐกวีก่อนผ่านโค้งอัฐกวีนะคะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณเกษมราษฎร์ก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะในช่องทางซ้ายสุดที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท26ในช่วงนี้จะมีการชะลอตัวนะที่จะเลี้ยวเข้าไปทางซอยอัฐกวีเนี่ยแหละค่ะก็จะมีรถไปใช้เส้นทางกันเยอะเลยมีการชะลอตัวในจุดที่รถเลี้ยวเข้าไปนะตรงช่วงสุขุมวิท26แล้วก็พอผ่านจากตรงนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงบริเวณแยกพระโขนงเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากพระโขนงเข้ามาเกษมราษฎร์คลองเตยใต้ทางด่วนพระราม4ผ่านทางด้านของบ่อนไก่แยกวิทยุแล้วก็ไปทางด้านของสารแดงอันนี้ภาพรวมของพระราม4ฝั่งขาเข้าถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงที่มาจากทางรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกสารแดงเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวนะเนื่องจากว่าติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสารแดงส่วนรถที่ใช้บนทางขึ้นมาทางไทยญี่ปุ่นช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ผ่านพ้นจากทางด้านของสารแดงมุ่งหน้ามาทางด้านของอังรีดูนางสัมย่านมหานครต่อเนื่องไปจนถึงหัวลำโพงในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงนี้คุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเที่ยงๆแบบนี้นะคะออกมาหาอาหารทานในช่วงมื้อกลางวันแบบนี้เนี่ยแล้วเจอสภาพการจราจรติดขัดหรือว่าไปเจออุบัติเหตุก็เพิ่มเติมกันเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือจะมาทางด้านของทาง ออนไลน์ของเราก็ได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 Radio ทั้ง X นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของทาง YouTube Live นะคะตอนนี้เราก็มีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้รายงานกันหลายช่องทางเลยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะคะคุณละพีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณปลั๊กนะคะแล้วก็คุณรัชพล แล้วก็คุณพระแค่อินด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในเส้นทางแล้วก็เจอเรื่องของสภาพการจราจรที่มีปัญหาติดขัดก็อย่าลืมนะคะแจ้งเป็นข้อมูลให้กับทางด้านของเพื่อร่วมทางได้ทราบกันด้วยนะคะเผื่อว่าเวลาเขาเดินทางไปกำลังจะผ่านจุดที่คุณรายงานเนี่ยจะได้วางแผนในส่วนของการเดินทางได้นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะสำหรับเส้นทางทางด้านของภารกิจของรถของโรงพยาบาลสกลนครที่กำลังจะนำเด็กทารกวัยเพียงแค่9วันนะคะเดินทางเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะเนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวแล้วก็ยังมีหลอดเลือดแดงตีบคอร์ดจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ยากระตุ้นความดันโลหิตมาแล้วก็จะใช้เส้นทางนะคะที่เดินทางออกมาจากทางด้านของจังหวัดสกลนครนะคะในเส้นทางเนี่ยโหคือไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยจากสกลนครกว่าจะเข้ามาทางด้านของพหลโยธินเนี่ยสกลนครหนองหานกุมภาวะปีแล้วก็มาใช้เส้นทางถนนมิตรภาพนะจากทางด้านของถนนมิตรภาพก็มาเข้าทางด้านของพหลโยธินแล้วก็ขึ้นมาทางด้านดอนเมืองโทเวนะปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนนี้เราตรวจสอบล่าสุดไปทราบว่ารถของโรงพยาบาลสกลนครนะคะเป็นรถแอมบูเลนส์สีขาวทะเบียนกไก่พพ1669จังหวัดสกลนครเพิ่งเดินทางออกมาจากโรงพยาบาลสกลนครได้ประมาณ15กิโลเมตรแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะตรวจสอบกันเป็นระยะเลยนะคะว่าในเรื่องของการเดินทางเป็นอย่างไรไปบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วถึงไหนยังไงกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของการเดินทางถ้าเกิดว่าไม่มีอุปสรรคเรื่องของฝนเรื่องของสภาพอากาศที่มีฝนตกมาเนี่ยก็จะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นทำเวลาได้นะแต่ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะก็เอาใจช่วยด้วยละกันนะสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางเดียวกับทางด้านของรถของโรงพยาบาลสกลนครนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้มาดูสภาพอากาศที่เรดาร์ตรวจอากาศของของกทม.ก่อนละกันนะอันนี้เป็นพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครตอนนี้ช่วงเวลา 12:00 นค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำอยู่ที่29องศานะคะก็เป็นสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่นะในรอบกรุงเทพมหานครพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มีฝนตกเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าที่จังหวัดชลบุรีที่ทางด้านของพัทยาเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักแล้วก็มีน้ำท่วมเลยนะแต่จริงๆเขาก็บอกว่าตรงบริเวณที่มันน้ำท่วมเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็น้ำท่วมอยู่เป็นประจำลักษณะเหมือนกับว่าน้ำรอระบายแม้กระทั่งถนนเลียบชายหาดเองก็ยังมีน้ำท่วมด้วยนะคะจริงๆก็เป็นไปตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์แล้วก็มีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ตั้งหลายวันแล้วนะจริงๆวันก่อนที่เรียนได้คุยกับทางด้านของท่านรองผอ.สมควรเนี่ยก็มีการแจ้งบอกว่าคือเรื่องของกลุ่มฝนที่ตอนนี้เนี่ยตกแช่อยู่ทางด้านของกัมพูชาแล้วก็จะเข้ามาทางด้านของทางอีสานใต้แถบตะวันออกด้วยนะคะก็จะส่งผลให้ เรื่องของฝนตกในแถบทางนั้นเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางด้านของภาคกลางแล้วก็เคลื่อนออกไปทางด้านของตะวันตกนะอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะต้องบอกว่าฝนตกสะสมอยู่ที่พัทยาวัดได้ถึง 171.4 มิลลิเมตรทีเดียวนะคะยังต้องติดตามกันอยู่นะในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันก่อนนะคะกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนัตยา
1: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ นายกรัฐมนตรีอยู่ที่นิวยอร์กนะคะประชุม UN อยู่แล้วก็เมื่อวานนี้ช่วง10โมงตามเวลาท้องถิ่นค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยในวัดพุทธไทยถาวรวัฒนารวนารามนะคะที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะบอกพูดถึงเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐนะคะโดยกล่าวว่าคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาและเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จนะคะไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะท่านนายกมั่นใจนะ
1: คะ
3: ทั้งนี้ไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 1.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สหรัฐเขากังวลนะ
1: ค่ะเขาเพ่งเล็งอยู่นะ
3: หากไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้ก็จะเกิดประโยชน์อะไรนะคะและสหรัฐเป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยจะต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนแล้วเราจะต้องเป็นด้วยเนี่ยนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หาลือกันเป็นเรื่องท้าทายและขณะนี้การเจรจาก็ใกล้จะจบแล้วถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักมาจากประเทศไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันอย่างนี้นะคะจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรซึ่งประเทศของเราก็ใช้บริบทนี้นะคะในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะก็ต้องรอว่าผลการเจรจาเรื่องของภาษีจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: ค่ะ
3: เอาอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องของบ่อนนะคะบ่อนกลางกรุงที่ดินแดงบ่อนดินแดงนะคะไม่ใช่แฟลตดินแดงนะบ่อนดินแดงที่ฉันอ่านแล้วฉันก็อ้าวเหมือนฮ่องกงเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของการจับบ่อนดินแดงนะคะแล้วก็มีคำสั่งทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็สั่งย้ายนะคะอันนี้เป็นไปตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาคือสั่งเด้ง5เสือนะคะตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับสสสารวัตรสอบสวนสารวัตรอะไรเนี่ยสสสวอะไรสวสสอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะคะ5เสือดินแดงสนดินแดงเนี่ยไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะกรณีที่มท4นำกำลังไปเองเลยนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนดินแดงนะคะ
1: ค่ะ
3: โดยวันนี้ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการสนที่กำลังฝ่ายปกครองรวมถึงกรรมาธิการปกครองเนี่ยพาไปด้วยนะคะคณะกรรมาธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎรค่ะไปบุกนะคะทลายบ่อนนะคะที่ลับลอบเปิดเล่นการพนันกลางแฟตดินแดงค่ะเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยขณะที่เจ้าพนักงานกำลังปฏิบัติการก็ได้มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาค่ะค
1: ุ
3: ณน
1: ั
3: ตยา นำซ้ำเนี่ยพบว่าเจ้ามือเนี่ยยังเป็นต่างด้าวนะคะแหมแต่ท่านไม่ได้บอกว่าไอ้โทรศัพท์ปริศนาเนี่ยโทรมาบอกว่าให้ปล่อยหรือให้ทำอะไรหรือให้ยังไงนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นการใช้อาคารใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากเนี่ยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยคุณวรสิทธิ์เนี่ยก็ได้รายงานตรงไปที่นิวยอร์กเรียบร้อยแล้วนะคะรายงานไปที่ท่านนายกเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรับทราบเรื่องนี้แล้วก็สั่งการมาให้เร่งขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุดแล้วก็กำชับไปที่พนักงานฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจกสทช.เพื่อเร่งสอบเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาว่าคุณเป็นใครนะคะพร้อมทั้งให้ขยายผลหาเจ้าของบ่อนตัวจริงมาดำเนินคดีด้วยรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวที่อ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนะคะหากเข้าข่ายกระทำความผิดนะคะก็ตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ให้ดำเนินการตามระเบียบโดยไม่มีการละเว้นค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะตอนนี้เนี่ยคือระเบียบอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยนะคะใครที่ทำผิดเนี่ยนะคะเป็นต่างด้าวก็จะต้องโดนในประเทศนะคะ
1: เข้าขายนะ
3: ใช่ขณะเดียวกันนะคะคุณวสิทธิ์บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการทำป ฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดินแดงนะคะว่าไม่รู้เลยเหรอ โดยเฉพาะอย่างอันนี้ดิฉันเติมนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พิจารณาเรื่องของการพิจารณาอนุญาตการต่อเติมอาคารมีการต่อเติมด้วยนะคะรวมถึงให้ตรวจสอบด้วยว่ามีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารับรู้รับทราบกรณีที่มีการลักลอบเปิดบ่อนในครั้งนี้หรือไม่หากมีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนพัวพันไม่ว่าจะเป็นกรณีใดที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะให้ดำเนินการทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีการละเว้นนะคะขอย้ำว่าเราจะเดินหน้าขยายผลการสืบสวนเชิงลึกถึงเครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังเจ้าของบ่อนตัวจริงนะคะและก็โครงสร้างการจัดสรรผลประโยชน์อย่างทั้งหมดอย่างถึงที่สุดนะคะและพื้นที่เขตดินแดงก็ไม่ใช่พื้นที่สุดท้ายที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะขณะนี้เรามีข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายพื้นที่จึงขอเตือนไปยังผู้ที่ยังคงลักลอบกระทำความผิดแล้วก็เย้ยกฎหมายอยู่ในขณะนี้ให้หยุดการกระทำเสียอย่าเพิ่งให้เขาหยุดสิคะจับเขาก่อนนะคะ
1: เขาจะหยุดชั่วคราว
3: ใช่นะเดี๋ยวเขาหยุดไปชั่วคราวเขาไปจับก็ไม่เจอจะโต๊ะนะกระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นที่จะใช้กฎหมายเข้าปรับปรามอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดเพื่อที่จะคืนความผาสุกให้กับสังคมไทยแฟลตดินแดงเนี่ยก่อนหน้าที่บอกว่ามีห้องนึงมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยหลายครอบครัวเนี่ยก็ดินแดงใช่ไหมคะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะ
3: นะคะที่บอกว่าต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่นะคะในทะเบียนในทะเบียนบ้านเนี่ยก็ดินแดงนะค
1: ะ
3: ก็ต้องฝากกทม.ช่วยดูแลด้วยนะคะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านหนึ่งที่มันมีคนเอาชื่อมาลงในทะเบียนบ้านมันต้องมีจำนวนด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่าถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ได้
3: ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านเจ้าบ้านไม่รู้จักเลยเน
1: ี่
3: ยเขาคือใครคะ
1: ลงเยอะแล้วไม่รู้จักอีกต่างหาก
3: นั่นค่ะและที่สำคัญคือที่มีปัญหาคือเจ้าบ้านรับเงินหรือเปล่า
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
1: นี่ได้หลายเรื่องเลยนะเนี่ย
3: ค่ะเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ24ใช่ไหมคะอีก6วันนะคะรัฐบาลก็ได้มีการกำชับเรื่องนี้เขาบอกว่าคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะก็ยกระดับเรื่องของการรับให้บริการรับรถรับจ้างนะคะผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับขี่ทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาแล้วนะคะจะเปิดในเฉพาะวันเสาร์นะคะกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตที่ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ก็คือหมอชิดนั่นแหละค่ะ ก็สำหรับผู้ที่อบรม e-learning นะคะอบรมหลักสูตรขอรับหรือว่าต่ออนุญาตใบอนุญาตเนี่ยนะคะก็ให้ทำให้มาไปทำมาให้เรียบร้อยแล้วต้องมีใบอันนี้มาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
1: ค
3: ุณพลทะเลบอกว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้เนี่ยนะคะกำหนดให้ผู้ขับขี่ทุกรายจะต้องมีใบอนุญาตสาธารณะอย่างถูกต้องนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลเดือนมกราถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีข้อมูลอย่างนี้ค่ะสถิติใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะทำใหม่ก่อนที่จะมีการลงนามความร่วมมือในช่วงมกราถึงมิถุนายน69เฉลี่ย 2,915 ใบต่อเดือนนะคะแปลว่าหลังลงนามแล้วคุณณัฐยาเฉลี่ยนะคะทำวันละ 8,499 ใบต่อเดือนเพ
1: ิ่
3: มขึ้นไม่ใช่ 100% นะคะ 191.6% เกือบ3เท่าตัวค่ะ
1: แสดงว่าวิ่งเถื่อนกันมาเยอะนะเนี่ย
3: โอ้โหแสดงว่าไม่มีเยอะอย่าไปพูดอย่างงั้นโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะเนี่ยรถยนต์สาธารณะสะสมเนี่ยนะคะอยู่ที่ 162,310 ใบส่วนรถจักรยานยนต์สาธารณะอันนี้ก็ต้องมีด้วยเหมือนกันนะคะไรเดอร์ที่ผ่านแอปเนี่ยนะคะก็ก่อนลงนามความร่วมมือเนี่ยมีเฉลี่ยอยู่ 2,271 ใบหลังลงนามความร่วมมือเนี่ยมีอยู่ถึง 8,072 ใบเพิ่มขึ้นอันนี้หนักกว่ารถยนต์อีกนะคะเพิ่มขึ้นถึง 255.4% กว่า3เท่าตัวโดยมีใบอนุญาตจำนวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสะสมอยู่ที่ 183,415 ใบดังนั้นตอนนี้ใครไปนี่เขาบอกโอ้โหต่อคิวกันยาวมากนะ
1: คะ
3: ก็เลยจะมีการเปิดนะคะเปิดที่วันเสาร์
1: เวลาพิเศษนะ
3: ใช่นะคะก็ไปทำได้แต่อย่าลืมมีใบอบรม e-learning ก่อนนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารสำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถ รับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วก็มีผลให้ผู้ขับขี่ที่ยังไม่จดทะเบียนเนี่ยไม่สามารถนะคะไม่ใช่สามารถไม่ผ่อนผันนะคะไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ค่ะนะคะหลัง30ก็จะมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะคะตอนนี้ยังไม่มีบอกว่าขยายนะยังไม่มีข่าวนี้นะคะ
1: ขีดเส้นอยู่ที่30กันยา
3: ใช่ค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณณัฐยาทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับลงไป200บาทค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้ปรับไปแล้ว9ครั้งนะคะโดยปรับลบ5นะคะแล้วก็ปรับบวก4ค่ะนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้ลบอยู่150บาทนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,650 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,294.68 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,650 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,291 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.39 บาทนะคะส่วนหัวเซ่งเฮงเขามีการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำบอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงค่ะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องยืนอยู่เหนือ 101.0 จุดนะคะแล้วก็รวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 5.10% อีกครั้งสืบเนื่องมาจากที่นายไมเคิลบาร์ผู้ว่าการเฟดได้กล่าวเมื่อวันพุธบอกว่าคาดว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายก็คือ2% ท่ามกลางตลาดแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังมีความแข็งแกร่งนะคะนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสต์เท็กซัสค่ะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะมาซูสเปเซสเคียนได้กล่าวโจมตีสหรัฐกับอิสราเอลว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้โลกเกิดความไร้เสถียรภาพและก็กล่าวหา2ประเทศว่าเป็นผู้เปิดฉากโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านอย่างผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามตลาดยังคงจับตาถึงความคืบหน้าของสหรัฐกับอิหร่านหลังจากที่สตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของสหรัฐได้กล่าวว่าทั้ง2ประเทศนะคะได้พูดคุยผ่านคนกลางได้แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะในการหารือรอบที่1ค่ะในช่วงก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA 81นะคะซึ่งนายวิสคอฟบอกว่าหวังว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะทำให้ตลาดก็คงจับตาความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ก็ซื้อทองคำเพิ่มอีก 0.86 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะราคาน้ำมันค่ะตลาดโลกตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสนะคะปรับลงคุณณัฐยาลงไปอีก0จุดไปลงไป68เซนนะคะราคาขายอยู่ที่91.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงไป77เซนต์ค่ะแต่ว่าราคาขายของเบรนท์เนี่ยยังเกิน100เหรียญไปนะคะอยู่ที่ 102.31 นะคะเหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะสำหรับเบรนท์นะคะแต่ว่าเวสเท็กซัสเนี่ยลงไปถึง91แล้วค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่นะคะปิดที่ 1,603.96 จุดนะคะลดลง 6.74 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 35,445.52 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสหรัฐเชิญประธานาธิบดีปูตินค่ะแห่งรัสเซียเข้าร่วมการประชุม G7 ที่ไมอามี่ฟลอริดาในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งในโอกาสดังกล่าวเขาก็จะได้พบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์จากการเปิดเผยของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเมื่อวันพุธนะคะนายรูบิโอกล่าวหลังจากการประชุมกับนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะนอกรอบที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะบอกว่าสหรัฐยังคงเปิดกว้างที่จะเจรจากับรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครนแม้ว่า ความพยายามยุติความขัดแย้งเข้าสู่ทางตันก็ตามเราเชิญประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมประชุม G20 เพราะคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาที่จะมีการเจรจาพูดคุยไม่ใช่แค่กับประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นแต่ก็รวมถึงกับผู้นำโลกคนอื่นๆด้วยซึ่งหวังว่าเขาจะตอบรับคำเชิญนะคะประธานาธิบดีปูตินแล้วประธานาธิบดีทรัมป์พบปะกันที่เมืองแองเคอเรจนะคะรัฐ Alaskaเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็นอกหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำรัสเซียก็ไม่ได้เดินทางเยือนสหรัฐอีกเลยนะคะก็นายดิมิทรีเบรสคอฟโฆษกของรัสเซียระบุว่ารัสเซียขอบคุณและซาบซึ้งใจจะพิจารณาคำเชิญดังกล่าวเราจะตัดสินใจเรื่องนี้นะคะและก็ดำเนินการเรื่องนี้ผ่านช่องทางทางการทูตโอ้โหลูบิโอบอกด้วยว่ามันทำไมยากจังเลยนะลูบิโอบอกด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบปะกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกรอบหนึ่งในการประชุม G20 เช่นเดียวกันกับที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่เซินเจิ้นนะคะแม้ประธานาธิบดีสีเพิ่งจะเดินทางมาวอชิงตันสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐแบบรัฐพิธีตอนนี้อยู่ที่ประธานาธิบดีสีเนี่ยอยู่ที่วอชิงตันนะคะช่วงนี้ก็จะพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะก็ต้องดูตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกด้วยเหมือนกันนะ
1: ใช่โ
3: อ
1: ้โหแบบ
3: สองบิ๊กมาเจอกัน
1: เมื่อกี้เห็นภาพนะที่โดนัลด์ทรัมป์ไปรับประธานาธิบดีสีด้วยนะ
3: อันนี้ก็สยบข่าวลือว่าประธานาธิบดีสีป่วย
1: ใช่ใช
3: ่ล้มฟุบไปในการประชุมบริกนะคะ
1: ไม่รู้ใครปล่อยข่าวนะ
3: โอ้โหเห็นเพราะเป็นฝ่ายค้านนะฝ่ายที
1: ่หวังจะดี
3: นั่นแหละอันนี้ก็พอโชว์ตัวออกมาเดินอย่างนี้ก็หมดข่าวลือเนี่ยจบนะคะ
1: สยบเรียบร้อย
3: ใช
1: ่ค่ะ
3: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรที่คุณโก้แจ้งไว้นะคะบอกว่าใช้เส้นทางถนนกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางด้านของกำนันแม้นหรือว่าแยกนินกาดในช่วงฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงปั๊มน้ำมันบางจากประมาณ500เมตรมีรถเมย์ปรับอากาศสีส้มจอดเสียอยู่กีดขวางในช่องทางซ้ายนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของกำนันแม้นนะคะก่อนถึงปั๊มน้ำมันบางจากประมาณ500เมตรได้มีรถปรับอากาศจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาออกนะที่ทางคุณโก้แจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงประมาณก่อนเที่ยงครึ่งนะคะช่วงที่แจ้งเข้ามาตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกะละปะพฤกษ์นอกเหนือจากจุดที่รถจอดเสียเข้าใจว่าน่าจะ เคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วเนี่ยสภาพการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกนินกาดในฝั่งของถนนกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะส่วนฝั่งขาเข้าก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางการจราจรในจุดอื่นๆนะคะตอนนี้เท่าที่สำรวจดูแล้วตอนช่วงณเวลานี้เลยนะในทางด้านของพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถโดยรวมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสะพานข้ามแม่น้ำต่างๆนะคะตั้งแต่ทางสะพานกรุงเทพสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพสะพานพระราม3สะพานตักสินมาทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะคะหรือว่าเป็นจะเป็นทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานกรุงธนบุรีการเคลื่อนตัวการจราจรทั้งหมดนี้นะที่ข้ามแม่น้ำเนี่ยถือว่ายังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะจะมีเฉพาะทางด้านของสะพานตักสินก็จะมีรถเยอะสักหน่อยมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะฝั่งที่จะมุ่งหน้าลงไปทางด้านของถนนสาทรเหนือนะคะก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครเข้าไปทางด้านของแยกวิทยุในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางส่วนสาทรใต้ก็เช่นเดียวกันนะมาจากวิทยุต่อเนื่องมาทางด้านบริเวณแยกตัดกับถนนนราธิวาสนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถในเส้น

0: างทางด้านของถนนสาทรใต้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะท้ายแถวก็จะอยู่ประมาณซอยประมาณแถวๆหน้าสถานทูตสิงคโปร์นะแถวนี้ก็พอได้รับสัญญาณไฟเขียวไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยต่อเนื่องไปจนถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยนะคะแล้วก็ในเดี๋ยวข้ามไปดูทางด้านของแถบทางด้านของบางเขนกันบ้างนะคะตอนนี้สภาพการจราจรถนนงามวงวานเข้าออกยังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ไปทางด้านของแจ้งวัฒนะในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะตั้งแต่วงเวียนบางเขนออกไปหลัก4ไปหน้าศูนย์ราชการต่อเนื่องยาวๆไปถึงตรงนู้นเลยตรงบริเวณ5แยกปากเกร็ดในช่วงนี้เส้นทางแจ้งวัฒนะยังคงใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแล้วก็มาดูทางด้านของถนนรัชดากันบ้างมาจากสะพานพระราม7ค่ะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างนะคะต่อเนื่องมาทางด้านประชานุกูลตรงจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถโดยรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็อาจจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยนึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแยกประชานุกูลแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชวิภารัชโยธินมาจนถึงรัชดาลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะเส้นทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่ทางด้านของรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าออกไปทางด้านของรัชโยธินรัชวิภาไปทางด้านของประชานุกูลวงสว่างก็ยังคงใช้การได้ต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางนะคะก็ยังไม่เป็นปัญหาในช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูตรงบริเวณเดี๋ยวขอไปที่คุณการุณคุณการุณอยู่ถนนบรมนะคะคุณการุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอยู่ถนนบรมราชชนนีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี
1: ้มีฝนตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อยยังไม่ต้องใช้ที่ปัดฝนเขามาหยอก
0: อะอยู่ตรงแถวไหนฮะตรงช่วงไหนคะเนี่ย
1: ช่วงสายใต้ใหม่มาถึงต่างระดับฉิมพลี
0: สายใต้มาทางต่างระดับฉิมพลีมีฝนปล่อยปล่อยลงมาแล้วนะต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ปล่อยปล่อยลงมาหยอกมาหยอก
0: มาเดี๋ยวมาทักทายนิดนึง
1: ใช่
0: บอกว่าฉันจะมาแล้วนะอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่
0: คือแบบว่าไอ้เขาบอกอะไรนะให้มาเตรียมตัวหนึ่งเตรียมตัวหนึ่งอย่างนี
1: ้ได้แล้วได้แล้ว
0: ค่ะแต่ว่ายังแบบคือยังไม่ต้องถึงกับใช้ที่ปัดน้ำฝนถ้าเกิดว่า
1: ไม่ลงไม้ตกใจเฉยไม่ตกใจเลย
0: ค่ะ
1: เป็นเดี๋ยวอีกครั้งใหญ่เขาอาจจะมาเยือนอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าแต่ตอนนี้เท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศอะมันก็ยังเป็นลักษณะของกลุ่มแบบเล็กๆเกี่ยวกระจายไปอะค่ะในกรุงเทพเองยังไม่ถึงกับว่าเป็นกลุ่มฝนแบบที่เห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอาให้แบบว่าเตือนแต่ก็ดีนะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนะมันจะบ่ายแล้วนะเดี๋ยวฝนจะตกแน่เลยใช่ไหมคะส่วนมากจะตกตอนบ่ายอย่างเงี้ยเนาะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ใกล้เลิกงานอะไรประมาณนี้
0: ใช่ค่ะก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกัน
1: เป็นสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จ
0: ใช่ก็คือแบบอุตส่าห์เมื่อคืนนี้ก็ตกกันแบบฉ่ำเลยนะตั้งแต่กลางดึกมาแล้วนะคะ
1: เอาเรื่องเลย
0: ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเช้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปหยุดตอนเอาสักประมาณ 5-6 โมงนี่งานเข้าแน่เลย
1: แต่ปีนี้ผมสังเกตนะมันไม่ฉ่ำมันมาโอมแล้วมันก็หยุด
0: ใช่มันมาม
1: ันไม่ฉ่ำแบบแค่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ย
0: มาลักษณะเหมือนแบบว่าเป็นเลนบอมปึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็หายไป
1: ผมอยากจะฝากดีเจอาการสัมผัสนิดนึงเวลาฝนตกอ่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วยเปิดไฟกันนิดนึงครับผม
0: เปิดไฟข้างหน้านะ
1: ไม่ต้องกลัวแบตหมดนะ
0: ค่ะใช่ใช่บางทีไม่ทันสังเกต
1: บางทีมันมองไม่เห็นไง
0: ใช่ค่ะ
1: เปิดไฟหลีก็ได้อะไรก็ได้ให้สังเกตว่าโอเคเปิดเพิ่มความปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเวลารถตัวเขาขับตามกันมานะเขาจะได้มองกระจกหลังเขาจะได้เห็นว่าอ๋อมีรถข้างหลังตามมาอย่างนี้นะ
1: ใช่ครับอย่างเคสเมื่อวานเนี่ยผมตกหนักจริงนะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็เปิดกันก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนน้อยแหละที่ไม่เปิดผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เปิดหรือว่าแต่เขาใกล้หมดอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่เปิดไอ้น้องแน่นอน
0: เปิดเป็นไฟหลีนะไม่ต้องไปเปิดไฟกระพริบเนาะ
1: ใช่ครับครับไฟกระพริบอยู่นี่เนี่ยไฟกระพริบเดี๋ยวนี้ไม่แทบไม่เห็นละ
0: ไม่ค่อยมีใช่ไหมส่วนมากก็จะแบบว่าจะใช้ในลักษณะแบบว่าชะลอให้คนข้ามก็อาจจะเปิดไฟกระพริบสักหน่อยให้คันหลังเขา
1: เลยเนี้ยฝนตกหมดอะไรพวกเนี้ยก็คืออยากด้วย สื่อโซเชียลเอ่ยอะไรเงี้ยต่างกันไปก็คืออยู่นี่ไม่
0: เข้าใจมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่เพราะเวลาเราแบบตามหลังอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าตกลงจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือจะอะไร
1: หรือว่าเขาจอดอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่นะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่เรียนรู้กันไปนะทั้งนี้สำหรับคนที่ขับรถนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วเดี๋ยวนะคุณกรุณตอนนี้ฝนยังลงมาไปปล่อยอีกไหมคะ
1: ก็ลงมาประมาณ20กว่าเมตรแถวโลตัสบางใหญ
0: ่โดนแดดเผาหมดแล้วตอนนี
1: ้ใช่ใช่มันจะกระจุกตัวอยู่ตรงช่วงต่างกับ10ปี
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: อันนี้ผมมุ่งหน้าไปทางเซนต์แอนเดรียสเกต
0: ค่ะการจราจรยังดีอยู่นะคะตอนนี
1: ้คล่องตัวอารมณ์เหมือนวันหยุดครับ
0: อารมณ์เหมือนวันหยุด
1: ใช
0: ่หรือว่าคนแบบว่าอยู่บ้านก่อนดีกว่าเซฟเซฟเผื่อฝนตกก่อนบ่าย
1: ปลายเดือนสิ้นเด
0: ือ
1: น
0: อ๋อปลายเดือนสิ้นเดือนส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าสิ้นเดือนด้วยเลขส่วนหนึ่งก็กลัวว่าเดี๋ยวบ่ายจะฝนตกหนักหรือเปล่าเลยแบบรีบแบบอยู่บ้านเนี่ย
1: มันจะเป็นแบบนี้แหละบนท้องถนนที่ผมสังเกตนะวันที่20 ถึง 24ช่วงนี้ยังเหงาๆเศร้าๆหน่อย
0: อาจจะเป็นช่วงกลางวันด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวดูเย็นอีกทีนึง
1: ไม่ครับผมสังเกตมาหลายเดือนแล้วแค่ว่าเป็นปีแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: พอ25เงินเดือนข้าราชการออกเนี่ยทุกอย่างก็จะคืดเคลงครับ
0: อ๋อค่ะก็บรรยากาศก็จะกลับมาเหมือนเดิม
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ดีเจลองสังเกตดูได้ครับ24ยังเงาๆเศร้าๆหน่อย
0: เป็นปกติเนาะอย่างนี
1: ้ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์ต้อนรับที่สนามบินเชื่อมั่นจีนสหรัฐสามารถหาแนวทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยตนเองถึงบันไดเครื่องบินที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดูใกล้กรุงวอชิงตันเริ่มจากการที่เริ่มด้วยการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันมีพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวงบริดุริยางทหารบรรเลงเพลงของทั้ง2ประเทศและเครื่องบินทิ้นระเบิด B-1 บินเหนือพื้นที่พิธีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตนเองถึงสนามบินเพราะโดยปกติผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นธรรมเนียมโดยทรัมป์กล่าวว่าการต้อนรับครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแม้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงไม่ได้ให้การต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองระหว่างการเดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีเร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังประชาชนยังเสียหายต่อเนื่องคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้3สดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังเคยตั้งกระทู้ในประเด็นนี้เมื่อประมาณ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่ประชาชนยังได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยนายกรอ้างข้อมูลตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่ามีประชาชนแจ้งความคดีถูกหลอกลวงทางสแกมเมอร์แล้วประมาณ1ล้าน3แสนคดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 120,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจไทยได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลและนิติบุคคลรวม28รายโดยมีคนไทยอยู่ในรายชื่อ1รายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยระบุว่าหากสหรัฐขอความร่วมมือมายังประเทศไทยรัฐบาลจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและให้ความร่วมมืออย่างไรโดยนายกรยังถามถึงการทำงานของกรต.โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุนเข่าและการฟอกเงินในตลาดทุนรวมถึงการคัดเลือกประธานกรต.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรโดยย้ำว่าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญในกรต.ต้องพิจารณาประวัติการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นผลประโยชน์ซับซ้อนอย่างรอบคอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: DSI ส่งสำนวน Forex ให้อัยการพิเศษพ่วงฟิล์มรัฐภูมิและภาวุฒินักการเมืองกับผู้ต้องหารวม34รายทั้ง2คนมั่นใจพยานหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน17ลัง102แฟ้มกว่า 40,000 แผ่นส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยมีผู้ต้องหา34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลอีก24รายพร้อมมีความเห็นสั่งฟ้องหลายข้อหาทั้งร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินในจำนวนนี้มีนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มและนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยฟิล์มรัฐภูมิและนายภาวุฒิเดินทางมาพร้อมทนายเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอโดยฟิล์มรัฐภูมิยืนยันไม่กังวลเพราะส่งพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิมั่นใจและยืนยันไม่ได้ให้บริการฟอเร็ตหรือหลอกลวงประชาชนส่วนประเด็นเส้นทางการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับนายภาวุฒิเจ้าตัวยืนยันมีคำตอบและหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมระบุว่าการเทรดทองคำกับบริษัท QRS Global เป็นการซื้อขายตามปกติและมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:13 นะคะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะได้รับแจ้งเบื้องต้นเข้ามาบอกว่ามีเหตุเป็นเหตุผู้ชายถืออาวุธมีดแล้วก็ถืออาวุธมีดอาละวาดอยู่ที่ตรงบริเวณสุขุมวิท21 ซอย 3หรือว่าอโศกมนตรีค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 คนด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสน.ทองหล่อทราบว่าเป็นพื้นที่ตกลงเป็นพื้นที่ของสน.ลุมพินีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สน.ลุมพินีบอกว่าได้มีการนำตัวผู้ก่อเหตุไปที่โรงพยาบาลส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลพระราม9ยังเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะเดี๋ยวยังไงถ้าได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไประงับเหตุที่เป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยใช้อาวุธมีดแล้วก็ทำร้ายร่างกายคนอื่นนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุพร้อมกับประสานทางด้านของมูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิปอเต็กตึ๊งให้การช่วยเหลือคนได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามคนที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุทราบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายชาวเมียนมาเกิดจากความเครียดเนื่องจากว่าตามหาภรรยาไม่พบก็เลยอาละวาดทำร้ายผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานะอยู่ตรงช่วงของบริเวณถนน อโศกมนตรีนะช่วงซอยสุขุมวิท21 ซอย 3โหแล้วก็อโศกมนตรีอโศกเนี่ยตอนช่วงเวลากลางวันคนมาทานข้าวมีสำนักงานมีทางสำนักงานอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เลยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วเข้าใจว่าเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงประมาณสายๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะคุณนกนะคะแจ้งสภาพการจราจรเข้ามาบนทางบูรพาวิถีฝั่งขาเข้าจากบริเวณด่านบางพลี2มาทางด้านของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่21+700มาถึงกิโลเมตรที่21+500ค่ะถนนชำรุดนะคะแล้วก็เป็นหลุมขนาดกว้างประมาณ1 ฟุตด้วยกันอยู่ในช่องทางกลางบอกว่าอันตรายมากเลยนะฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเป็นบนทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งขาเข้าตรงช่วงกิโลเมตรที่21+700มาถึงกม.ที่21+500นะการจราจรนี่ไม่เป็นปัญหาแต่ว่ามีเรื่องของถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ตรงช่องทางกลางเลยนะประมาณสัก1 ฟุตได้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะสำหรับหลุมตรงจุดนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังพอดีมีคลิปนะเป็นคลิปจากทางด้านของ เพจข่าวพัทยานิวส์ค่ะเขามีภาพวงจรปิดมันเป็นคลิปที่เผยให้เห็นว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตอนช่วงที่เกิดเหตุนะคะมีฝนตกอย่างที่ทราบกันดีนะว่าเมื่อคืนนี้นี่ที่พัทยาเนี่ยฝนตกหนักเลยทีเดียวนะแล้วก็จะทำให้ถนนหนทางเนี่ยเกิดน้ำท่วมหลายๆเส้นทางเลยนะปรากฏว่ามีคลิปจากวงจรปิดเห็นว่าเป็นผู้ชาย3 คนมาทราบภายหลังว่าเป็นชายชาวต่างชาตินะคะเดินกลางล่มกันแล้วก็เดินฝ่าแบบว่าเป็นสายน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยนะคะเดินออกมากลางล่มมาแล้วปรากฏว่าเกิดพลัดตกคลองสูญหายไป1 คนเดินกันมา3 คนตกน้ำหายไป1 คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้การช่วยเหลือกันระดมทีมในการค้นหานะคะโดยเหตุเกิดภายในซอยเนินพระพลาหวานมากตาเลีย45นะตอนนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปมีสายของท่านรองผู้กับสภ.รองผู้กับปราบปรามสภ.หนองปรือนะคะท่านพันตำรวจโทวิรัตเทศทองนะคะสวัสดีค่ะรองผู้กับคะ
1: ค ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองผู้กำกับคะเหตุที่บอกว่ามีคนสูญหายไปในน้ำเนี่ยตกลงเราทราบว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นชาวต่างชาติครับ
0: เป็นประเทศไหนอะคะ
1: แต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าเป็นจีนหรือเป็นเกาหลีครับ
0: ค่ะแล้วจุดที่เขาหายไปอะตรงนั้นมันเป็นจุดไหนอะคะ
1: มันเป็นเขาเรียกว่าซอยมาบเยเลียครับมาบเยเลียประมาณซอย45ครับม
0: ัน
1: เป็นคลองนะเป็นสะพานข้ามคลองน้ำครับ
0: ค่ะคือมันจะมีคลิปที่น่าจะเป็นจุดคลิปจากเป็นวงจรปิดจากภายในบ้านที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงที่ผู้ชาย3คนเนี้ยเขาเดินผ่านบ้านอันนี้เนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกับริมคลองหรือคะหรือว่าไง
1: ใช่บ้านจะอยู่ติดถนนครับติดถนนซึ่งถัดจากบ้านเขาก็จะเป็นคลองครับ
0: ค่ะห่างกันไหมคะเพราะว่า
1: ครับไม่ห่างครับไม่ห่างมากครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: เหตุเกิดตอนเวลาประมาณสักกี่โมงได้คะ
1: เหตุเกิดประมาณตีห้าครับตีสี่กว่าเกือบตีห้าครับ
0: ช่วงเช้ามืดนี้เอง
1: ครับผมครับ
0: ค่ะแล้วทั้งตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ยเขาเพื่อนเขาเล่าให้ฟังไหมว่ามันหายไปได้ยังไงเพื่อนเขาจู่ๆหายไปอะค่ะที่หายไป
1: เขาไม่ได้เล่าครับเพราะน่าจะตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งตอนนั้นตำรวจก็ยังไม่รู้นะครับเขามารู้ทีหลังจากที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาว่ามีคนหายไปไงครับก
0: ็
1: ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็เห็นเขาเดินไปทางคลองน้ำครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับครับแล้วก็พอวงจรปิดหลังจากที่เขาออกมามันหายไปคนหนึ่งครับครับครับ
0: ค่ะลองพุ่มกับคะแล้วสามคนเนี้ยเขาบอกไหมว่าเขาจะเดินไปไหนอะคะเขาออกมาเดินไปไหนเพราะน้ำมันยังท่วมอยู่ฝนยังตกด้วย
1: ยังไม่แน่ชัดครับเพราะว่าตอนนั้นยังตำรวจก็ไม่ทันเจอตอนนี้คนสองคนนั้นก็เดินยังไม่ได้มีการมาแจ้งความอะไรที่โรงพักเหมือนกันครับ
0: อ๋อเหรอฮะแล้วอันนี้เราทราบเรื่องจากชาวบ้านที่เขามาแจ้ง
1: ใช่ครับจากคนที่เป็นเจ้าของกล้องตรงนั้นนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขาบอกไหมคนที่เป็นเจ้าของกล้องเขาบอกไหมว่าเขาเคยเห็นผู้ชายสามคนนี้ไหมคะ
1: ไม่เคยครับนี่น่าจะมาจากที่อื่นครับแล้วก็เห็นว่าเบื้องต้นนะครับคือมาจะไปบ้านพักแล้วก็พอดีมันตรงนั้นเป็นช่วงน้ำท่วมรถเข้าไม่ถึงก็เลยเขาก็เลยจอดรถน่าจะจ้างโบมาครับเขามาจอดรถไว้แล้วเขาก็เดินลงจากรถมาแล้วก็มันประสบเหตุตรงนั้นนะครับ
0: อ๋อค่ะทีนี้เรายังไม่ได้รายละเอียดของทั้งสามคนเลยเหรอคะว่า
1: อย่างเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาเดินหลังจากเกิดเหตุเห็นทางผู้แจ้งครับที่ไปตรงบ้านแถวนั้นว่าเขาเดินกลับไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนตอนนี้ก็เจ้าที่ก็กำลังช่วยกันค้นหาอยู่ขอทั้งผู้ที่สูญหายแล้วก็คนที่เดินเนาะกลับออกไปสองคนนะครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ก็ตรงในซอยนี้มีเป็นบ้านพักเป็นโรงแรมหรือไงคะเขาถึงจะกลับเข้าที่พัก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกบ้านพักเป็นที่อยู่อาศัยเป
0: ็
1: นโครงการหมู่บ้านอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับตอนนี
0: ้
1: คร
0: ับค่ะ
1: กำลังถ้าจอสอนร้อยมีข้อมูลมีใครรับแจ้งคนหายอะไรนี่ก็ฝากช่วยแจ้งทางสพ.หนองปือด้วยครับ
0: ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลเลยว่าตกลงเนี่ยที่ยืนยันว่าเป็นสัญชาติอะไรสัญชาติเดียวกันทั้ง3คนไหมหรือว่าเป็นใครอะไรยังไงเรายังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ยังครับยังครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยค้นหายังไงกันยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็มีการนำเรือออกมาตามเส้นทางแล้วก็ทางคลองที่ไปเชื่อมต่อทางจุดต่างๆครับเขากำลังค้นหาแต่ว่าน้ำค่อนข้างจะมีน้ำไหลเชี่ยวเหมือนกันครับก็เลยยังเป็นอุปสรรคอยู่นิดหน่อยครับ
0: อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับ ตรงบริเวณที่เมื่อคืนนี้เขาเดินฝากมาน้ำท่วมสูงขนาดไหนคะ
1: จากกล้องวงจรปิดก็ประมาณเกือบถึงเอวนะครับเก
0: ือ
1: บถึงเอวประมาณขาท่านบนนะครับ
0: ค่ะค่ะต
1: ้
0: นขาประมาณนั้นนะคะ
1: ขาท่านบนครับครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างน้ำลดลงหรือยัง
1: ตอนนี้ลดลงแล้วครับถนนก็เห็นพื้นถนนหมดแล้วครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับค่ะในคลองก็ยังมีน้ำไหลอยู่คร
0: ับ ตรงนี้เขาเรียกชื่อคลองอะไรอะคะ
1: มันเป็นคลองถนนมาบเยเลียครับมันเป็นคลองไม่ทราบชื่อนะครับมันเป็น คลองที่ตัดผ่านถนนมาบยายลีนะฮะ45ครับประมาณซอยมาบยายลี45
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยคือที่หายไปเนี่ยตกลงไปในน้ำหรือว่าไปไหนหรืออะไรยังไงรายละเอียดยังไม่แน่ใจใช่ไหม
1: ครับยังไม่แน่ชัดครับ
0: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรอย่างนี้เขาค้นหากันยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็มีการนำเรือแล้วก็ไปลงสำรวจในคลองอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ลงสำรวจในคลองด้วยครับ
0: คลองนี
1: ้ยังไม่พบ
0: คลองนี้มันไปเชื่อมที่ไหนได้อะคะ
1: จะลงไหลไปทางพัทยาเลยครับคลองนี้ครับเป็นคลองน้ำครับ
0: ค่ะคลองลึกไหมคะ
1: ไม่ลึกครับถ้าปกติถ้าปกตินี่คือน้ำจะไม่เยอะครับน้ำตื้นครับเป็นคลองที่ไหลน้ำไหลผ่านไม่เฉยครับ
0: อ๋อค่ะค
1: ่
0: ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งประสานกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนี้ตอนช่วงเช้ามืดนะตอนช่วงเช้ามืดที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีคนนำมาโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็ไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่สภ.หนองปลือบอกว่าในกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคนเดินออกมาจากคือเดินลุยน้ำออกมานะคะพอเดินลุยน้ำออกมาแล้วปรากฏว่าก็ตอนแรกเหมือนจะเดินอยู่3คนแล้วอยู่ๆเหมือนหายไป1คนนะคะพอหายไป1คนเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยตามภาพที่เห็นเลยก็คือว่าเห็นคนเดินออกมากลางร่มเดินลุยน้ำกันตอนประมาณตี 4 ตี 5ประมาณนี้นะคะแล้วจู่ๆก็คือ1ใน3คนนั้นหายไปซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะว่าทางด้านของคนที่หายไปเนี่ยเขาตกน้ำลงไปจริงๆหรือว่ายังไงนะเป็นจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ภายในซอยมาบตาเลีย45นะแล้วตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเองเนี่ยเขาก็ยังช่วยกันระดมกันตามหาในส่วนของคนที่หายอยู่นะคะเท่าที่ดูจากเรื่องของระดับน้ำคือเจ้าหน้าที่เขาว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นคลองที่จริงๆมันก็ไม่ได้กว้างมากนักนะเท่าที่เห็นตามภาพของทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาที่เขาลงพื้นที่ไปที่ค้นหาคลองมันก็ไม่ได้กว้างมากนักแต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องของกระแสน้ำเป็นเรื่องของกระแสน้ำที่ค่อนข้างที่จะแรงเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมทำให้มีระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงความกว้างของเหมือนเป็นคลองระบายน้ำเล็กๆกันนะคะถ้าจะว่าไปแล้วเท่าที่ดูเนี่ยแล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นประตูที่เป็นประตูน้ำที่แบบว่าคอยกั้นน้ำเป็นช่วงๆด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่สูญหายไปเนี่ยตกลงไปในน้ำหรือว่าไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นใครด้วยนะคะยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงระดมกำลังกันค้นหาในน้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็คงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมยังไงก็จะได้แจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงแต่ดูจากกระแสน้ำที่ในคลองก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสทีเดียวสำหรับที่จังหวัดชลบุรีที่พัทยาฝนตกหนักเรียกว่าน้ำแบบท่วมแบบว่าคือเอาจริงๆฝนตกแบบแช่ๆอยู่นะที่พัทยาระดับน้ำเนี่ยบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณอกเลยนะคะเรียกว่าประมาณสักเกือบ150เซนก็ได้นะเพราะว่าคนก็ยืนสูงก็ประมาณสักเนี่ยแหละ1เมตรถึง1เมตร20เมตร50ในบางจุดนะระดับน้ำค่อนข้างที่สูงทีเดียวที่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ฝนตกลงมาเรียกว่ากระหน่ำแบบนานเป็นชั่วโมงเลยเลยทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่ในบางละมุงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองก็อย่างที่บอกค่ะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการพยากรณ์อากาศบอกว่าที่ทางภาคตะวันออกเองจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80แล้วก็จะเป็นโซนในทางด้านของตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครนายกปัจจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองส่วนที่พื้นที่ทางด้านของสระแก้วจันทบุรีตราดก็จะฝนตกในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเมื่อคืนนี้ที่พัทยานี่ฝนตกหนักมากแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมนี่ท่วมขนาดแบบรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เลยรถเล็กนี่คือน้ำเข้าไปในรถอะค่ะจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่ริมถนนสองข้างทางก็แบบว่าถูกน้ำซัดแบบลอยละล่องกันไปนะก็เห็นใจเลยทีเดียวแต่ว่าคือในเส้นทางหลักเองเรื่องของน้ำเนี่ยก็น่าจะลดระดับลงเรื่อยๆแล้วนะคะก็อาจจะมีเฉพาะในเป็นตามเส้นทางที่เป็นถนนหนทางอะไรต่างๆที่เป็นตามตรอกซอกซอยก็อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูในหลายๆเส้นทางอย่างเส้นทางถนนเลียบชายหาดเองตอนช่วงที่ฝนตกหนักๆก็น้ำท่วมบนถนนที่เลียบชายหาดด้วยเหมือนกันนะตอนนี้ก็ระดับน้ำก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะหลายจุดของพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะที่พัทยานะเมื่อคืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่วมแล้วก็จุดที่เขา บางจุดที่เป็นจุดที่ลุ่มต่ำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบท่วมประจำอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องบอกว่าเตรียมรับสภาพกันอยู่แล้วนะคะหลังจากที่มีการแจ้งเตือนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าฝนตกคือถ้าตกปกติตกธรรมดาก็ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าตกนานๆตกแช่ๆแบบเนี้ยท่วมแน่นอนเลยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะการจราจรในเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงทางด้านของถนนพหลโยธินในช่วงเวลานี้จากอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางด้านสะพานควายต่อเนื่องไปทางด้านของแยกกำแพงเพชรไปแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงลาดพร้าวเลยแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านรัชโยธินตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถในช่วงต้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธินค่ะท้ายแถวก็อยู่ประมาณแถวซอยพหลโยธิน24พอผ่านจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชโยธินไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะก็จะมีรถชะลอตัวหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นช่วงประมาณซอยเสนาที่จะเข้าไปทางด้านของแยกเกษตรผ่านจากเกษตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีทีเดียวนะก็ไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนทางด้านถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะคะรถที่ใช้งามวงวานตั้งแต่ตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรฝั่งขาออกมองดูเหมือนจะมีรถเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปเริ่มมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะมาทางด้านของแยกแครายมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกพงเพชรในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะลงมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้รวมถึงตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ก็จะมีรถมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นปัญหาค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ออกไปทางด้านของประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินมาถึงทางด้านของเลียบด่วนในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะก็จะมีรถติด จังหวะสัญญาณไฟรถที่มาจากทางด้านของสุคนธสวัสดิ์ที่จะมาออกทางด้านของเลียบที่จะมาออกทางด้านของเกษตรนวมินทร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีติดท้ายแถวยาวสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะแต่พอเลยออกไปแล้วออกไปใช้ทางด้านของประเสริฐมนุกิจไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาไปทางด้านของเรียบด่วนช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะบนถนนรามอินทราจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาทางวัชรพลตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวบนถนนรามอินทรายังใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็ผ่านจากทางด้านของวัชรพลมุ่งหน้ามาทางแฟชั่นไอซ์แลนด์ต่อเนื่องไปทางด้านของมีนบุรีในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ยังสบายๆนะคะในช่วงบ่ายโมงครึ่งตอนนี้นะคะการจราจรยังใช้การได้แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศตอนนี้ก็ยังไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองดูแล้วเรดาร์ตรวจอากาศจะมีเริ่มมาแล้วเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วนะคะในส่วนของกลุ่มฝนที่ทางด้านเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะที่มีการตรวจพบกลุ่มฝนอยู่ทางด้านของเป็นฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตสะพานสูงลาดกระบังประเวศแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะคะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะที่พื้นที่สะพานสูงลาดกระบังประเวศนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะก็เนี่ยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศก็คือในพื้นที่บริเวณก็คือบริเวณเดียวกันนะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในเขตคันนายาวสะพานสูงและกระบังแล้วก็จะมีที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้ปกคลุมบริเวณเขตคันนายาวสะพานสูงและกระบังประเวศจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วง 13:30 นไปจนถึง 14:00 นก็จะไปมีกลุ่มฝนที่บริเวณกรุงเทพมหานครนะคะที่สะพานสูงและกระบังประเวศแล้วก็มีที่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการก็คาดว่าจะปกคลุมอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่ในช่วง1ชั่วโมงข้างหน้านี้นะก็เนี่ยค่อยๆที่จะคืบคลานเข้ามานะทั้งหมดอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ก็จะมีในพื้นที่ทางด้านของสะพานสูงและกระบังประเวศแล้วนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่แถบๆทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนฟ้าเป็นเรียกว่าเกาะติดกันอยู่ตลอดเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าจะเป็นอย่างที่เขาเตือนกันไหมแต่ถ้าไม่เตือนก็ถ้าไม่ตรงไม่แม่นอันนั้นก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุที่แบบว่า อะไรรุนแรงนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนนะตรงไหนที่จุดไหนที่ทางกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกหนักนี้แล้วก็ตกหนักจริงๆนะส่วนตรงไหนที่ไม่มีลักษณะของการที่มีกลุ่มฝนหรือว่าแจ้งเตือนในตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีเหมือนกันด้วยนะเท่าที่ดูจากเว็บไซต์ windy.com ตอนนี้คือเมื่อวานเนี้ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านของพนมเปญอยู่ทางด้านของพนมเปญประเทศกัมพูชานะกลุ่มฝนใหญ่ๆเลยแล้วก็แช่อยู่ด้วยนะแล้วก็ยังมีกลุ่มเนี้ยก็ค่อยๆเคลื่อนมาทางด้านของทางอีสานใต้แล้วก็ทางด้านของทางตะวันออกของประเทศไทยนะก็เลยจะทำให้มีฝนตกนะคะในช่วงที่กลุ่มฝนตัวเนี้ยเคลื่อนเข้ามานะก็เนี่ยแหละตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของกรมทางหลวงนะคะทางกรมทางหลวงค่ะเผยผลการติดตามปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะภายหลังที่มีการเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอด24ชั่วโมงก็พบว่าประชาชนนั้นใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข35หรือถนนพระราม2ได้อย่างเต็มรูปธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะจากข้อมูลในระหว่างวันที่11ถึงวันที่17กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์ที่3ของการเปิดทดลองให้บริการพบว่ามีปริมาณจราจรรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 29,689 คันต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่2สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนนั้นรับรู้แล้วก็เลือกใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อจำแนกตามทิศทางก็พบว่ามีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครเฉลี่ย 14,386 คันต่อวันซึ่งช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพระราม2ได้ถึง 121.1 ค่ะส่วนขาออกกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณจราจรเฉลี่ยอยู่ที่ 15,303 คันต่อวันช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรได้ร้อยละ 23.1ส่งผลให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ภาคใต้นั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นนะโดยเฉพาะการแยกรถที่เดินทางระยะไกลออกจากการจราจรบนถนนพระราม2ด้านล่างปัจจุบันค่ะประชาชนสามารถใช้ M82 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีทางขึ้นลงที่เปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะทั้งนี้ค่ะรถยนต์4ล้อต้องใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถสำล้อนะคะแล้วก็รถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางไม่จอดรถบนทางยกระดับและก็ให้ปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะผู้ใช้ทางค่ะสามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด82ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลผ่านทางด้าน DOS Highway Radio ทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.highwaytraffic.go.th/radio นะก็เป็นเส้นทางทางด้านของ M82 นะที่บอกว่ามีคนมาใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเฉลี่ยเกือบ 30,000 คันต่อวันทีเดียวนะก็ช่วยทำให้การจราจรบนถนนพระราม2นี่แบ่งเบาไปได้ถึง 20% ทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: ไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ไวเวอร์ใช่สินี่ M Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mplothai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะมีคุณผู้ฟังรูปนะคุณวิรัตนะบอกว่า อยู่สวนนงนุชพัทยานะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าคะเจอฝนหนักไหมแถวๆทั้งนั้นคุณบักเคอินบอกว่าตอนช่วงบ่ายโมงแดดเริ่มมาอีกแล้วแต่ตอนช่วงกลางคืนเหมือนจะมีลมหนาวพัดมาแล้วนะคะก็น่าจะมีเย็นๆบ้างเหมือนกันนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกมาตอนช่วงบ่ายโมงที่เทพารักษ์นี่อุณหภูมิอยู่ที่27องศานะคะแล้วก็สวัสดีคุณตู่ระยองด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายกันค่ะตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรโอ้คุณอารักษ์ค่ะบอกว่าที่รังสิตนครนายกฝั่งขาออกมาจากคลอง14มุ่งหน้ามาทางคลอง16ตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะแต่มีฝนตกแล้วนะคะฝนอยู่ในระดับ1212ประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณวิจารณ์ค่ะเพิ่มเติมการจราจรบนถนนหลังสวนมาจากบริเวณแยกชิดลมนะคะเป็นจุดตัดเพลินจิตมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตัดกับถนนสารสินการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะน่าจะติดสัญญาณไฟไหมที่ตรงทางด้านของหลังสวนฝั่งที่มาจากทางชิดลมมุ่งหน้ามาออกมาทางด้านของสารสินนะคะน่าจะรถเยอะอะค่ะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของหลังสวนในช่วงเวลานี้แล้วก็ในจุดอื่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้การจราจรช่วงที่มาจากอโศกเพชรบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกทางแยกของแยกพร้อมพงษ์ในช่วงนี้ในฝั่งขาออกนี่น่าจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณสัญญาณไฟนะที่ตรงทางด้านของแยกพร้อมพงษ์เลยทำให้รถที่ใช้ถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกในช่วงนี้เนี่ยมีปริมาณหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะโดยเฉพาะรถที่จะรอเลี้ยวขวาส่วนรถที่ตรงไปรถที่ตรงใช้ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะโดยเฉพาะรถที่จะรอเลี้ยวขวาส่วนรถที่ตรงไปรถที่ตรงใช้ทางด้านของเพชร

0: การชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่ตรงแยกพร้อมพงษ์ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงซอยเพชรบุรี38/1เนี่ยแหละค่ะที่จะเลี้ยวเข้ามาทางซอยพร้อมพงษ์ท้ายแถวก็จะอยู่ประมาณแถวๆสหพัฒน์นะคะตรงจุดนี้พอเลยจากแยกตรงนี้ไปแล้วนะที่จะเลี้ยวเข้าพร้อมพงษ์ไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรก็เคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็รถที่ใช้ถนน อโศกดินแดงนะคะที่เลี้ยวมาจากทางด้านของพระราม9มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรช่วงนี้รถเต็มเลยนะรถนี่ชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของบริเวณไปชนแยกพระราม9เลยแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรนะคะผ่านพ้นจากแยกอโศกเพชรมาแล้วมุ่งหน้ามาใช้อโศกมนตรีมาออกสุขุมวิทช่วงนี้ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางด้านของท่าน้ำสาธุประดิษฐ์นะคะทางสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครค่ะเขาแจ้งจะเข้าดำเนินการยกเครื่องสูบน้ำสำรองที่บริเวณสถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์เพื่อที่จะไปติดตั้งทดแทนเครื่องที่เสียเลยมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ปฏิบัติงานนะคะบริเวณทางลงท่าน้ำสาธุประดิษฐ์หน้าสถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะไปดำเนินการยกเครื่องสูบน้ำตอนช่วงนี้แหละค่ะน่าจะเริ่มทำงานกันแล้วทางด้านของ13:30 นตามที่มีการแจ้งเข้ามานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใครอยู่ในเส้นทางตรงนี้ทางด้านของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเขาจะไปทำการยกเครื่องสูบน้ำสำรองนะคะที่ตรงบริเวณสถานีสูบน้ำสาธุประดิษฐ์ก็อาจจะทำให้น่าจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะในจุดที่เจ้าหน้าที่เขามีการเข้าไปทำงานก็เป็นการเอาไปชดเชยเอาไปทดแทนเครื่องที่เสียนะเพราะว่าต้องมีการเตรียมการไว้เผื่อถ้าเกิดว่ามีฝนลงมาอย่างหนักในช่วงเนี่ยวัน2วันนี้นะคะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการสูบน้ำเร่งระบายน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมรับมือสำหรับทางด้านของกรุงเทพมหานครนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดไหนที่เป็นจุดเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะทางสำนักงานเขตต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยเขาก็เวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยฝนตกหนักๆนะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ของสำนักรักษาความสะอาดโยธานะก็มาลงพื้นที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณอารักษ์ค่ะใช้เส้นทางรังสิตนครนายกที่บอกว่าฝนตกนะคุณอารักษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะ
1: ตอนนี้ผมขับเข้าฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพนะฮะ
0: ค่ะ
1: ฝนก็ลงเพลินมากของผมออกจากเส้นคลอง16มา
0: ค่ะ
1: ตอนนี้น่าจะอยู่ราวผ่านหน้าวัดอยุธยารามมาแล้วคร
0: ับ
1: ก็ลงมาตลอดทางนะฮะ
0: หนักไหมตกอยู่
1: ก็มีตอนนี้มีตรงแถวคลอง16อ่ะฮะน่าจะลงหนาเม็ดแล้ว
0: โอ้ฮะ
1: ฮะตอนแรกของผมใช้เส้นคลอง14มุ่งหน้าไปคลอง16ก็คือใช้ที่บัตรน้ำฝนประมาณเบอร์1
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเบอร์2แล้วฮะ
0: โอ้หนักขึ้นนะ
1: พอดูกลุ่มฝนน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาทางฝั่งจังหวัดปทุมธานีอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้ตอนคือแบบว่าเหมือนกับเราขับรถหนีออกมาจากฝนก็เลยเบาบางลง
1: ใช่ครับก็คือผม
0: หรือว่าฝนไล่หลังมา
1: แล้วแต่มันก็ตกตลอดทางนะฮะ
0: ฝนไล่หลังมา
1: ตลอด
0: ไล่หลังมาด้วยไหมคะมองดูแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับตอนนี้ก็คือมองดูกระจกข้างก็ฝนก็ไล่หลังมาคร
0: ับ ค่ะค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็น่าจะตกนานอยู่เหมือนกันดูสภาพแล้ว
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: การจราจรคล่องตัวนะฮะโล่ง
0: ค่ะยังวิ่งได้ดีเน
1: า
0: ะค
1: ่
0: ะยังใช้การได้ดีเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอารักษ
1: ์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอารักษ์บอกว่าแถวๆนู่นน่ะรังสิตช่วงประมาณนู่นนะคลองประมาณคลอง15 16ประมาณนั้นมีฝนตกลงมาแล้วก็ไ

ไล่หลังมาแล้วก็คือว่าคุณอารักษ์เนี่ยขับรถย้อนเข้ามานะใช้เส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าใช่ไหมทางฝั่งขาเข้าหรือขาออกนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรังสิตนครน่าจะเป็นขาออกนะตอนนี้ก็คือออกจากฝนไปแล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยทำให้ฝนเนี่ยเบาบางลงนะคะแต่เท่าที่ดูในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศสำนักการระบายน้ำตอนนี้เนี่ยแถบทางด้านของปทุมธานีใช่ไหมคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะก็น่าจะยังไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่นะอาจจะเป็นแบบว่าฝนหนาเม็ดเท่านั้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าหนักแบบว่าหนักมากๆอะไรเงี้ยเหมือนที่เมื่อวานนี้ตกที่พัทยานะคะคุณผู้ฟังคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทค่ะนั่นก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีอันนี้สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3จะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3เนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์คล้ายๆกันก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยและถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยประเภท1ทางโครงการเองถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยประเภท1เนี่ยแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการนะคะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมอันนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยนะคะรถสำรองให้ยืมใช้เนี่ยก็จะให้ยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3นะคะก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา3เดือน 0% นะคะสำหรับใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กำลังจะมองหาประกันภัยให้กับรถยนต์ของคุณนะคะลองสอบถามข้อมูลกันไปเข้าไปได้นะคะซึ่งจริงๆเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าถ้าคุณรักรถแน่นอนเรื่องของการลดอุบัติเหตุก็จะทำให้ลดน้อยลงแล้วพออุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลงเรื่องของการจราจรก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนะเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางใช่ไหมคะรถก็จะมีการชะลอตัวบ้างเสียช่องทางอะไรไปบ้างนะคะแต่ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกในการขับรถเคารพกฎจราจรก็จะช่วยกันระแวดระวังไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของปัญหาการจราจรไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอคุณมีเรื่องของความร่วมมือกันในส่วนของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทางโครงการเองก็เลยมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ตอบแทนกับคนที่ทำประกันภัยในโครงการคนรักรถตรงนี้ด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือที่อับปางกลางทะเลและศาลสั่งประหารชีวิต4 จำเลยคดีลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
7: เพื่อคุณสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตกลุ่มก่อความรุนแรง4รายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ประชาชนเสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
9: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งส่งผลให้นายนาวีประมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายโดยคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีจำเลย4รายได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4รายแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงและกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวและให้อยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: ไปต่อที่กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสอกาญจนาวารี888ไม่พบผู้ติดค้างในซากเรือพร้อมขยายพื้นที่ค้นหาตามกระแสน้ำคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายน2569ทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและนักดำน้ำอาสากู้ภัยเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ทีมนักประดาน้ำได้ลงสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางรวมทั้งตรวจค้นบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดผลการตรวจไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลืออาจจะลอยออกไปจากจุดเกิดเหตุตามทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทัพเรือภาคที่1จึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อมูลวิเคราะห์จากระบบซาแมปของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งให้ข้อมูลตำบลที่เกิดเหตุกระแสลมกระแสน้ำและระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อคาดการทิศทางการลอยและกำหนดพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่ายเรือประมงและเรือต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในทะเลให้ร่วมเฝ้าตรวจและช่วยค้นหาหากพบเห็นวัตถุบุคคลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งหน่วยงานของกองทัพเรือหรือสอนชนโดยทันทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับกรณีที่ขอทางนะคะจากโรงพยาบาลสกลนครนำเด็กหญิงทารกนะคะวัยเพียงแค่8วันเท่านั้นเป็นโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดเพื่อที่จะส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะออกมาจากที่โรงพยาบาลสกลนครเมื่อตอนช่วงเที่ยงหน่อยๆนะคะแล้วก็เดินทางโดยใช้เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินเข้ามาทางด้านของจากมิตรภาพนะมาทางด้านของพหลโยธินแล้วก็จากนั้นก็จะขึ้นโทเวแล้วก็มาขึ้นทางด่วนศรีรัฐทางด่วนเฉลิมพระนครแล้วก็จะมาลงที่ด่วนยมราชมาทางด้านของเส้นทางถนนพิษณุโลกเข้าราชดำเนินขึ้นสะพานพระราม8มาที่โรงพยาบาลศิริราชนะตอนนี้ล่าสุดนะที่เราสอบถามไปก็คือเดินทางถึงที่อำเภอโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะกำลังจะเข้ามาที่ขอนแก่นแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินนะคะสำหรับเส้นทางที่เดินทางเข้ามานะคะแล้วก็เป็นมิตรภาพสิใช่ไหมเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข2เป็นถนนมิตรภาพนะที่เดินทางเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้ค่ะเราจะไปติดตามการรายงานของคุณบุษบงบุษบาวนิชนะคะบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมกล่าวสุนทรพจน์แล้วนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรียังอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะในการประชุมสหประชาชาตินะคะครั้งที่สมัยที่81ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะโดยนายเสียศักดิ์ปูนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวว่าต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์โลกขนาดนี้มีความแตกแยกมีการแข่งขันนะคะแล้วก็มีซึ่งสหประชาชาติเองก็เป็นแกนนำก็เป็นแกนกลางเนี่ยก็กำลังถูกบั่นทอนเรื่องความเชื่อมั่นด้วยนะคะโดยมองว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการที่จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์สร้างความมั่นใจให้กับสหประชาชาติซึ่งถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวซึ่งเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้ค่ะโดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกและไทยในประเด็นเหล่านี้โดยไทยเองก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศค่ะว่าขณะนี้โลกเป็นกำลังเป็นโลกที่ไร้กติกานะคะเพราะฉะนั้นต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่ยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมก็ไม่ได้เพราะโลกก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแล้วนะคะขณะนี้ไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจเหมือนแต่ก่อนแต่มันมีหลายขั้วนะคะคุ้นแม่เหมือนนะการเมืองมาหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ตอนนี้เขาตั้งระเบียบโลกขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องมีแนวทางของตัวเองเช่นเดียวกันดังนั้นระเบียบโลกที่เราต้องร่วมกันสร้างก็คือมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวบนเวทีสหประชาชาติในวันนี้ล่ะค่ะตามเวลาสหรัฐก็คือ24กันยายนน่าจะเป็นช่วงค่ำๆหรือไม่ก็เป็นพรุ่งนี้เช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็เป็นเรื่องราวความที่ต้องยังคงต้องติดตามกันต่อแล้วก็วันนี้ก็มีคดีสำคัญด้วยเหมือนกันนะที่ไปยื่นฟ้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศForex ด้วยนะคะก็ส่งฟ้องในคุณฟิล์มรัฐภูมิโดนอีกแล้วรวมไปถึงคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุก็โดนยื่นฟ้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดย DSIอันนี้ก็เกินไว้เป็นน้ำจิ้มค่ะ
2: ค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติม
3: ได้
2: ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่ะก็เป็นการติดตามนะในส่วนของการเดินทางไปร่วมประชุมที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมากันที่ สำหรับใครที่สนใจนะอันนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเขาเชิญชวนร่วมฉลองครบรอบ20ปีค่ะถ่ายภาพที่ระลึกนะคะแล้วก็สนุกกับกิจกรรมพิเศษเพื่อที่จะลุ้นรับของที่ระลึกกันกิจกรรมนี้นะคะเริ่มในระหว่างวันที่26ถึงวันที่28กันยายนนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเชิญชวนผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้บริการร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะภายใต้แนวคิดนะคะคือสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 year connecting Thailand to the world driving the future forward นะคะพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นเกม Airport Mania แล้วก็กิจกรรมวาดภาพดิจิตอลนะเพื่อที่จะลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive ค่ะก็คือจะเป็นกระบอกน้ำเก็บความเย็นซองใส่พาสปอร์ตกระเป๋าผ้าแล้วก็ยังมีแท็กกระเป๋าเดินทางอีกด้วยนะซึ่งออกแบบโดยศิลปินชื่อดังก็คือคุณพลอยพิสุทธิ์เชื้ออบเชยนะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึงวันที่28กันยายนนี้ที่อาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น4บริเวณทางลาดฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะเพื่อร่วมกันสร้างสีสันแล้วก็มอบประสบการณ์แห่งความประทับใจในโอกาสครบรอบ20ปีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะทางผู้โดยสารยังสามารถร่วมถ่ายภาพที่ระลึกค่ะกับจุดตกแต่งพิเศษในโอกาสครบรอบ20ปีที่สะท้อนบทบาทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเชื่อมประเทศไทยสู่โลกนะคะแล้วก็มุ่งสู่อนาคตของการเดินทางทางอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคม2569ที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1นะคะบริเวณโถงสายพานรับกระเป๋าหมายเลข11แล้วก็12ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศชั้น2แล้วก็อาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น4บริเวณทางลาดฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะสำหรับใครที่เดินทางในทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกในส่วนของระหว่างประเทศนี่ก็สามารถที่จะไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้นะถือว่าเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งละกันนะระหว่างการที่จะเดินทางทั้งเข้าและออกระหว่างประเทศนะคะส่วนกิจกรรมอื่นๆเรื่องของการถ่ายภาพเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมกันในวันที่26ถึงวันที่28กันยายนนี้นะคะเราช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังเราไปดูสภาพการจราจรกันนะตอนนี้มีข้อมูลนะคะเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรกันไว้นิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่จะไปเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรขอมาที่เรื่องนี้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้ตอนช่วงกลางคืนเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกลุ่มวัยรุ่นมาแข่งรถกันบนถนนวิภาวดีเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ฉันมีสายของท่านพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งค่ะท่านสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตและทางพิเศษโทเวสน.วิภานะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: สวัสดีครับคุณนิตยาครับ
2: ค่ะสารวัตรคะมันเป็นยังไงวัยรุ่นที่เขามาขับรถแข่งกันบนถนนนะคะ
4: คือจริงๆกรณีเนี้ยครับมันเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ช่วงเวลาตีหนึ่ง
2: ค่ะ
4: ผมตอนนั้นเนี่ยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสารวิภาวดีครับปฏิบัติหน้าที่ในผัดกลางคืนนะครับเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจแล้วก็ป.4ป้องกันเหตุ
2: ค่ะ
4: ก็พบกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับ
2: ค่ะ
4: ไม่ใช่กลุ่มรถจักรยานยนต์ครับแก้ไขเป็นกลุ่มรถยนต์ครับ
2: รถยนต์ค่ะ
4: ถูกครับ
2: ค่ะ
4: จำนวน4คันขับขี่ในลักษณะที่ผิดวิสัยของการขับขี่ปกติตอนเวลากลางค
2: ื
4: นคร
2: ับ
4: ก
2: ็คือ
4: การขับขี่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แบบว่าปาดกันไปมาซ้ายขวาครับแล้วก็ขับเป็นกลุ่ม
2: ครับ
4: ผม
2: อือฮึค่ะ
4: แล้วทีนี้ก็แจ้งให้ผมทราบแจ้งให้กับผมทราบใช่ไหมครับผมก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปสืบสวนติดตามนะครับโดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางอาวดีครับก็พบว่าเขาเข้ามาตรงบริเวณราชวิภาครับผม
2: ค่ะเขามาจากฝั่งไหนอะคะ
4: มาจากหน้าศาลอาญาครับ
2: มาจากถนนรัชดา
4: รัชดาใช่ครับแล้วก็มาต่างระดับรัชวิภาถูกไหมครับ
2: ค่ะแล้วก็วนลงวิภาวดีเหรอคะ
4: ถูกครับแล้วก็วนลงวิภาวดีแล้วก็ใช้ช่องทางหลัก
2: ค่ะ
4: ครับตั้งแต่ตรงบริเวณหน้า191จนไปถึงสุดเขตนะครับก็คือตรงอนุสาวรีย์สถาน
2: อ๋อค่ะค่ะ
4: แล้วก็เขาก็ตรวจสอบไปก็ได้ชื่อผู้ขับขี่ไม่ได้ยังไม่ได้ผู้ขับขี่ครับก็ได้ทะเบียนรถนะครับก็ทราบชื่อผู้ครอบครองรถแล้วก็พอตรวจสอบไปอีกลักษณะรถมันเป็นรถแต่งมีการสัญลักษณ์เขียนคำว่าเหมือนตีน้อยครับ
2: เหมือนมาเป็นเหมือนเป็นกลุ่มเขาชื่อนี
4: ้เขาติดไว้บนหลังเขาติดไว้ตรงกระจกหน้ารถนะครับตรงข้างบน
2: ทั้งสี่คันเลยเหรอคะ
4: สองคันครับ
2: ค่ะ
4: ทีนี้เราก็มีการดูในทางสื่อออนไลน์ก็พบว่ากลุ่มเนี่ยมีการชอบเป็นกลุ่มที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องรถแต่งรถถูกครับมีการไปรวมตัวในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างตรงบริเวณปตท.ริสก์แอเรียที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้อะไรเนี่ยครับม
2: ี
4: การขับรถแต่ในโซเชียลเนี่ยก็ปรากฏว่าเขารวมกลุ่มกันเฉยทีนี้เราก็ทราบรถแต่ละคันผู้ครอบครองก็ได้ออกหมายเรียกครับบอกหมายเรียกผู้ครอบครองก็พาผู้ขับขี่เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผม
2: ก็คือเจ้าของรถกับคนขับขี่ไม่ใช่คนเดียวกัน
4: ถูกครับ
2: ค่ะค่ะแล้ว
4: ก็
2: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
4: แล้วก็ไม่มีอะไรครับพอเข้ามาผู้ขับขี่ครับเขาก็ให้การว่าก็ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานมาได้ครับผม
2: ก็คือให้การรับสารภาพ
4: ใช่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้ทำการตรวจยึดรถไปเป็นของกลางในคดีครับแล้วก็แจ้งข้อเก่าส่งพนักงานอัยการเสนอสั่งคดีตามกฎหมายแล้วก็ในกรณีรถยนต์ก็ให้พนักประสานพนักงานอัยการครับผมให้เสนอสั่งขอริบเป็นของแผ่นดินครับ4คัน
2: คนขับนี่เป็นเด็กวัยรุ่นเหรอคะ
4: ใช่ใช่เป็นเด็กวัยรุ่นครับผม
2: ทั้ง4คันเลย
4: ถูกต้องครับ
2: อายุประมาณสักเท่าไหร่กันได้ฮะ
4: ประมาณ20ต้นๆครับ
2: 20ต้นๆเขาให้การว่าไงคือเขาจะนัดกันมาแบบว่าขับรถคือปะเขาเรียกว่าอะไรนะแข่งกันบนทางเลยหรือว่าจะไปไหนกันเลยยังไงฮะ
4: จริงๆวันนั้นเขาไปกินข้าวครับแล้วเขาจะขับกลับบ้านนะครับเป
2: ็
4: นกลุ่มแต่ที่นี่แบบว่าด้วยความคึกขนองเนี่ย
2: ขับรถหวาดเสียว
4: ใช่เป็นบางคืนเขาก็ได้ขับรถใช้ความเร็วปาดกันไปมาซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับเหม
2: ือ
4: นถ้าเปรียบเทียบขับให้ตามกันให้ทันนะครับคันหนึ่งครับหลังก็จะขับให้เร็วกว่าคันหน้าประมาณเนี้ยครับ
2: ก็พยายามเหมือนจะเกาะกลุ่มกัน
4: ใช่เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มถูกครับแล้วก็ขับแซงรถประชาชนครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วในส่วนของตัวคนขับทั้งหมดนี่เขามีใบขับขี่ถูกต้องไหมคะ
4: มีใบขับขี่ถูกต้องครับ
2: คือทุกอย่างถูกต้องหมดใบอนุญาตทะเบียนรถจดทะเบียนเล่มอะไรอย่างงี้มีหมดทุกอย่าง
4: ถูกรถมีการจดทะเบียนถูกต้องมีการต่อพรบถูกต้องต่อภาษีถูกต้องครับ
2: อืมค่ะแต่ว่าคุณมาขับรถบนทางที่ทำให้ผู้อื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้ก็อันตรายนะคะ
4: ถูกคือการขับของเขาเนี่ยคือเขาโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดมันเกิดก็อย่างที่ทราบกันเช่นวิภาวดีมันเป็นหัวใจหลักใช่ไหมครับเป็นถนนหลักเข้าออกประเทศอยู่แล้วม
2: ี
4: รถเยอะครับผมมันก็มีเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินครับผม
2: ค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่เสนออัยการให้เสนอต่อศาลพิจารณายึดรถลิฟต์รถนี่คือลิฟต์ไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ
4: ก็อันนี้ก็คือลิฟต์ไว้ตลอดเลยครับลิฟต์ไว้เป็นตอนนี้ก็ตกเป็นก็ลิฟต์ไว้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับ
2: อันนี้เขาอุทธรณ์ได้ไหมคะ
4: อุทธรณ์ได้ครับผมตามหลักของกฎหมาย
2: ก็อุทธรณ์ได้อือแล้วในส่วนของคนขับล่ะคะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
4: ส่วนคนขับก็ศาลก็ตัดสินจำคุกคนละ1เดือนครับปรับคนละ1หมื่นบาทโทษจำเนื่องจากไม่มีประวัติมาก่อนโทษจำให้จำรอ1ปีครับค
2: ุ
4: มประพฤติ1ปีรายงานตัว4ครั้งแล้วก็ทำกิจกรรมบริการสังคม24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ใบอนุญาตขับขี่180วันครับแล้วก็ติด EM
2: พักใช้ใบขับขี่แล้วก็ติด EM ด้วย
4: ครับแล้วก็ห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่4ทุ่มจนถึง4ครับ
2: โอ้อันนี้ดีนะเนี่ยเพราะว่าคือเราต้องช่วยกับประชาสัมพันธ์กรณีเรื่องของคนที่ปฏิบัติที่ทำแบบเนี้ยจะได้รู้ว่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยคุณจะมีโทษอะไรบ้างคนอื่นจะได้ไม่ต้องไม่กล้าทำนะฮะอย่างงี้ค่ะแล้วนอกเหนือจาก4คันนี้หลังจากนี้เนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีตรวจพบอีกไหมคะ
4: ก็เบื้องต้นวันนั้นน่ะตรวจสอบในกล้องอ่ะครับก็คือมีแค่4คัน
2: ค่ะ
4: แต่จริงๆน่ะทางสนวิภาก็อยากแนะนำนะครับคือจริงๆการขับรถแบบเนี้ยมันอันตราย
2: ค่ะ
4: คือบางครั้งการขับเนี่ยขับปื๊ดปาดใช่มั้ยครับปาดไปมาก็มันไม่เกิดอุบัติก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็เสียมันก็เกิดต่อผู้ใช้ถนนในส่วนรวมก็จะทรัพย์สินเสียหายหรือว่าบางทีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแล้วเจ้าตัวเขาพอรู้ว่าถูกดำเนินคดีแล้วเขามีท่าทีหรือว่ามีเขาเรียกอะไรนะแบบให้การหรือพูดอะไรยังไงบ้างไหมคะ
4: ก็ไม่มีอะไรครับเขาก็ยอมรับผิดรับสารภาพครับผมก็เขาได้ทำการตามดังกล่าวจริง
2: เขาบอกไหมเขาไม่รู้ว่ามีแบบลักษณะแบบนี้ด้วย
4: อ๋อเขาก็บอกว่าการขับของเขามันคึกขนองอะครับ
2: ยอมรับโดยปริยาย
4: ใช่คร
2: ับค่ะค่ะอยากให้สารวัตรฝากไว้นิดนึงเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายคนอะยังไม่รู้นะว่าถ้าคุณขับรถถึงแม้ว่าคุณบอกว่าไม่ได้มาขับซิ่งเพราะอันนี้จริงๆนะเขาก็คือขับรถด้วยความเร็วแต่ไม่ได้เป็นการแข่งเพียงแต่ว่าขับรถเกาะกลุ่มกันไปในลักษณะที่หวัดเสียวบนท้องถนนสาธารณะแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ฝากเตือนไว้นิดนึงในส่วนของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะ
4: ครับก็จริงๆเนี่ยการขับรถเนี่ยการขับรถเร็วไม่เร็วเนี่ยครับถ้าเราขับรถปกติเนี่ยพวกขับเร็วแบบเหมือนแข่งกันหรือปาดกันไปมาเนี่ยมันจะผิดวิสัยอยู่แล้วของการขับรถ
2: ค่ะ
4: แล้วก็จะเกิดถ้ามันจะเกิดพูดง่ายคือสร้างความตกใจหรือตื่นใจกลัวครับให้กับผู้ใช้ทางแล้วก็สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางด้วยครับแล้วก็หลังๆเนี่ยทางสนวิภาเนี่ยได้มีการฟ้องผู้ต้องหาในลักษณะนี้หลายเคสแต่หลังๆเนี่ยสมอัยการนะครับถ้าเกิดมีการขับเป็นกลุ่มแซงกันไปมาซ้ายขวาโดยที่ไม่ต้องแบบมีการระบุว่ามาแข่งเนี่ยครับส่วนมากทางพนักงานอัยการเขาก็จะฟ้องแข่งรถในทางหมดเลยครับ
2: ในข้อหาแข่งรถในทางทั้งหมดเลย
4: ใช่ครับแต่เรื่องในข้อหาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเนี่ยอันนี้มันเข้าอยู่แล้วเพราะมันสร้างความเดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางคร
2: ับ ค่ะค่ะนอกจากรถยนต์แล้วจักรยานยนต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดน้อยลงไปบ้างหรือยัง
4: จริงๆก็เรื่องร้องเรียนของสนวิภาครับของรถจักรยานยนต์แต่ก่อนเนี่ยจะเยอะใช่ไหมครับสมัยในอดีตตรงนี้ตั้งแต่เรามีการใช้โครงการวิภาวดีโมเดลเนี่ยก็การร้องเรียนน้อยลงนะครับแล้วก็สร้างคือพอมันน้อยลงเนี่ยมันก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางรวมถึงคนที่พักผ่อนใช่ไหมครับในเส้นถนนซึ่งมีทั้งคอนโดบ้านอะไรเงี้ยครับให้ประชาชนเขาแบบดีขึ้นประมาณนี้ครับแต่น้อยลงครับน้องเรียนน้อยลง
2: เฉพาะจักรยานยนต์นะนี
4: ่จริงๆก็ใช่ครับก็จักรยานยนต์แต่ก่อนจะรวมกลุ่มเราก็มีการปราบปรามหรือว่าดำเนินการจับกลุ่มอย่างนี้ครับผ
2: มสารวัตรคะกรณีอันนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าประชาชนที่เขาเป็นผู้ใช้ทางผ่านไปผ่านมาแล้วเจอลักษณะแบบอย่างเงี้ยขับรถหวัดเสียวเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เจอได้เลยไหมคะ
4: ได้ครับจริงๆก็มีทางเพจสนวิภาอยู่แล้ว
2: ค่ะ
4: นะครับคือถ้าเห็นพบเห็นก็อย่างแรกเลยก็ถ่ายคลิปวิดีโอแต่ถ้ามาคนเดียวถูกไหมครับการถ่ายคลิปวิดีโอมันลำบาก
2: ค่ะ
4: ก็ให้จดจำวันเวลาไว
2: ้ใช่
4: ว่าก็แล้วก็แจ้งมาทางเพจสนก็ได้ทางตำรวจก็จะมีการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนก็จะมีการไปสืบสวนติดตามตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานคดีต่อไปครับ
2: ค่ะก็คือไม่ต้องแบบว่าโหยเห็นแล้วปุ๊บรีบหยิบโทรศัพท์มือถือถ้ามาคนเดียวเนี่ยถ้ามีกล้องหน้ารถไม่เป็นไรจะได้แบบว่าไม่ต้องถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนั้นก็ใช้กล้องหน้ารถเนี่ยก็น่าจะสะดวกสุดแล้วนะก็แล้วก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
4: เพราะว่าหรือว่าแจ้งมาทางเพจก็ได้ครับหรือว่าจะทำเป็นเรื่องร้องเรียนก็ได้นะครับผม
2: ที่
4: พบลักษณะแบบการรวมกลุ่มแข่งรถหรือว่ารวมกลุ่มกันของพวกจักรยานยนต์รถยนต์ได้หมดครับ
2: ค่ะค่ะก็พังเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ไม่ต้องกลัวว่าคือขอให้จำวันเวลาให้ได้ชัดเจนเพราะว่าไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้นะแล้วก
4: ็
2: เรียกมาดำเนินคดีได้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรขา
4: ครับ
2: ค
4: ่
2: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพันธบทโทผู้ชงเมาทุ่งนะคะสวัสดิ์งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตและทางพิเศษโทเวสนวิภานะก็อันนี้เนี่ยถือว่าคือจริงๆน่ะเกาะคดีก่อนหน้านี้น่าจะมีแต่ว่าไม่ค่อยได้เป็นข่าวเท่าไหร่แต่ที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาใช้เส้นทางหรือว่าคนที่คิดว่าจะ กระทำการลักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่ทำนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจับจริงแล้วก็ยึดจริงด้วยนะรวมถึงยังต้องมีการติดกำไร EM พักใช้ใบขับขี่แล้วก็มีโทษปรับด้วยนะปรับเป็นเงินด้วยนะถึง 10,000 บาททีเดียวแล้วก็เป็นโทษจำคุกเนี่ยคือ1เดือนแต่โทษจำคุกเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกตัดสินจำเลยเนี่ยไม่เคยมีการกระทำความผิดมาก่อนนะครั้งนี้ก็เลยให้รอการลงอาญาไว้1ปีนะแต่ว่าให้พักใบขับขี่180วันแล้วก็ยังมีติดกำไร EM 15วันและก็ให้ไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมถึงให้ริบรถของกลางด้วยริบรถของกลางอันนี้เนี่ยก็ต้องไปทำเรื่องของการอุทธรณ์อีกนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะในส่วนของคนที่จะไปใช้ทางสาธารณะร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ขับรถในลักษณะหวาดเสียวแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครของหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยในกรุงเทพมหานครมีกล้องวงจรปิดเยอะมากสามารถที่จะแบบว่ารับต่อกันเป็นทอดไปเลยนะจนกระทั่งแบบสามารถตรวจสอบได้ว่ารถคันไหนทะเบียนอะไรสีอะไรเนี่ยบางทีบางจุดเนี่ยจะส่องเข้าไปมองเห็นเลยว่าคนขับเนี่ยหน้าตาเป็นไงเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะอันนี้ก็เลย อยากจะฝากเตือนสำหรับใครที่จะใช้รถใช้ถนนแล้วก็จะขับรถด้วยความเร็วในช่วงเวลากลางคืนเป็นที่หวาดเสียวเพราะว่าเขาขับรถแก๊งนี้เนี่ย4คนขับรถในลักษณะปาดไปปาดมาปาดซ้ายปาดขวานะด้วยความเร็วบนถนนตั้งแต่ทางด้านของรัชดาเข้ามาขึ้นมาทางด้านของรัชวิภาแล้วก็วนมาลงทางด้านของวิภาวดีรังสิตออกไปทางเส้นไปทางดอนเมืองนู่นนะคะผ่านทางด้านของพื้นที่ของสน.วิภาไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็จนกระทั่งทราบถึงทะเบียนรถแล้วก็ทำการออกหมายเรียกมารับทราบในส่วนของข้อหาเพราะว่าในส่วนของคนขับต้องเรียกทั้งคนขับแล้วก็คนที่ครอบครองเป็นเจ้าของรถด้วยนะเพราะว่าคนขับนี่เป็นวัยรุ่นกันทั้งนั้นเลยนะอายุ21อายุ20ขับกันมา4คันนะบอกว่าไปทานอาหารมาแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านแต่ด้วยความที่มาด้วยกันก็เลยอยากจะแบบว่าขับเกาะกลุ่มกันไปอย่างเงี้ยนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก็จะมีข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทางหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแล้วก็ขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะแล้วก็หลังจากที่ตั้งข้อหาเสร็จแล้วก็ส่งอัยการส่งฟ้องนะคะก็ส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมืองแล้วก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาออกมานะคะถือว่าเป็นบทเรียนนะแล้วก็หลายๆคนจะได้ทราบไปด้วยว่าถ้าคุณกระทำความผิดอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นกล้องวงจรปิดเห็นแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังได้แจ้งไว้ด้วยหรือไม่นะคะก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังมีคุณชนันตราค่ะแจ้งเข้ามาเป็นสภาพการจราจรขออภัยไม่ใช่สภาพการจราจรคุณชนันตราแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตองสีน้ำตาลนะคะข้างในกระเป๋านี่คือเป็นกระเป๋าใส่กุญแจใบเล็กๆยี่ห้อหลุยส์วิตองสีน้ำตาลข้างในจะมีกุญแจอยู่3ดอกนั่งรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองจำไม่ได้ว่าทะเบียนอะไรจำได้แต่ว่าสีเขียวเหลืองนั่งมาจากที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์วงแหวนราชบินทา2คูบอนไปลงที่สถานีคูบอนนะไปลงที่น่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูคูบอนนะคะเมื่อตอนช่วง 11:00 นที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ลืมกระเป๋าใส่กุญแจหลุยส์วิตองสีน้ำตาลถ้าคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์แล้วก็ไปลงที่สถานีรถไฟฟ้าที่คูบอนตอนช่วง 11:00 นรบกวนช่วยแจ้งข้อมูลกลับมากับทางจสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีคุณอธิปไตยแจ้งบอกว่าลืมซองเอกสารเป็นซองสีน้ำตาลค่ะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการโอนรถนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้ แต่จำคนขับได้บอกว่ารหัสคนขับ214976นั่งมาจากที่ถนนเลียบคลอง2ไปลงที่เทียมร่มมิตรเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะคะลงมาแล้วก็ลืมซองเอกสารเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการโอนรถค่ะบนรถแท็กซี่สีเหลืองนะนั่งมาจากที่ถนนเลียบคลอง2ไปลงที่เทียมร่มมิตรเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาคุณอุดมศักดิ์ค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นหนังสีดำนะคะข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีใบขับขี่นั่งแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาลงที่ซอยบางสีเมือง24เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะพอลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้มีเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ใบขับขี่นั่งรถแท็กซี่สีเขียวมาจากที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปลงที่ซอยบางสีเมือง24เมื่อตอนช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนด้วยนะคะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้ค่ะมีรับแจ้งมาทางออนไลน์ค่ะบนเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับพระราม2ตรงบริเวณหน้าแมคโครบางบอนมีรถกระบะทำท่อ PVC จำนวนมากเลยตกอยู่ในช่องทางด่วนช่องทางขวาของช่องด่วนนะจุดนี้ก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณถนนวงแหวนกาญจนาฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2นะคะหน้าแมคโครบางบอนค่ะมีรถกระบะทำท่อ PVC ตกอยู่บนถนนจำนวนมากเลยนะคะในช่องทางขวาของช่องด่วนตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวนะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันในช่วงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นข้อมูลสำหรับทางด้านของถนนพระรามถนนวงแหวนที่จะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเอกชัยต่างระดับพระราม2แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงนี้แล้วนะตรงต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะคะตรงช่วงหน้าเดอะมอลล์บางแคค่ะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆรถเยอะนะรถเยอะจนมาถึงจุดที่รถกระบะคันนี้เนี่ยทำท่อ PVC ตกตรงช่วงบริเวณหน้าแมคโครบางบอนนะในช่องทางหลักก็รถเยอะเนื่องจากว่ารถที่ทำท่อ PVC ตกเนี่ยอยู่ในช่องทางหลักเลยส่วนช่องทางคู่ขนานก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะรถเยอะแล้วก็จะมีบางช่วงที่มีการชะลอตัวนะอย่างรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานต่างระดับเพชรเกษม

0: พอเลยจากทางด้านของแถวๆศาลเจ้าแม่ทับทิมนะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้ามานะมันก็จะมีทางเบี่ยงใช่ไหมคะทางเบี่ยงเข้ามาทางหลักเนี่ยก็จะชะลอตัวจุดนี้พอเลยตรงแถวๆเนี่ยก่อนถึงหน้าเขตบางแคจะมีทางเบี่ยงจากช่องทางคู่ขนานเข้าทางหลักรถก็จะมีการชะลอตัวตรงนี้นะเน้นว่าสำหรับใครที่กำลังใช้ทางคู่ขนานมานะในถนนวงแหวนกาญจนาจากต่างระดับเพชรเกษมถ้าเกิดว่าวิ่งช่องทางขนานอยู่นะก็วิ่งมาตลอดเลยละกันในช่องทางคู่ขนานนะน่าจะดีกว่าเพราะว่าช่องทางหลักเนี่ยรถเยอะแล้วก็ช้ากันมาตลอดเลยนะคะพอมาถึงตรงบริเวณต่างระดับกระบะพึกทีเนี้ยช่องทางคู่ขนานก็ยังพอเคลื่อนตัวไปได้นะจนมาถึงจุดตรงหน้าแมคโครบางบอนเนี่ยก็ดีขึ้นนะตรงหน้าตรงแถวแถวซอยหมู่บ้าน SK ตรงนี้เนี่ยหน้าโรงเรียนเลิศล่านะคะตรงจุดนี้ก็ยังคงใช้การได้แต่ว่าช่องทางหลักเนี่ยจะช้ากันมาตลอดเลยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับเพชรเกษมลงมาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยนะคะคือรถหนาแน่นคือเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ก่อนขึ้นต่างระดับที่ตัดกับกาลาปพฤกแล้วอ่ะนะคะแล้วก็จนมาถึงตรงบริเวณหน้าแมคโครบางบอนส่วนทางคู่ขนานนี่ยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเพราะรถที่เกิดอุบัติเหตุท่อ PVC ตกนี่มันอยู่ในช่องทางหลักนะคะเลยทำให้ช่องทางหลักของกาญจนาฝั่งขาเข้ามานี่เคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนฝั่งกับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตหนองจอกแล้วก็การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวจากจะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้นะแล้วก็มีกลุ่มฝนอยู่ทางด้านของสระบุรีบ้านหมอนะแล้วก็ไปทางด้านของโซนไปทางด้านปทุมธานีนี่ก็เริ่มมาแล้วนะเริ่มค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วนะดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยบ่าย2โมงจะบ่าย3โมงนี่กลุ่มฝนนี้น่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพในช่วงเย็นๆตอนช่วงที่เลิกงานพอดีเลยนะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาประกาศเตือนบอกว่าเตือนฝนตกหนักมากวันนี้ค่ะในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องถึงวันที่27นะโดยล่าสุดเมื่อตอนช่วง 10:30 นคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการก็ได้มีการติดตามประชุมร่วมติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดแล้วก็แนวโน้มด้วยของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหนักมากเลยนะเพราะจะมีฝนตกหนักมากที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะในขณะที่ช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ25แล้วก็วันที่26ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะรวมถึงบางพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนวันที่27ก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่พิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะสำหรับพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ควรที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางแล้วก็ดำเนินการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่ด้วยนะคะส่วนทะเลคลื่นลมในทะเลเนี่ยยังคงมีคลื่นแรงนะคะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยด้วยโดยอ่าวไทยตอนบนนะแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันแล้วก็อาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรด้วยในวันที่มีฝนฟ้าขนองนะเพราะฉะนั้นชาวเรือก็ควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่กรมอุตุเตือนแล้วนะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ทั้งของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงในโซนทางด้านของตั้งแต่ฝั่งทางด้านตะวันออกมานะคะจากทางด้านของโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นพาดลงมาจากทางด้านของโซนโคราชลงมาทางด้านของอีสานใต้อีสานด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครก็จะเนี่ยจะตกอยู่ตรงโซนทางด้านของทางโซนอีสานตอนล่างเข้ามาทางตะวันออกทางฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดตอนนี้เนี่ยก็ยังอ่วมอยู่นะสำหรับเส้นทางทางด้านของชลบุรีพัทยาจันทบุรีระยองตราดนี่ก็ยังมีฝนอยู่ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยู่ในเส้นทางดังกล่าวตรงนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมเรื่องของการเดินทางวางแผนด้วยนะบางทีถ้าเกิดว่าคุณไปในจุดที่มีจุดเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมแบบน้ำท่วมซ้ำซากนะเพราะว่าจุดของพัทยาเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะว่ามีจุดที่เขาเป็นเหมือนเป็นที่ลุ่มที่แบบเป็นแอ่งอะน้ำท่วมก็ท่วมเป็นประจำนะแต่ก็ถ้าเกิดฝนตกหนักตกแช่อะไรแบบเนี้ยนะก็จะทำให้น้ำท่วมอย่างที่ท่วมเมื่อคืนนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลา

นี้นะคะยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงที่จนถึงวันที่27นี้เลยนะคะพูดถึงเรื่องของคลื่นลมในทะเลคุณผู้ฟังยังติดตามกันอยู่นะในส่วนของภารกิจของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือค่ะเรื่องของการค้นหาลูกเรือสอกาญจนวารีกาญจนวารีนะคะ888ซึ่งอับปางลงในทะเลในพื้นที่สมัยสารนะเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะเมื่อวันที่22นี่นะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะทางด้านของทางกองทัพเรือเองเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสอกาญจนวารี888หลังจากที่เกิดเหตุเรืออับปางลงกลางทะเลนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวันที่23นะคะทางกองทัพเรือภาคที่1ก็ได้ส่งเรือตรวจการหรือเรือต่อใกล้ฝั่ง112แล้วก็มีนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบแล้วก็ยังมีนักดำน้ำอาสากู้ภัยเข้าไปตรวจค้นซากเรือแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะเข้าไปดูแล้วเพื่อที่ค้นหาผู้ที่สูญหายที่ยังตามหากันอยู่นะคะปรากฏว่าไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในเรือค่ะโดยทางด้านของกองทัพเรือเองยังไม่หยุดภารกิจการค้นหานะเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลือจะอาจจะถูกกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำพัดออกจากจุดที่เกิดเหตุนะดังนั้นค่ะทางทัพเรือภาคที่1จึงมีการปรับภารกิจเน้นการค้นหาทางผิวน้ำและทางอากาศโดยใช้เรื่องของข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลจากระบบซาแมปค่ะแล้วก็มีของทางด้านของสอนชนทำการวิเคราะห์ทิศทางกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำนะคะโดยในระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเพื่อกำหนดพื้นที่ในการค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วก็ยังมีการประสานกับทางด้านของเรือประมงแล้วก็เรือที่ปฏิบัติงานในทะเลร่วมเฝ้าระวังด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเบาะแสอะไรต่างๆก็ให้ประสานแจ้งเข้ามาทางด้านของกองทัพเรือหรือว่าทางสอนชนทันทีนะคะก็จะยังเดินหน้าอยู่นะคะในส่วนของภารกิจการค้นหาลูกเรือประมงสอกาญจนวารี888นะคะที่อับปางลงในทะเลแสมสารแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของคนที่ได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งก็มีทั้งหมด15คนด้วยกันนะคะส่วนคนที่ยังค้นหาอยู่ก็ยังต้องค้นหาต่อไปนะไม่หยุดจนกว่าจะค้นหาเจอนะคะมีข้อมูลเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนิดนึงนะสำหรับสภาพการจราจรมีข้อมูลการจราจรที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามานะคะถนนกาญจนาพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9มาจากทางด้านของสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงกิโลเมตรที่13บวก753ไปถึงทางแยกต่างระบางปะอินตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย9ขาออกตั้งแต่ด่านทับช้างมุ่งหน้าบางปะอินเข้าออกคล่องตัวดีนะแล้วก็ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็คุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะเส้นทางทางด้านของกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้าตรงช่วงหน้าแมคโครบางบอนก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุก็คือรถบรรทุกเป็นรถกระบะเนี่ยเขาบรรทุกท่อ PVC มาแล้วปรากฏว่าทำท่อ PVC ตกหล่นอยู่บนถนนนะเลยส่งผลให้การจราจรในฝั่งขาเข้าโดยเฉพาะในช่องทางหลักเนี่ยมีการชะลอตัวแต่เหมือนตอนนี้นะน่าจะดีขึ้นแล้วนะแต่ก็จะมีชะลอบ้างเป็นช่วงๆนะโดยรถที่มาจากทางด้านของที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาต่างระดับเพชรเกษมนี่จะมีชะลอตัวมากเลยก่อนที่จะขึ้นสะพานต่างระดับเพชรเกษมพอผ่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มมีรถสะสมปริมาณมากขึ้นก่อนที่จะผ่านทางต่างระดับตรงกระปะพึกจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวกันมาได้ต่อเนื่องจนมาถึงตรงจุดหน้าแมคโครบางบอนเนี่ยพ้นจากตรงนี้ไปแล้วก็คล่องตัวดีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนและขอรัฐบาลชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความสับสนต่อแนวทางของรัฐบาลโดยนายจรยุทธกล่าวว่าตั้งแต่ปี2566รัฐบาลมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลายด้านรวมถึงการระงับการนำเข้าอาวุธปืนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงหรือปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบจึงต้องการให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลว่าอาวุธปืนที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุเป็นประเภทใดและมาตรการที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะร้านค้าอาวุธปืนนักกีฬายิงปืนสนามยิงปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมยกกรณีตำรวจทางหลวงจับคุมอาวุธปืนของทหารพรานที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเตรียมออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนโดยนายจรยุทธตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือไม่และหากเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงเมื่อใดเพราะยังต้องจัดทำกฎระเบียบฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรพร้อมย้ำว่าการควบคุมปืนเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญแต่การออกมาตรการที่กระทบต่อประชาชนต้องมีความชัดเจนพร้อมให้รัฐบาลชี้แจงและรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นวันชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: รองโฆษกรัฐบาลโต้พิสารปมภาษีสหรัฐชี้อย่านำตัวเลข 12.5% ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีจากภาคแรงงานบังคับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นายพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐแสดงความคิดความเห็นหากผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทำให้สินค้าไทยต้องเผชิญภาษีสูงกว่า 12.5% จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยนางสาวลลิดาระบุว่าการเปรียบเทียบอัตราภาษีของสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดไม่ควรนำตัวเลขการไต่สวนเพียงกรณีเดียวมาสรุปเป็นอัตราสุดท้ายหากจะเปรียบเทียบภาษีสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นผู้วิจารณ์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ใช่นำเพียงตัวเลขเดียวมาสรุปแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะว่า 12.5% ที่กำลังพูดถึงกันนั้นเป็นผลมาจากเซกชั่น301กรณีแรงงานบังคับเพียงส่วนเดียวยังไม่ใช่อัตราภาษีรวมสุดท้ายที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการภายใต้มาตรา301ที่ต้องนำมาพิจารณามี2ประเด็นคือการไต่สวนเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับและการไต่สวนเรื่องกำลังผลิตและการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างขณะที่บางประเทศอยู่ภายใต้การไต่สวนมากกว่านั้นซึ่งอัตรา 12.5% ที่ไทยได้รับในกรณีแรงงานบังคับจึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้อัตรา 10% โดยมีปัจจัยจากการผูกพันภายใต้ ART กับสหรัฐซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับผลกระบวนการเซ็กชั่น301ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะ

0: ระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้นะคะคุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะที่ไปจากหนองแคมุ่งหน้าไปทางด้านเลี่ยงเมืองสระบุรีการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะก็ใช้การได้แต่เพิ่มเติมมาบอกว่าถนนพหลโยธินฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้าไปทางกม .78 จุดพักรถปตท.เข้าออกยังคล่องตัวดีนะแต่ว่ามองไปทางสระบุรีบอกว่ามีเมฆดำๆตั้งเขาอยู่แล้วนะคะเป็นสภาพการจราจรรวมถึงสภาพอากาศด้วยนะแถบทางด้านของสระบุรีคุณตู่ระยองบอกว่าเริ่มเห็นตั้งเขากันมาแล้วนะเขาฝนนะอันนี้ก็คาดว่าอย่างที่บอกนะน่าจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครน่าจะมาถึงตอนช่วงเย็นๆพอดีช่วงเลิกงานพอดีเลยมาทันเลิกงานพอดีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะในวันนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะคะที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพชั้นในแถบทางด้านของถนนพระราม1มองดูแล้วนี่เริ่มมีการจราจรรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ช่วงที่มาจากทางเจริญผลที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันแล้วก็พอผ่านทางด้านของแยกปทุมวันไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกรับประสงค์ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะทางด้านกลับกันที่มาจากบริเวณแยกรับประสงค์มุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าก็ยังไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านแยกปทุมวันในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะออกไปทางด้านของเจริญผลยังไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ในช่วงเวลานี้ค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยเองเนี่ย เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกในครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนั่นที่เห็นชัดๆเลยเพราะว่าจะมีคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะที่เข้าร่วมประชุมในระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเขาก็คาดว่าจะมีคนที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะก็จะส่งผลให้เม็ดเงินมีการสะพัดขึ้นทันทีเลยทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็จะได้อานิสงส์เต็มๆไปจากผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมอีกด้วยภายใต้แนวคิดหลัก ขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยจะมีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันรวมไปถึงยังยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากลอีกด้วยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสเป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกนะคะที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญค่ะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ค่ะ am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook นะคะคือที่ am2026thailand นะคะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเข้าสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้เป็นการประชุมระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่ในระดับอาเซียนอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่าเป็นการประชุมในระดับโลกเพราะฉะนั้น เรียกว่าโอกาสสำคัญสำคัญก็จะเข้ามาในประเทศไทยนะสำหรับใครที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการประชุม IMF ในครั้งนี้เนี่ยก็ติดตามได้ในช่องทางเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของทางด้านของ PM 26 Thailand ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมากันที่สภาพการจราจรคุณอารันเหรอคะคุณอารันบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีมีฝนตกเป็นละอองแล้วนะแล้วก็อากาศครึ้มๆด้วยอะค่ะขอบคุณมากเลยนะแถวบางพลีใช่ไหมคะฝนเริ่มมาแล้วคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจบอกเทพรักษ์สมุทรปราการตอนที่ส่งข้อความมานี้บอกว่าวัดอุณหภูมิได้31องศาแล้วก็คุณพักแค่อินก็บอกว่าแวบไปดูเรดาร์ในแอปของจสร้อยเห็นกลุ่มฝนกระจายหลายพื้นที่สีเขียวๆพัดลงทะเลบางส่วนแล้วแล้วก็มาทางสระบุรีนครนายกก็มีแต่แถวรังสิตฝนยังไม่ตกนะคะคุณมีทางด้านของคุณอภิชาติสวัสดีค่ะคุณอภิชาตินะก็ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ติดตามรับฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะรายงานจสร้อยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นี่เข้าไปติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะก็จะได้ทราบข่าวคราวเช่นเดียวกันเพราะว่าทาง YouTube เนี่ยที่อยากจะให้ติดตามกันเพราะว่าเวลาที่เรามีภาพจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีกรณีอย่างเช่นคนหายอย่างเงี้ยเวลาแจ้งคนหายเข้ามาใช่มั้ยคะภาพเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเวลาแจ้งคนหายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นภาพดิฉันแบบบางทีอธิบายไปว่าหน้าตาคนหายเป็นยังไงมันก็ยังเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นภาพแล้วเนี่ยมันเห็นนานๆแล้วมันจะจำติดตาค่ะพอติดตาแล้วมันก็จะคุ้นๆก็ช่วยกันสังเกตสังกาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเวลานอกสักครู่นะคะ

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรต้นต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มองเห็นการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนราชวิถีนะดูจากกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV รถที่มาจากทางด้านของแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีตอนนี้เนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะคะ เริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตั้งแต่ตรงบริเวณแยกบางพลัดแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาจนถึงตรงบริเวณสะพานขาวในช่วงนี้เนี่ยพอหลุดจากสะพานขาวมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะมาจนถึงทางด้านของแยกสังฮีตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะมาจากผ่านจากทางด้านของแยกสังฮีนะคะเข้ามาตรงช่วงบริเวณทางแยกราชวิถีช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่แต่ว่ายังคงตามกันมาได้ตลอดนะแต่ฝั่งกลับกันที่ไปจากทางด้านของแยกราชวิถีมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสังฮีในแยกส่วนลื่นนะคะขออภัยแยกการเรือนในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากการเรือนมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสังฮีช่วงนี้ก็รถเยอะนะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะไปตามจังหวะสัญญาณไฟนะฮะตรงช่วงนี้การเคลื่อนตัวเนี่ยยังตามกันไปเรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟยังไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอุปสรรคมาจากเรื่องของอุบัติเหตุหรือใดๆทั้งสิ้นนะก็เนื่องจากว่ามีรถเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีโรงเรียนเลิกด้วยนะแถวๆทางด้านของถนนราชวิถีช่วงสังฮีตามตรงแยกเนี่ยจะมีโรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนเลยนะคะก็เลยอาจจะทำให้รถเนี่ยมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จากทางด้านของสะพานจากสังฮีเนี่ยขึ้นสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนมุ่งหน้าไปลงทางด้านของแยกบางพลัดช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะต่อเนื่องไปทางด้านของถนนสิรินธรไปต่างระดับสิรินธรหรือว่าต่างระดับสายใต้เก่าตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากบรมชนนีมาทางด้านของต่างระดับสายใต้เก่าจะมาใช้ทางด้านของสิรินธรฝั่งขาเข้าหรือว่าจะมาทางด้านของบรมชนนีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาค่ะบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะมาจากทางด้านของแยกท่าพระมุ่งหน้าออกมาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องมาแยกบรมเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะผ่านจากแยกบรมไปแล้วไปทางด้านของบางพลัดไปทางบางอ้อต่อเนื่องขึ้นสะพานพระราม7ก็ยังคงใช้การได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันนะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้อาจจะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เป็นแนวทางเบี่ยงตรงช่วงแถวๆหน้าโรงพยาบาลสังฮีนะโรงพยาบาลยันฮีนะคะตรงจุดนี้ก็จะทำให้รถเนี่ยจะต้องเบี่ยงกันเพราะมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยแต่โดยภาพรวมถือว่ายังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะมาจนถึงตรงบริเวณแยกบางพลัดแล้วก็จะมามีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของจุดกลับรถตรงซอยจรัญสนิทวงศ์44นะก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงทางด้านของแยกบรมตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวเนื่องจากเป็นจุดกลับรถนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ท้ายอยู่ที่ประมาณสักซอยจรัญ60เป็นจุดที่เริ่มมีปริมาณรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงช่วงของก่อนที่จะถึงทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าบางยี่ขันจากนั้นมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบรมมาบางขุนนนท์แยกไฟฉายอันนี้จะเริ่มมีรถสะสมตรงช่วงของบริเวณก่อนผ่านแยกไฟฉายนะคะผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยตรงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงทางด้านของแยกท่าพระเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนประชาธิปกเรามาดูทางฝั่งทนกันบ้างนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนประชาธิปกลงมาจากสะพานพุทธสะพานพกพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกบัดแขกช่วงนี้นี่มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะ เริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ตรงสะพานพระปกเกล้าเลยนะคะลงมาถึงตรงบริเวณช่วงของวงเวียนเล็ก
ก็จะมีการชะลอตัวในช่องทางที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาก็มีคนเลี่ยงมาใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาเลยจากทางวงเวียนเล็กมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกบ้านแขกเลยจากทางด้านของวงเวียนเล็กนะคะมุ่งหน้าเข้ามาแยกบ้านแขกช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะ

0: ค่ะก็อาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงของถนนประชาธิปกฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกเข้ามาวงเวียนใหญ่อะค่ะก็เลยจะทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี้ยก็จะมีการชะลอตัวไปนะแต่พอเข้าวงเวียนใหญ่วนรอบวงเวียนใหญ่มาทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินมาแยกตักสินมาทางด้านของมหิสวรรค์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกมหิสวรรค์ค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตักสินต่อเนื่องเข้าวงเวียนใหญ่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งที่วนจากทางด้านของวงเวียนใหญ่จะไปทางถนนประชาธิปกมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกอันนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงแต่ว่ายังไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะตรงขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะตรงบริเวณถนนตรงใต้สะพานพุทธเนี่ยที่ลอดใต้สะพานพุทธลงมาจากสะพานพุทธแล้วก็จะผ่านไปทางหน้าของหน้าปากคลองตลาดถนนจักรเพชรตรงนี้เนี่ยจะมีรถเยอะนะคะจะมีรถเยอะแล้วก็รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงแถวๆหน้าตลาดปากคลองตลาดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินไปตรงแถวๆเนี้ยแถวปากคลองตลาดนี่เหมือนกันก็รถติดมากเหมือนกันนะคะตรงบริเวณใต้สะพานพุทธที่จะลอดใต้สะพานพุทธแล้วก็ผ่านตรงบริเวณหน้าปากคลองตลาดรถนี่จะมีการคือจะบอกว่าไปได้ขยับไปได้ทีละนิดทีละนิดนะแต่ว่าพอพ้นจากตรงบริเวณหน้าตลาดปากคลองตลาดไปแล้วเนี่ยก็จะไปได้นะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ปากคลองตลาดฮิตขึ้นมาอีกแล้วฮอตมาอีกแล้วนะในโซเชียลถ้าเกิดว่าคนดูในโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่ามีคนไปทำคอนเทนต์กันเยอะอีกแล้วนะเป็นคอนเทนต์ทำอะไรนะเป็นแบบมวยผมแล้วก็มีพวงเป็นมวยผมดอกไม้อะแล้วก็เป็นพวงมาลัยสวยๆที่เป็นพวงมาลัยคล้องมือคล้องแขนเนี่ยนะแล้วก็ไปถ่ายรูปกันบนสะพานพุทธกลับมาอีกแล้วคอนเทนต์นะบางทีนอกจากมีพวงมาลัยแล้วก็ดอกบัวก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันโหนี่คุณผู้ฟังจะว่าไปดาวนี่ดูจากกล้องวงจรปิดเห็นบนสะพานพุทธเนี่ยก็ยังเห็นนะเห็นแบบคนไปยืนถ่ายรูปบนสะพานพุทธกันนะอย่างที่บอกนะว่าเขาก็กลับมาคิดกันอีกแล้วเป็นมวยผมเอาดอกไม้ดอกไม้ดอกรักที่ทำเป็นพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีดอกบัวด้วยมวยผมเสร็จแล้วก็ไปพันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีเป็นพวงมาอย่างเงี้ยแล้วก็สวยๆแต่งตัวถ่ายรูปกันอันนี้ดีนะเพราะว่าเป็นการทำให้การขายดอกไม้ที่ปากคลองตลาดเนี่ยก็จะมีแบบบรรยากาศคึกคักมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าที่ปากคลองตลาดก็จะขายดอกไม้ได้จริงๆราคาก็ไม่แพงนะพวงนึงก็ประมาณสัก40บาทเขาคือเป็นการฝีมืออ่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นพวงมาลัยแบบที่เราไหว้พระที่แบบว่าบางพวง10บาทก็อาจจะไม่ค่อยแบบว่ามีงานละเอียดมากนะแต่อันนี้ก็เป็นงานละเอียดพอสมควรเลยนะคะประดับอยู่ที่บนมวยผมที่ศีรษะของสาวๆบางผู้ชายก็มีแล้วนะตอนนี้ผู้ชายก็เอาดอกพุทธดอกรักหรือไงเนี่ยเอามาร้อยเป็นสายสะพายแล้วก็จะไปทำเป็นพวงอยู่ตรงช่วงตรงปลายนะแล้วก็ถือดอกบัวกำดอกบัวก็ยังได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะก็ไปถ่ายภาพกันสวยๆเลยตอนนี้เห็นคนเดินแบบว่าเด็กวัยรุ่นเนาะเด็กวัยรุ่นเจนซีเนี่ยไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์สร้างบรรยากาศคึกคักขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งที่ปากคลองตลาดนะใครที่แบบว่าคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะช่วงของเจน Y เจน C นะจริงคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่ก็เห็นมีไปถ่ายด้วยเหมือนกันนะคะก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันสร้างบรรยากาศคือใครจะว่าไงไม่รู้แต่ฉันชอบเหมือนกันสวยดีแล้วมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นบรรยากาศมีทำให้แบบชาวต่างชาติปากคลองตลาดก็ใกล้ๆกับทางด้านของสนามหลวงใช่ไหมคะแถวๆท่าเตียนตรงนี้ก็จะมีแบบว่ามีชาวต่างชาติ มาไหว้พระมาชมความงามของทางวัดพระเชตุพนทางวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังพอมาเห็นแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากจะถ่ายรูปด้วยแถวแถวท่าเตียนเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คที่เวลานักท่องเที่ยวมาจะต้องถ่ายรูปจากทางฝั่งท่าเตียนแล้วก็จะไปเห็นที่ทางด้านของวัดอรุณเนี่ยเดี๋ยวดิฉันมีทางด้านของคุณพลอยเป็นเจ้าของร้านพลอยปากคลองตลาดนะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศคุณพลอยคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพลอยตอนนี้ปากคลองตลาดเป็นยังไงบ้าง
1: คึกคักมากเลยค่ะปากคลองตลาดตอนนี
0: ้ดีไหมดีไหม
1: แตกต่างกับเมื่อก่อนมาก
0: บรรยากาศอันนี้มันเริ่มต้นยังไงคะคุณพลอย
1: มันเริ่มต้นอยากพูดได้เนาะเมื่อก่อนสมัยนั้น
0: ค่ะ
1: 5-6เดือนมาแล้วทางโน้นเขาจะมีช่อใช่ไหมเขาก็จะถือช่อแล้วก็มาบัวพอดีน้องกระเทยคนหนึ่งอ่ะเขาจะมาแหวกแนวไงเขาจะมาที่ทางร้านเราผูกผมน้องน้องคนนั้นน่าจะเป็นคนดังมั้ง
0: อืมค่ะ
1: น่าจะมีคนติดตามเยอะอ่ะทีนี้เขาก็ตามกันมาไง
0: เขา
1: แต่ละคน2คนเพิ่มมาเรื่อยๆ
0: เขามาบอกว่ายังไงบอกว่าให้อันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะที่ไปมวยผมเนี่ยค่ะ
1: เป็นอะไรปลูกผมก็บอกว่าเอ้าไม่ถือดอกบัวเขาไม่ถือเขาจะแหวกเนี่ยเขาบอกเขาก็จะเอาอะไรมามัดผมเขาบอก
0: อือแล้วก็ถ่ายรูป
1: ใช่เขาไปลงทีนี้เขาก็ตามมาวันละ2-3คนก็เพิ่มมาเรื่อยๆค่ะ
0: เราตอนแรกเราแบบว่าเอะใจไหมเอ๊ะทำไมคน
1: มาไม่ได้สนใจเลยใช่ให้ทำอะไรแล้วก็ทำหมดนะคะ
0: อืมแล้วพอตอนหลังเริ่มฮิตขึ้นมามีคนมาเยอะๆเนี่ยเราเริ่มแบบว่าเอ๊ะมันมากกว่าปกติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่มากกว่าปกติดาราอะไรก็มาเยอะ
0: เยอะเลย
1: เมื่อก่อนนะทำแค่120แต่ตัวนี้พอของลงเยอะของทุกอย่างก็แพงขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก30 บาทเป็น150
0: อันนี้หมายถึงที่มาลัยมวยผมเนี่ยนะคะ
1: ใช่ค่ะขายเท่ากันทุกร้านแหละ
0: อ๋อแล้วมันมีกี่แบบคะเนี่ยอันนี
1: ้มันก็จะมีหลายสีมันมีขาวชมพูฟ้าเหลืองแดง
0: อืมงานแต่ละอันเนี่ยคือมันจะต่างกันไหมคะหมายถึงว่ารูปแบบหรือว่าเขามีสั่งอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ไม่มีแตกต่างค่ะเหมือนกันหมดนอกจากบางคนเขาจะอยากได้แบบยาวแล้วก็เพิ่มชายให้ค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: เราก็จะเพิ่มชายให้
0: เราก็คือทำเฉพาะมาลัยใช่ไหมส่วนของมวยผมนี่ใครไปมวยให้ฮะ
1: มันเด็กที่ร้านเนี่ยค่ะเด็กขายมาลัยนี่แหละเมื่อก่อนแล้วก็ขายมาลัยไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่นี่แหละ
0: ม
1: าเด็กที่ร้านก็มัดผมให้ด้วยปลูกมาลัยให้ด้วยค่ะภายใน150ค่ะ
0: อ๋อก็รวม
1: ทำให้ทุกอย่างเลย
0: รวม
1: หมดเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มีคลิปดำมีหนังยางทำให้หมดทุกอย่าง
0: ค่ะส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นวัยไหนที่ไป
1: วัยรุ่นกลางคนเด็กผู้ใหญ่ทำหมดตอนนี
0: ้มีผู้ใหญ่ด้วยค่ะมีทุกวัยเลย
1: มีผู้ใหญ่ด้วยค่ะมีทุกวัยเลย
0: ดีเนาะแบบว่าไม่ใช่เฉพาะแบบของวัยรุ่นอย่างเดียวเนาะแต่ถึงมีทุกเจนเลยแบบนี้
1: ทุกวัยเลยผู้ชายเขาก็มัดกันนะเดี๋ยวนี
0: ้ผู้ชายเขาไปติดไว้ไหนฮะ
1: ใช่เขาก็ติดมาข้างๆนี่แหละถ้าคนผมยาวหน่อยก็ติดมาข้างๆนี่แหละ
0: อืมแล้วรูปแบบอันนี้เนี่ยนอกจากมวยผมขึ้นไปแล้วมีแบบอื่นไหม
1: มีบางคนก็ปล่อยผมมั่งก็มัดข้างๆอะค่ะเวลาถ่ายรูปมันจะได้มองเห็นมันจะได้สวย
0: อืมค่ะ
1: ค่ะ
0: วันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะแตกต่างกันไหม
1: มันอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยคนเยอะมากต่อแถวยาวถึงเซเว่นนู่นแต่นี่ก็เดี๋ยวนี้มันทำกันเยอะทำทุกร้านละ
0: ก็คือ
1: กระจายกันไปก็แน่นอยู่ค่ะคนเยอะ
0: ทุกคนพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มออกเลยทีนี
1: ้ตายิ้มออกค่ะ
0: คือตอนแรกเนี่ยเป็นดอกบัวใช่ไหมฮะเป็นดอกบัวมาก่อน
1: ตอนแรกเป็นดอกบัวค่ะ
0: แล้วมันก็จะซาไปช่วงหนึ่ง
1: ซาไปอันนี้ก็ประมาณคงเดือน2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะประมาณนี
0: ้แหละแล้วนอกจากเข้ามวยผมแล้วเนี่ยก็เห็นบางคนก็ยังมีถือดอกบัวด้วยใช่ไหม
1: ค่ะค่ะไม่ถือดอกบัวด้วยค่ะ
0: มีดอกบัวแล้วมีมาลัย
1: ค่ะ
0: มาลัยคล้องมือคล้องแขนก็มีด้วยใช่ไหมคะ
1: คล้องแขนก็มีจะเอาคาดข้างก็มีแล้วแต่เขาจะสั่งทำแบบไหนก็ทำได้หมด
0: ราคาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงแพงสุดนี่เท่าไหร่คะ
1: ตอนนี้อ่ะเริ่มต้นมัน150
0: ค่ะ
1: ถ้าแพงสุดก็250 300
0: หมายถึงเฉพาะมวยหรือไงคะ
1: เฉพาะมวยบางคนเขาก็เอารักยาเอาชาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะ250ไป300ถ้าปกติเลยก็150ค่ะตอนนี
0: ้อ๋อค่ะดิฉันเห็นบางคนเนี่ยมีเป็นแบบว่าดอกบัวเอามาร้อยเป็นมวยด้วยเหมือนกันก็มีใช่ไหมฮะอันนั้นเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะมีค่ะตอนนี้ค่ะ
0: อันนั้นราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นดอกบัว
1: น่าจะเท่ากันมั้งแต่ที่ร้านก็ได้รับทำพอรับทำไปก็ทำไม่ทันแล้ว
0: อ๋อทำไม่ทันแล้วโอ้โหดีจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยราคาดอกไม้เมื่อสักครู่บอกว่าราคามันขึ้นมัน
1: ใช่ราคามันขึ้น
0: มันขึ้นที่อันไหนคะ
1: มันใช่มันก็ขึ้นตัวที่คาดมันก็ขึ้นค่ะ
0: หมายถึงเป็นดอกลักดอกพุธ
1: ดอกรักก็แพงค่ะดอกรักดอกพุธคุณหญิงดอกผาขึ้นทุกอย่างเลย
0: ขึ้นทุกอย่างเลย
1: เราต้องไปซื้อใช่เราต้องไปซื้อเข้ามาประกอบอันนั้นจะตกไอ้กำไรอันละ30บาทต่อหัวละ30บาทเรามวยผมมาด้วยค่ะ
0: อันนั้นก็ถือว่าเป็นค่ามวยผมให้เนาะ30บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตอนนี้ก็คือทำให้ในบรรยากาศที่ทางด้านของประคองตลาดก็มีผู้คนมามีคนไทยมีต่างชาติ
1: คนไทยต่างชาติคนจีนก็เยอะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เยอะ
0: มีแบบว่าใส่ชุดไทยมาแล้วมานั่งมวยผมให้เลยไหม
1: มีค่ะ
0: มีด้วยอีก
1: ส่วนมากก็จะใส่ชุดขาว
0: ไ
1: ม่ร
0: ู้
1: นะส่วนมากจะใส่ชุดขาวสีชมพู
0: แต่ได้เข้ากับ
1: เยอะมาก
0: แบบมวยผมอันนี้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องขอบคุณย้อนไปทางด้านของอินฟูที่เป็น LGBT เนาะที่เป็นคนเริ่มต้น
1: ตอนนี้อ่ะเมื่อวานหลานคุยกับเขาตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ทำไปอย่างนั้นเขาไม่คิดจะดังขนาดนี้เขาบอกเขาจะกลับมาวันไหนเขาจะแวะมาที่ร้านเขาบอก
0: เดี๋ยวบอกว่าให้เขาให้เขาไปคิดคอนเทนต์ใหม่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรอีกนอกจากมวยผมแล้วจะได้เป็นการกระตุ้นบรรยากาศที่ประคองตลาดเพราะว่าม
1: ันจะได้คึกค
0: ัก ใช่เพราะว่า
1: เมื่อก่อนนี่นั่งหลับกันนี่ไม่มีเวลานั่งหลับละ
0: ตลอดเวลาช่วงปกติแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนช่วงเวลาอย่างเนี้ยเราขายดอกไม้เป็นยังไงบ้าง
1: มันนี่กลับมาก่อนนะได้แต่ขาประจำลูกค้า
0: ค่ะแต่ตอนนี้นี่รถติดเลยเนาะคลองตลาดทั้งรถทั้งคนเต็มไปหมดเลย
1: น้อยให้เขามานั่งหน้าร้านเราเนี่ย
0: ลูกค้ามาลูกค้ามา
1: ล
0: ู
1: กค้ามาค
0: ่
1: ะ
0: ลูกค้ารออ่ะถ้าอย่างนั้นไม่รบกวนแล้วค่ะไปรีบไปรับลูกค้าเลยละกันนะคะ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพลอยขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะเนี่ยล่ะเป็นบรรยากาศใช่มั้ยถ้าเกิดว่าใครดู YouTube อยู่จะเห็นนะว่าเป็นน้องผู้หญิงนะแล้วก็ไปมวยผมคือเขาทำคอนเทนต์เนี่ยแหละไปมวยผมที่ประคองตลาดมาแล้วก็มาไหว้พระที่วัดพระเชตุพนนะก็นอกจากที่มวยผมแล้วก็ยังมีช่อดอกไม้มีอะไรที่เขาถือมาด้วยชอบดอกบัวนะอันเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยในราคา150บาทก็ต้องให้นะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือด้วยแล้วก็คุณเก็บภาพอันเนี้ยไว้ดูได้ตลอดไปเลยนะในส่วนของภาพสวยๆแบบนี้นะใครไปที่ประคองตลาดในช่วงนี้ก็อย่าตกเทรนนะต้องตามเทรนได้ทันว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วก็มุมที่เมื่อสักครู่นี้เห็นที่ท่าเตียนแล้วก็จะเห็นทางด้านของวัดอรุณเป็นฉากหลังสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะตรงนี้เป็นลานหน้ามิวเซียมสยามเขาเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่พอจับประคองตลาดแล้วก็เดินกันไปที่มิวเซียมสยามไปถ่ายรูปสนามหญ้าทางด้านหน้าสวยมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวใครทนไม่ไหวแวะไปประคองตลาดไปซื้อดอกไม้มาถ่ายภาพเป็นคอนเทนต์แบบนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส.
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: GI

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชทมากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัด

คุณผู้ฟังคะมีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2นะคะเป็นช่วง อันนี้รับแจ้งมาจากชก.พระราม240เป็นพระราม2ฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟมาทางมหาชัยเมืองใหม่นะคะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วน ตอนนี้เนี่ยเราสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางด้านของสภ.เมืองสมุทรสาครบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่ก่อน15นาฬิกาแล้วนะคะรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถพ้นขีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถแล้วก็เก็บของที่ตกหล่นพ้นขีดขวางเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นภาพอุบัติเหตุที่บนทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะคะ ตรงช่วงที่มาจากสะพานข้ามทางรถไฟมาถึงมหาชัยเมืองใหม่จุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟพอดีเลยนะก่อนหน้านั้นก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนพระราม2อาจจะมาเจออุบัติเหตุรายนี้ก็เลยทำให้การชะลอการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยมีการชะลอตัวนะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปหมดแล้วการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางนะคะตรงบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดเพื่อทำการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม1ช่องจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณบริษัทเคมีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมจำกัดเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่5กันยายนเวลา22นาฬิกานะคะจนถึงวันที่30กันยายนเวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะคะแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าสนามหลวงก็สามารถสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะดังนั้นค่ะหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข02-168-3460-68นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางด้านของรฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยคงต้องร่วมกันยินดีนะคะงานจราจรสภ.เมืองนนทบุรีขอเชิญชวนประชาชนแล้วก็พี่น้องคนไทยนะร่วมกันแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง

ทีมชาติไทยนะคะซึ่งทางด้านของเทศบาลนครนนทบุรีค่ะเขาจะมีการจัดงานแสดงความยินดีแล้วก็ขบวนแห่นักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเพื่อร่วมกันต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจากความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะโดยอันนี้เนี่ยคุณผู้ฟัง15:30 ก็คือตอนนี้เลยนะเขาจะมีการตั้งขบวนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่บริเวณห้างเดอะมอลล์งามวงวานค่ะ16:00 เขาก็จะเริ่มขบวนแห่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในเส้นทางที่กำหนดไว้นะเส้นทางที่กำหนดไว้ก็จะมีเดี๋ยวนะสำหรับเส้นทางที่เขาจะเดินทางไปนี่เดี๋ยวนะไม่ได้แจ้งไว้นะว่าตรงไหนเขาบอกว่าขบวนแห่จะเริ่มเคลื่อนออกตามเส้นทางที่กำหนดไว้นะคะมุ่งหน้าสู่ท่าน้ำนนทบุรีนะคะมาทางด้านของเดี๋ยวทางด้านนอกดิฉันขอเส้นทางนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเขาจะไปทางไหนแต่ว่าถ้ามาจากทางด้านของงามเดอะมอลล์งามวงวานใช่ไหมคะก็จะใช้เส้นทางงามวงวานฝั่งขาออกไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยวทางด้านของทางแครายหรือว่าจะตรงไปทางด้านของรัตนาธิเบศนะคะก็คือขบวนนี้จะเริ่มออกจากที่เดอะมอลล์งามวงวานในช่วง16:00 นแล้วก็จะไปมีงานจะมุ่งหน้าปลายทางอยู่ที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนนะคะท่าน้ำนนแล้วก็18:00 เขาจะมีงานเลี้ยงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะแล้วก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลา21:30นะคะก็ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ขบวนเคลื่อนผ่านเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวหรือปิดการจราจรเป็นช่วงๆตามเส้นทางขบวนแห่ในงานจราจรของสภ.เมืองนนทบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางตามแผนผังดังกล่าวด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าขบวนนี้เคลื่อนออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้มีการประชาสัมพันธ์กันอีกช่วงหนึ่งนะแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะดิฉันว่าใครหลายๆคนที่ผ่านไปทางด้านของงามวงวานในช่วงนั้นเนี่ยเห็นขบวนแห่ของนักกีฬาก็อย่าลืมแสดงความยินดีกับทางด้านของนักกีฬาอันนี้เขาคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมนะมาให้กับทีมกับประเทศไทยนะก็ต้องร่วมกันแสดงความยินดีในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะออกจากทางด้านของเดอะมอลล์งามวงวานไปที่ท่าน้ำนนทบุรีนะเส้นทางที่จะไปท่าน้ำนนทบุรีเนี่ยจริงๆเขาก็จะไปได้ทั้งจากทางด้านของเดอะมอลล์งามวงวานไปที่บริเวณแยกแครายนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของตีวานนท์แล้วก็ไปเลี้ยวที่ทางด้านของแยกตีวานนท์ใช้ถนนประชาราษฎร์ตรงไปก็ได้หรือจะไปทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบเส้นทางมาอีกทีหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวนะดูนิดหนึ่งมองไม่เห็นตัวเล็กเดี๋ยวดูภาพที่เขามีการประชาสัมพันธ์ในส่วนของเส้นทางนะคะเส้นทางที่นักกีฬาจะเคลื่อนขบวนผ่านนะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวดูเป็นจากเดอะมอลล์งามวงวานมาทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วอะค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกยังผันผวนหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวีรพัฒน์เกษมฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบปัญหาความผันผวนอย่างหนักโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนมาจากสหรัฐอาจยกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนตลอดจนภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้กระทรวงพลังงานระบุถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนอาทิการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลและควบคุมราคาการลดราคาหน้าโรงกลั่นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเลือกอย่าง B20 รวมถึงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและร่วมกันประหยัดพลังงานณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอรวม115ครัวเรือนขณะที่ปภ.เตรียมเรือและรถกู้ภัยรับมือพื้นที่เสี่ยงคุณพลรพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอได้แก่ป่าโมกวิเศษชัยชาญและชายโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมรถกู้ภัยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือหลายประเภทเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองยังคงระบายน้ำออกทางด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนบริเวณประตูระบายน้ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่มีมวลน้ำจากแควหนุมานและแควพระโป่งจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ที่ชุมชนตลาดเก่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรไปแล้วยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเท่านั้นส่วนที่บริเวณชุมชนโรงสีไปรษณีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินที่เป็นพื้นที่ต่ำเริ่มมีมวลน้ำไหลเข้าบริเวณบ้านพักอาศัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนทางปลัดอำเภอกบินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อส.ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลกบินที่อยู่ติดกับแควพระโป่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกริมน้ำได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สูงเฉลี่ย20เซนติเมตรรวมทั้งข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมต้นข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้น
7: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อย
2: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังมีคนแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกจากช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางด้านของซอยภาวนาตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่บอกว่าแถวๆช่วงซอยภาวนามีผู้ชายวิกลจริตสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นลงมาไล่ทุบรถบนถนนที่เขาเล่นผ่านไปผ่านมานะคะฝากจสร้อยแจ้งประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะใครใช้เส้นทางผ่านทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะแถวๆซอยภาวนาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันมาให้ทราบนิดนึงได้ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขายังอยู่บนถนนไหมนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาบอกว่าตอนที่ผ่านมาค่ะเป็นผู้ชายลักษณะของคนวิกลจริตนะแล้วก็ใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นไล่ทุบรถที่เขาเล่นผ่านไปผ่านมาในเส้นทางตรงนี้นะแถวแถวซอยภาวนาค่ะรบกวนคุณผู้ฟังด้วยนะถ้าเกิดว่า อยู่ตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวกำลังใช้เส้นทางอยู่นะคะเพิ่มเติมเข้ามาให้หน่อยนึงนะจะได้เผื่อว่าถ้าเกิดเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้หาตัวได้รวดเร็วนะจะได้ต้องบอกว่าต้องรวบตัวได้นะเพราะว่ามันอันตรายนะลงมาไล่ทุบรถที่เขาผ่านไปผ่านมาแบบนี้นะในช่วงนี้เนี่ยจะได้ยินข่าวบอกว่ามีคนที่อาละวาดวิกลจริตอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะหลายคนเลยทีเดียวนะต้องระมัดระวังด้วยอะค่ะเมื่อตอนช่วงเช้านี่ตรงแถวๆอโศกใช่ไหมฮะอันนั้นก็สติแตกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นชาวเมียนมาตามหาภรรยาตามหาภรรยายังไงก็ไม่รู้ก็ไปอาละวาดทำลายข้าวของทรัพย์สินของคนที่อยู่บริเวณตรงนั้นนะคะแถวๆอโศกแถวๆอโศก อะไรนะซอย21นะสุขุมวิท21ซอย3ก็มีเห็นภาพอยู่เหมือนกันว่ามีข้าวของที่เขาแบบว่าทุบทำลายก็เสียหายกันนะคะสำหรับคนที่มาทำลายข้าวของนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ตรงลาดพร้าวใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะที่ทุบรถที่ลาดพร้าวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาที่บอกว่าลาดพร้าวฝั่งขาออกเป็นชายวิกลจริตสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นแล้วก็ลงมาไล่ทุบรถบนถนนที่แถวแถวแยกซอยภาวนานะคะเดี๋ยวดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถที่ผ่านไปผ่านมาเขาหักหลบอะไรกันยังไงตอนนี้เนี่ยล่าสุดเบื้องต้นคือเราแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ191ให้แล้วนะคะให้เจ้าหน้าที่นี้ต้องรีบไปควบคุมตัวสักหน่อยนะเดี๋ยวเกิดว่าเขาไปไล่ทุบรถแล้วก็นี่ผู้ชายคนนี้นะใครผ่านทางด้านของถนนลาดพร้าวไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเห็นกันหรือเปล่านะเป็นผู้ชายวิกลจริตเดี๋ยวคุณเอกนะคุณเอกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเอกขับรถผ่านตรงลาดพร้าวตรงนี้พอดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับตอนแรกนึกว่ามีคนทะเลาะกันแต่ว่าเราเขาจอดกันหมดเลย 3-4 คันด้านหน้าแล้วก็ผมตามท้ายก็เลยชะลอไปด้วย
1: อืมค่ะตอนที่คุณเอกเห็นเนี่ยเขามีอาวุธอะไรอยู่ในมือไหม
2: ไม่มีครับเป็นคนวิกลจริตคนหนึ่งที่แบบผอมๆแบบมาตัวเปล่าเลยแบบเหวี่ยงมือเหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาสุดฤทธิ์เลยก่อนหน้าที่จะเป็นกล้องถ่ายเข้าไปอะ
1: ค่ะคือลักษณะว่าคือเขาข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งไหมฮะที่มาตรงเกาะกลางเนี่ยค่ะ
2: คิดว่าน่าจะอยู่เกาะกลางแล้วคงข้ามไปข้ามมาแถวนั้นนะคร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะเคยเห็นเขาไหมฮะ
2: ไม่เคยเลยฮะ
1: ไม่เคยคือขับแล้วก็ใช้เส้นทางตรงนี้เป็นประจำใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นเพิ่งจะมาเจอครั้งนี
2: ้ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วพอคุณเอกขับรถผ่านไปแล้วเขามีท่าทียังไงบ้างเขาจะมาทุบรถเราไหม
2: ตอนที่เขาพ้นจากชุดหน้าไปอ่ะผมอ่ะกำลังจะผ่านแต่ผมชะลอก่อนเขาก็ทำท่าเหวี่ยงมือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาก็เดินไปใต้เกาะกลางไปที่เกาะกลางถนนครับประมาณนี
1: ้ค่ะค่ะก็แต่ว่าเราไม่รู้ว่ารถข้างหน้าเราอ่ะโดน โดนเขาทุบไปด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะ
2: ใช่ใช่ไม่เป็นปัญหาครับ
1: อืมเห็นเหมือนอันนี้เป็นภาพที่คุณเอกส่งมาไหมเหมือนมีฝนตกเลย
2: ใช่ใช่
1: ฝน
2: ใช่ครับ
1: ฝนตกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับฝนตกประเด็นคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วโดนเบรกจังหวะเบรกมันอาจจะมีโอกาสลื่นได้ค่ะ
1: ลื่นฝนด้วยแล้วก็ตกใจคนนี้ด้วยนะ
2: ใช่ใช่ก็เดินเขาจะเดินพรวดลงมาจากเกาะกลาง
1: ค่ะค่ะได้ได้ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้เราประสานไปที่ทางด้านของ191แล้วเดี๋ยวย้ำไปอีกทางที่ทางด้านของสน.พหลโยธินอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ค่ะสังเกตก็คือใกล้ๆกับสถานีรถไฟใต้รถสถานีรถไฟภาวนา
1: ภาวนานะตรงนี้น่าจะสังเกตง่ายเพราะว่าก็คือเลยจากตลาดสะพาน2มาใช่ไหมตรงนี
2: ้โดยประมาณครับ
1: ประมาณนั้นนะคะ
2: แต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาข้ามไปฝั่งเล็กคู่หรือฝั่งเล็กขี้เพราะเลยออกมาสักพักละ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตามหาตัวค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวนะถ้าเกิดว่าใครเจออีกเนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะช่วยกันดูนะเพราะว่าอันตรายทั้งในส่วนของคนขับรถอันตรายทั้งตัวเขาด้วยนะคะเกิดว่ารถเข้ามาเร็วๆแล้วเบรกไม่ทันเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วอย่างกรณีที่คุณเอกฝากไว้ก็คือจักรยานยนต์ถ้าเขาวิ่งมาถ้าเกิดเขาโผล่พรวดออกมาเนี่ยจักรยานยนต์ไม่ทันสังเกตเบรกแล้วก็ลื่นเพราะว่าตอนช่วงนี้มีฝนเริ่มฝนลงมาพรำๆแล้วนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวก็อาจจะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นช่วยกันดูนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครพบเจอยังอยู่โซนแถวๆทางด้านของซอยภาวนาแถวเลยจากตลาดลาดพร้าวสะพาน2มาทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าภาวนาเนี่ยยังไงถ้าเกิดเจอรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาด่วนเลยนะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเราจะได้ช่วยกันให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวเขาออกไปจากเส้นทางการจราจรเพราะมันอันตรายค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรในเส้นทางถนนลาดพร้าวในช่วงนี้พอเลยจากตรงโชคชัย4มาทางลาดพร้าว71ช่วงนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถที่ลาดพร้าว64นะตรงจุดกลับรถตรงนี้พอเลยจากลาดพร้าว64มาแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะแล้วก็จะไปเจอจุดกลับรถอีกช่วงหนึ่งแถวๆซอยลาดพร้าว74ก่อนที่จะถึง71เนี่ยนะคะก็คือจะมีการชะลอตัวตามจุดกับรถต่างๆผ่านจากจุดกับรถตรงช่วงของซอยลาดพร้าว74หรือว่าประมาณลาดพร้าว67ในฝั่งขาออกนะคะก็จะต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะออกมาจนถึงทางด้านของแยกบางกะปิก็จะมีการชะลอตรงช่วงบริเวณซอยลาดพร้าว101อีก1จุดนะคะในฝั่งทางด้านของขาออกส่วนฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็จะไปมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่ซอยลาดพร้าว122นะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของลาดพร้าว71ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยเข้าไปจนถึงรอบในเลยนะตรงช่วงของรัชดาลาดพร้าวก็ชะลอจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวยังไม่ยาวมากนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากแยกลาดพร้าวตอนนี้มีท้ายแถวติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายจะอยู่ตรงช่วงซอยลาดพร้าว15นะคะเป็นเส้นทางถนนลาดพร้าวในช่วงเวลานี้แล้วก็ถนนรัชดาค่ะรถที่มาจากทางรัชวิภามุ่งหน้ามาทางรัชโยธินต่อเนื่องมาทางรัชดาลาดพร้าวมาทางด้านของสุทธิสารมาห้วยขวางแยกเทียมร่มมิตรมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกพระราม9ตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถโดยรวมแล้วยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะส่วนรถที่ผ่านจากทางด้านของแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางรัชวิภาต่อเนื่องไปทางประชานุกูลตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางค่ะเลยจากทางด้านของประชานุกูลไปทางด้านของวงสว่างช่วงนี้ก็จะเริ่มใช้ความเร็วกันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานพระราม7ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากทางด้านสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางวงสว่างนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังใช้การได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นช่วงสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลพ้นจากทางด้านของประชานุกูลมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภามารัชโยธินช่วงนี้จะใช้ความเร็วได้นะคะลงมาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะยังรถน้อยคล่องตัวดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ไปที่คุณชัยรัตน์นะคะอยู่ศรีนครินทร์ล่มกล้าคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยา
1: ค่ะ
2: ผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
1: ค่ะ
2: แจ้งสภาพจราจรย้อนหลังไปนิดนึงผมขึ้นมาจากด่วนสุรวงศ์อะครับผม
1: ค่ะ
2: มาแล้วก็ผ่านมาทางดินแดงแล้วก็มาเบี่ยงออกมาทางพระรามเก้า
1: ค่ะ
2: มาจ่าย25บาทคือตั้งตอนผมมาทักย้อนหลังไปสัก20นาทีเนี่ยรถจะเริ่มติดตั้งแต่อุรุพงมาเลยครับผม
1: อืมค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้ช้าบางช่วงก็สลับหยุดเบี่ยงขวามาก็รถเยอะเบี่ยงไปทางพระราม9ก็รถเยอะครับผม
1: ค่ะ
2: นี่เยอะเร็วก็ไปรอจ่าย25บาทเลยมาแล้วก็เยอะครับผม
1: โอ้เสือรถเยอะตลอดเลย
2: ต้องทางลงประมาณยังกำแพงมาแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับผม
1: อืมค่ะ
2: ที่ผมก็มาลงที่กรุงเทพกีทาครับผมตรงสะพานยูเทิร์นหรือว่าเกือกมาครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่า GPS เข้ามาทางนี้มาส่งชาวต่างชาติตอนนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยก็คือตรงศรีนครินทร์กรุงเทพกีทาร่มเกล้าชื่อจริงๆก็ชื่ออะไรไม่รู้ถนนตรงนี
1: ้กรุงเทพกีทาร่มเกล้าตรงนั้นเหรอคะ
2: ใช่ถนนตัดใหม่อ่ะครับผม
1: เป็นถนนตัดใหม่เดี๋ยวที่ฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกัน
2: นี่เกือบมาถึงมอเตอร์เวย์มันจะมีโครงการหมู่บ้านใหญ่ๆตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
2: เยอะๆเมื่อกี้ถามต่างชาติว่าราคาเท่าไหร่ก็บอกเริ่มต้นที่45ล้านบาท
1: เออน่ะบ้าน
2: แต่พูดไทยไม่ได
1: ้ต่างชาตินี่ชาติไหนประมาณไหน
2: ลืมถามด้วย
1: เป็นเอเชียหรือเป็นยุโรป
2: เป็นยุโรปครับผม
1: อ๋อแต่แถวๆนั้นน่ะหมู่บ้านแบบว่าหมู่บ้านแบบราคาแบบไม่ต่ำกว่า40 50ล้านเยอะเลยนะแถวนั้น
2: ใช่อาจจะเป็นไปได้ที่แพงคร
1: ับ
2: ผมอ
1: ะไรนะฮะที่แพงถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีที่อาจจะไม่แพงเท่าไหร่นะตอนนั้นนะเขาเลยมาว่านซื้อกันได้นะตอนนี
2: ้สมัยก่อนจุดตะเกียงครับคุณนัตยา
1: ใช่น่ะ
2: สม
1: ั
2: ยก่อนครับผมก็ไม่ค่อยลำบากก็เลยยากจนนะครับผมมันไม่เอาอ่ะสมัยก่อนต้องลุยน้ำเดิน
1: เออแต่ว่าตอนเนี้ยคือถ้าย้อนหลังไปได้ก็คงจะเก็บตังค์มาซื้อแถวนี้นะ
2: ใช่ตอนนี้ถ้ามีเงิน1ล้านก็คือซื้อที่จอดรถได้1คันแค่นั้นนะครับบ้านยังไม่ได้อยู
1: ่ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณสมชายอยู่ถนนบรมนะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยาและท่านผู้ชมจอสร้อยครับการจราจรถนนบรมจากไอ้ตรงแยกบรมมุ่งหน้าไปทางสายใต้เก่าสายใต้ใหม่ไปใช้การได้ครับ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็มีฝนลงเม็ดโปรยๆครับตอนนี้ครับ
1: อ๋อตอนนี้เริ่มโปรยๆแล้วนะแถวๆบรมนะคะ
3: ครับ
1: แต่เมื่อสักครู่นี้นี่ก็มีจากแถวๆบรมตรงนั้นมาเหมือนกันก็ยังโปรยๆอยู่ยังไม่หนาเม็ดขึ้นนะ
3: ครับเป็นละอองครับ
1: เป็นละอองนะขอให้ละอองแค่นี้พอนะอย่าตกลงมาหนักนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะรถติดนะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมชาย
3: ขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะไปที่ข่าวของทางด้านของกรมทางหลวงค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดทางหลวงหมายเลข3134แยกอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีจำนวน1แห่งด้วยกันนะคะบริเวณทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทค่ะกิโลเมตรที่99+700มาถึงกิโลเมตรที่100+650ตั้งแต่บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัดถึงอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ชลบุรีนะคะโดยจะเริ่มมีการเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะวันจันทร์ที่21กันยายนเป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จค่ะสำหรับจุดกลับรถใครที่ใช้เส้นทางนะคะก็ให้มุ่งหน้าไปทางด้านของอำเภอศรีราชาสามารถใช้จุดกลับรถชั่วคราวได้ตรงบริเวณกิโลเมตรที่99+700แล้วก็ที่หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัดฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปอ่างศิลาสามารถใช้จุดกลับรถที่บริเวณกิโลเมตรที่101+300หรือว่าที่ตรงบริเวณหน้าศูนย์ BYD High Class บางแสนนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยเขาก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณโครงการนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางทางกรมทางหลวงก็ขอเรียนชี้แจงเรื่องของการใช้งานระบบสัญญาณไฟจราจรในปัจจุบันนี้นะคะก็คือ เส้นทางที่ขาเข้าศรีราชาผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นสามารถสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดรอสัญญาณไฟจราจรนะคะส่วนขาเข้าชลบุรีค่ะยังคงเปิดใช้งานตามระบบสัญญาณไฟจราจรตามปกติจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะโปรดปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุก็เรียนมาแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ทางด้านของนายช่างของโครงการนะคะคือคุณพัฒนศักดิ์อบเชยที่หมายเลขโทรศัพท์0897888647หรือจะโทรไปที่สายด่วนของกรมทางหลวงก็ได้ค่ะที่หมายเลข1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่จะไปเรื่องของการจราจรมาดูเรื่องของฝนกันสักนิดหนึ่งตอนนี้เริ่มมากลุ่มใหญ่ๆแล้วนะจากทางด้านของพระนครศรีอยุธยากำลังเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะก็มีการตรวจพบในส่วนของกลุ่มฝนนะคะ เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตมีนบุรีบึงกลุ่มคันนายาวฝั่งพระนครตอนบนแล้วก็ฝนนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ด้วยนะส่วนนอกจากนี้ยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้ข้ามมาทางด้านของเข้ามาทางเขตคลองสามวาสายใหม่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอันนี้เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของจังหวัดนนทบุรีเขาจะมีการฉลองความสำเร็จร่วมแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลในส่วนของเส้นทางที่เขาจะมีการต้องบอกว่าขึ้นรถแห่นะไปตรงไหนยังไงบ้างนะคะดิฉันมีสายของท่านสวัสดิ์จราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะท่านพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดนะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านสวัสดิ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้ขบวนแห่เขาออกมาหรือยัง
3: ออกมาแล้วครับก็ออกจากเดอะมอลล์งามวงวานแล้วนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางพอดีต้องแจ้งให้ทราบนิดนึงเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสภ.รัตนานะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้รับแจ้งจากฝ่ายของเทศบาลนะครับรับแจ้งว่าคณะนักกีฬาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนนนวหกครับ นนท์วิทยาลัย6
1: อยู่อยู่อยู่
3: ส่งไปพบปะรุ่นพี่รุ่นน้องเขาเป็นศิษย์เก่านะคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: ค่ะอ
3: ยู่แถวๆซอยสามัคคีนะครับ
1: ซอยสามัคคีโอ้ไปทางด้านไปทางด้านนั้นด้านติวานนท์เหรอฮะ
3: ซอยสามัคคีจะไปแคร์ไลน์ทางขวามือครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ครับผม
1: แล้วแล้วเขาขบวนนี้มันยาวไหมอะคะ
3: สักครู่นะครับพี่ตูนพี่ตูนจะถามเจ้าหน้าที่ของเทศบาลขบวนยาวไหมครับกี่คันรถกี่คันรถสิบคัน
1: รถสิบคัน
3: ม
1: ี
3: นักกีฬาในส่วนไหนบ้างนักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นไหนบ้างครับมีทีมชาติรุ่น17ปีแล้วก็ที่ได้แชมป์เอเชียมาด้วยใช่ไหม
1: ที่ได้เอเชียนเกมล่าสุดเนี่ยนะคะ
3: แล้วก็อันดับ3เอเชียนเกม
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เทศบาลอัปเดตนะครับพี่แนะนำตัวแล้วก็แจ้งพี่สะดวกไหมกำลังคุยกับพี่ว่าส่ง
1: เดี๋ยวนะคะสารวัตรเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยก็คือจะไปทางด้านของงามวงวานแล้วไปติวานนท์ต่อหรือว่ายังไงฮะ
3: ใช่ครับถ้าจะเข้าท่าน้ำเนี่ยจะมาทางเส้นติวานนท์นะครับไปแยกติวานนท์แล้วก็ผ่านบิ๊กซีติวานนท์
1: ถนนประชาราษฎร
3: ์แยกเลี่ยงเมืองแล้วก็ตรงมาแยกศรีพรสวรรค์นะครับแล้วก็เข้าท่าน้ำในส่วนของตลาดนะครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปเลี่ยงเมืองแล้วเข้าทางฝั่งของเรือ
1: บาง
3: กา
1: ก็ได
3: ้นะครับ
1: ก็คือตอนนี้คือยังไม่ได้รับการยืนยันใช่ไหมคะ
3: ครับยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะว่าในส่วนผมก็มีเจ้าที่ตำรวจรถนำขบวนนะครับในเขตพื้นที่เราไปสแตนบายอยู่ใกล้ๆกับแยกแครายแล้วนะครับก็น่าจะประสานกันหน้างานเลยครับ
1: ค่ะเพราะว่าเส้นทางตามที่มีการแจ้งไว้ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่ามาจากแยกแครายมาทางติวานนท์เข้าประชาราษฎร์แล้วก็ไปเลี้ยวไปทางด้านของเลี่ยงเมืองแล้วก็กลับมาอีกทีนึงตรงเส้นถนนที่เรียบไปน้ำที่ผ่านหน้ากรมราชทัณฑ์มาทางท่าน้ำนนท์ตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ครับแต่ตอนนี้สภาพอากาศนะครับก็มีฝนลงเม็ดแล้วปล่อยๆนะครับก็เก่งมาเดี๋ยวก็คงปรับกันให้มันเหมาะสมนะครับแล้วมันเป็นช่วงเย็นซึ่งตอนนี้การจราจรก็หนาแน่นน
1: ะครับ
3: เดี๋ยวจะมีปัญหาการจราจรติดขัด
1: ก็
3: พยายามไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงบรรดากองเชียร์นะครับแฟนที่จะมาชื่นชมยินดีกับน้องนักกีฬาเนี่ยก
1: ็
3: อาจจะมีชะลอ
1: ถือ
3: ไว้บนมือนะครับก็อาจจะทำให้รถติดได้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะคะโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนกีฬานน
1: ค่ะ
3: คู่นะครับ
1: โรงเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา
3: ใช่ครับ
1: เออค่ะอันนี้อยู่เส้นสามัคคีนะคะ
3: ใช่ครับอยู่เส้นสามัคคีครับ
1: ค่ะ
3: ซอยสามัคคีใกล้กับซอยสาม
1: แล้วเขาจะออกจากโรงเรียนเมื่อไหร่พอจะทราบไหมคะ
3: เห็นว่าอยู่แป๊บเดียว
1: แ
3: ต่ตอนนี้ยังไม่ออกมา
1: ค่ะ
3: เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย6 โมงเย็นต้องมาถึงท่าน้ำนนท์แล้วนะครับหรือว่าจะไปที่ตรงโรงสีเจมิงด้วยนะครับแถวพระนางเก้า
1: เดี๋ยวพอออกจากโรงเรียนนว6มาแล้วเนี่ยแล้วจะเข้ามาเส้นไหนต่อ
3: น่าจะเป็นติวานนท์ก่อนไปสนามบินน้ำ
1: ก็คือออกมาจากเส้นสามัคคีเข้ามาติวานนท์นะคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: มาแคร์ไลน์นะครับ
1: แล้วก็ตรงเข้ามาตรงแยกแคร์ไลน์เลยตรงนี้นะคะ
3: ครับผม
1: แล้วก็คือตรงมาเลยมาทางติวานนท์ตรงมาเลยอย่างนั้นไหมคะ
3: คือผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะเพราะว่า
1: สถ
3: านที่สูงของผมเนี่ย3 รอบไม่เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วอีกอย่างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝนตกเดี๋ยวถ้าฝนตกก็ต้องปรับอีก
3: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถทั้ง10 คันอยู่ที่โรงเรียนทั้งหมดเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วสองข้างทางบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพอจะทราบไหมคะ
3: จริงๆต้องให้สภ.รัตนารายงานนะครับ
1: อืม
3: ตอนนี้เป็นรัตนา
1: อ๋อตอนนี้เรายังไม่เข้ายังไม่เข้าเขตเราด้วย
3: ใช
1: ่ค่ะได้แต่ว่าตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างตรงเห็น
3: ในสพเมืองใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
3: ก็ภาพรวมก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับก็มีหนาแน่นอยู่ที่สะพานพระราม5นะครับที่ขาออกนะครับรอตัวอยู่เพราะว่าต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับในท้ายแถวตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับโอเคมานะครับมีรถหนาแน่นเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับส่วนขาออกนะครับที่กังวลมีจุดนี้จุดเดียวที่เหลือก็ ข้าวหลวงก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับยังคล่องตัวอยู
1: ่ครับผมค่ะได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่มีปัญหาหรือว่าถ้าเกิดว่าขบวนเคลื่อนมาแล้วยังไงก็เพิ่มเติมกันได้นะคะ
3: ครับผมยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพันธ์อยู่วิภาวดีนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
1: คุณพันธ์จะเลี้ยวเข้างามวงวานไปแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลด้วยไหม
2: ไม่ไปครับผม
1: ไม่ไป
2: ตอนนี้อยู่วิภาขาเข้าไปครับตอนนี้อยู่หน้าเดลินิวครับผมขาออกมาแล้ว
1: ครับ
2: มีปัญหานะคุณนันทยาหน้าดอนเมืองครับผม
1: ขาออก
2: หลักสี่มุ่งหน้าดอนเมืองมีปัญหาคร
1: ับ รถเยอะเหรอฮะหรือว่ายังไง
2: รถเยอะครับพอดีผมไปส่งลูกค้าที่ดอนเมืองตอนนี
1: ้
2: ลูกค้ากลัวไม่ทันเครื่องให้ขึ้นโทเวครับผม
1: อ๋อก็สบายเลยพอขึ้นโทเวก็เลี้ยวเข้าไปได้เลย
2: ใช่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงหน้าเดลินิวนี่ครับ
1: ขา
2: เดี๋ยวก็เล่นดวนนะเดี๋ยวก็ยาวอยู่นะครับผม
1: หมายถึงขาเข้าหรือขาออกขาเข้าหรือขาออก
2: ขาเข้าครับขาเข้าร
1: ถในช่องทางด่วนรถเยอะนะคะ
2: ครับมันชอบมีปัญหาอยู่ตรงไอ้ลำมันดูอะไรนี่นะครับรู้พลังงานอะไรลำมันดูนี่คร
1: ับ อ๋อค่ะสำนักงานสัตว์
2: แก้วครับคุณนัทยาตรงนี้ครับผมหน้าโรงงานยาคูเนี่ยคร
1: ับ ฮะ
2: พอหลุดจากนี้ไปก็น่าจะใช้การได้ดีอยู่ครับผม
1: ค่ะ
2: พอดีผมมีคู่ขนานมาครับผม
1: คู่ขนานดีกว่าใช่ไหมคะ
2: คู่ขนานดีกว่าครับผมลงเม็ดปล่อยๆอยู่ครับผมปัดน้ำปัดเบอร์หนึ่งทีหนึ่งครับผม
1: มาแบบพรมๆเหมือนนะอย่างนี
2: ้ใช่
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็คือไม่หมดนะครับตัวนี้ครับคุณนัทยา
1: ก็สี่โมงครึ่งแล้วอ่ะก็คลุ้มๆก็ได้
2: คุณนัทยากลับบ้านคุณนัทยากลับบ้านก็น่าจะโดนเหมือนกัน
1: โอ้ก็พยายามอยากจะให้แบบว่าอย่าเพิ่งตกค่ะค่ะ
2: ตอนนี้แล้วพี่สุดหล่อเข้าไปไหนพี่สุดหล่อเข้าไปไหน
1: ป่วยยังป่วยอยู่เลย
2: โอ้ป่วยโดนหัวนะธรรมดา
1: ใช่ป่วย
2: เวลาพักยาวเลยวันจันทร์หน้ามั้ง
1: น่าจะประมาณ
2: นั้นจะน่าอะไรว่าจะเจอกันนะครับ
1: อาจจะเป็นเดือนหน้าเลยก็ได
2: ้เดือนหน้าได้เลยครับ
1: ป่วย
2: เอ็มซีก็ถามหาอยู่เนี่ย
1: ป่วยหนัก
2: ก็ถามหากันเยอะ
1: ใช่
2: ป่วยหนักเลยนะครับ
1: ป่วยหนักเลยค่ะ
2: ครับผมยังว่าเลยคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้จบไว้ที่โรงงานยาคูครับกระดิ่งกระดิ่งอยู่ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะฝนเริ่มลงมาแบบพรมๆแล้วนะแถวๆทางด้านของวิภาวดีนะคะตอนนี้ใครใช้เส้นทางอยู่ตรงจุดไหนก็เพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยเริ่มมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นแล้วนะคะในช่วงเวลาเลิกงานแล้วก็ใครที่อยู่เส้นทางทางด้านของลาดพร้าวก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณเอกแล้วก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ลาดพร้าวฝั่งขาออกตรงช่วงที่จะมุ่งหน้ามาก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าภาวนาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นลักษณะของคนวิกลจริตคือลักษณะเหมือนกับใช้ไม่มีอาวุธนะแต่ว่าใช้มือเนี่ยจะทุบรถที่เขาวิ่งที่เขาแล่นผ่านไปผ่านมานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยเพราะเราแจ้งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ191นี่มีการประสานพื้นที่แล้วเจอตัวเขาหรือเปล่าเพราะมันอันตรายไม่ใช่เฉพาะที่เขาจะมาทุบรถนะแต่จะเป็นอันตรายว่ากรณีที่รถเขาวิ่งมาแล้วอาจจะต้องหักหลบหรือจะมีการชะลอตัวรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาก็อันตรายด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีแบบไม่มีฝนลงมาไปปล่อยด้วยอาจจะทำให้ถนนเปียกลื่นถ้ารถแบบเบรกกระทันหันนี่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทั้งกับรถแล้วก็ทั้งกับตัวของผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808แล้วก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังคุณกิตติภพแจ้งเข้ามาทาง X ค่ะตอนช่วง 16:03 บอกว่าแถวๆเดอะมอลล์ท่าพระแถวๆเดอะมอลล์ท่าพระเริ่มมีฝนโปรยๆลงมาแล้วการจราจรยังใช้การได้นะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทาง YouTube นะใช้มีคุณสันตินะบอกว่าบางปะอินฝนตกเดินทางระมัดระวังด้วยแล้วก็มีคุณพอริสันใช่ไหมคะบอกว่าติวานนท์ปากเกร็ดฝนปล่อยๆแล้วครับก็ใครใช้เส้นทางอยู่นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วก็คือตรงบางปะอินเนี่ยดิฉันก็ดูจากกล้องของทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ก็เห็นนะว่าฝนยังคงตกอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของบางปะอินมอเตอร์เวย์สาย9ตอนนี้ก็ถนนก็เปียกลื่นแต่เหมือนกับว่าฝนไม่ได้ตกหนักมากนะคะแต่ก็ตกลงมาแล้วแหละมองเห็นว่าเส้นทางที่คุณผู้ฟังใช้กันอยู่เนี่ยฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่นแต่ไม่ได้แบบว่าตกหนักมากจนถึงแบบมองไม่เห็นเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย9ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางหน้าของบางปะอินตอนนี้เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าตกกันแน่ตรงช่วงไหนเพราะว่าตรงแถวๆบางปะอินนี่ตกโอ้แถวรังสิตก็ตกแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาตรงช่วงของบริเวณประมาณจตุโชติก็ตกด้วยเช่นเดียวกันนะเข้าใจว่าน่าจะเข้ามาจนถึงทางรอบในด้วยหรือเปล่าสำหรับสภาพฝนทางรอบในนี่ยังไม่ตกนะน่าจะไปตกตรงช่วงประมาณไปปลายแถวๆนั้นนะแต่ก็เริ่มแบบว่ามองเห็นนี่ฟ้าครึ้มๆแล้วเหมือนกันนะสำหรับใครใช้เส้นทางอยู่ก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ทางช่องทาง X ทางช่องทาง YouTube Live นะเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะมากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้คุณสุวิทย์นะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางเทพรักษ์ฝั่งขาเข้ามาจากซีเกตค่ะมาทางด้านของแยกศรีเทพาตอนนี้การจราจรยังคงใช้การได้นะคะเทพรักษ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็คุณประจักษ์ใช้ทางหลวงหมายเลข344บ้านบึงแกลงตอนนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่บนผิวการจราจรเลยนะคะทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้ง2ด้านเลยช่วงกิโลเมตรที่35มาถึง36บ้านบึงชนบุรีมีน้ำท่วมรถเล็กเนี่ยผ่านได้เฉพาะในช่องทางขวานะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณวรยศค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนพุทธมณฑลสาย3มาจากทางด้านของบรมชนนีมาออกทางด้านของเพชรเกษมตรงช่วงบริเวณแยกตัดถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกเป็นรถแท็กซี่ค่ะชนกันกับรถจักรยานยนต์ในช่องทางขวานะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนในเส้นทางกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านของกฟผ.นะคะเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมส่งจ่ายไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในพื้นที่นครหลวงแล้วก็ภาคกลางตอนบนวันนี้นะคะนายองครักษ์ทองนิรมลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะพร้อมส่งจ่ายไฟฟ้าเสริมความมั่นคงในพื้นที่นครหลวงแล้วก็ภาคกลางตอนบนวันนี้นะคะนายองครักษ์ทอง

0: ที่เข้าร่วมงานณสถานีไฟฟ้าแรงสูงสามโคกตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนายองครักษ์ทองนิรมลรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้นะคะช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นจะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่พื้นที่ที่มีการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและชุมชนนะคะนายธีรวุฒิเวทธรรมค่ะรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งกฟผ.บอกว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนั้นมีระดับแรงดัน115 230แล้วก็500กิโลโวลต์นะคะซึ่งเป็นแรงดันสูงสุดของประเทศไทยถือว่าเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการส่งแล้วก็จ่ายไฟฟ้ารองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตอีกทั้งยังรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นของโครงข่ายระบบส่งโดยเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่แล้วก็พลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ระบบรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็พื้นที่อื่นในอนาคตอีกด้วยนับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยเสริมเสถียรภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันค่ะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่าสำหรับสภาพการจราจรนอกเหนือจากจุดที่มีฝนตกลงมาแล้วแถวๆบางปะอินนะตอนนี้การจราจรก็จะมีการต้องระมัดระวังกันนะเพราะว่ามีฝนตกลงมาอาจจะทำให้ถนนเปียกลื่นขับรถอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ตอนนี้นะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนงามวงวานงามวงวานนะที่มาจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางเขนตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเรื่อยๆเลยนะรถเยอะค่ะไปจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยนะพอลงจากสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแครายตอนนี้เนี่ยก็จะไปมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่ท่านพันตำรวจโทสมพรอุปพงษ์นะรองผู้กำกับจราจรสน.พหลโยธินนะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กำกับคะ
1: ครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าเจอตัวผู้ชายวิกลจริตคนนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ควบคุมตัวไว้ที่ไอสนแล้วครับ
0: อ๋อค่ะตกลงเขาเป็นคนวิกลจริตจริงๆใช่ไหมคะ
1: วิกลจริตครับวิกลจริตเสื้อสีดำกางเกง
0: ค่ะ
1: กางเกงสีน้ำตาลครับวิกลจริตคร
0: ับ แล้วค่ะลองพุ่มกลับมีรถที่ถูกเขาทุบไปด้วยไหมคะ
1: รถที่ถูกทุบยังไม่เจอกันครับ
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีมาแจ้งความกำลังน่าจะอยู่ครับแต่กำลังควบคุมตัวแต่ว่าในส่วนของผู้ก่อเหตุควบคุมตัวไว้ที่สน.ครับ
0: ค่ะเขามีท่าทีแบบว่าอารวาสเลยไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุมตัว
1: ไม่อารวาสเป็นนิ่งครับเป็นคนนิ่งนะแบบนิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยครับไม่พูดไม่อะไร
0: ปกติเขาอยู่ตรงนี้ไหมคะ
1: ไม่มีนะครับปกติน่าจะเดินมาจากที่อื่นเดินมา
0: แล้วเขาบอกได้ไหมว่าเขาชื่ออะไรมีบ้านอยู่ที่ไหนอะค่ะ
1: ตอนนี้ยังไม่บอกเลยครับนั่งนิ่งนิ่งเดียวเลยครับ
0: เราต้องทำยังไงต่อไปคะ
1: ตอนนี้รอในส่วนของสายตรวจกันเดี๋ยวจะทำการสอบถามเบื้องต้น
0: ค่ะ
1: กำลังพยายามสอบถามอยู่ครับ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะส่งต้องส่งตัวไปที่ไหนต่อไหมหรือว่ายังไง
1: ก็ส่งพนักงานสวนนี่จะถูกแล้วก็จะควบคุมตัวไว้จะเรียกในส่วนของหน่วยที่เกี่ยวข้องครับที่เกี่ยวข้องมารับตัวที
0: อ๋อต้องให้ทางด้านของพม.ไปดูแลไหมคะหรือว่ายังไง
1: ครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวต้องรอในส่วนของการสอบปากคำ
0: สมมุติถ้าเกิดว่าเขามีรถที่ได้รับความเสียหายจากที่เขาถูกทุบตรงนี้เนี่ยเขาต้องไปทำยังไงครับไปแจ้งความหรือไง
1: ถ้าทุบก็มาแจ้งความครับ
0: ค่ะ ที่สน.พหลโย

0: ินนะคะ
1: ที่สอนอพหลครับครับผม
0: แต่ทีนี้เขาบางทีถ้าเกิดบางคนเขาไม่มีกล้องหน้ารถไม่มีหลักฐานท่านยังไงคะ
1: ไม่มีกล้องอาจจะต้องทำการไล่กล้องในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงครับพ
0: ื้
1: นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุครับ
0: ค่ะ
1: กล้องครับ
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพักแล้วนะคะ
1: ที่โรงพักแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ตัวเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองผู้กำกับค
1: ่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นกรณีที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะเป็นถนนลาดพร้าวฝั่งทางด้านของแถวๆประมาณซอยภาวนาบอกว่าเป็นชายวิกลจริตตามภาพนี้เลยสวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลแล้วก็วิ่งออกมาตรงกลางถนนแล้วก็ทุบรถที่เขาแล่นผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่พอใจที่จังหวะที่เขาข้ามถนนแล้วอาจจะไปตัดหน้าเขาหรือว่ายังไงนะคะก็เลยจะทุบรถซะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีรถคันไหนที่ถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยทุบได้รับความเสียหายไปหรือเปล่านะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายคนนี้อยู่ที่สน.พหลโยธินถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นนะคะที่คุณผู้ฟังผ่านมาแล้วก็ถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยทุบรถได้รับความเสียหายไปแจ้งความที่สน.พหลโยธินได้นะตอนช่วงที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเนี่ยตอนประมาณสัก4โมงได้น่าจะประมาณแบบใกล้ๆ4โมงตอนช่วงประมาณเนี้ยบ่าย3ปลายๆไปจะ4โมงนั้นเนี่ยถ้าขับรถผ่านเส้นลาดพร้าวแถวๆซอยภาวนาแล้วไปเจอผู้ชายมาทุบรถของคุณเนี่ยแล้วลองสำรวจดูนิดหนึ่งว่ารถเสียหายไหมถ้ามีรอยบุบมีรอยเสียหายแล้วก็ถ้ามีภาพจากกล้องหน้ารถได้ก็จะยิ่งดีเลยนะไปแจ้งความที่สน.พหลโยธินกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีภาพเป็นหลักฐานไงก็ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความไว้ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไล่กล้องเอานะแล้วก็จะได้ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะไม่แน่ใจเพราะว่าบอกว่าเป็นคนวิกลจริตจะสามารถดำเนินคดีอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่ยังไงก็แจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีญาติมีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดำเนินการต่อไปได้นะคะคุณหนุ่มบางซื่อค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะคุณหนุ่มบางซื่อแจ้งอุบัติเหตุมาถนนนครอินทร์ฝั่งขาออกค่ะเป็นสะพานพระราม5มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางสีทองหรือว่าช่วงตัดกับบางกรวยไซน้อยนะคะเป็นสะพานข้ามแยกบางสีทองเลยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบผู้กรณีแต่ว่ามีคนเจ็บอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะเป็นช่วงของถนนนครอินทร์ฝั่งขาออกตรงสะพานข้ามแยกบางสีทองจักรยานยนต์แต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีนะมีคนเจ็บด้วยแล้วก็มีคนชนแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาทางปู่เจ้าสมิงพรายฝั่งขาออกค่ะช่วงคลองขุดมุ่งหน้าไปทางด้านของทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมตรงบริเวณทางแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมพอดีเลยเป็นรถเทรลเลอร์ชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอำลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ขณะเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกฉันมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดด้านนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีเนเน่ลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเผยรัฐบาลพร้อมเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประสานกทม.ศูนย์ปภ.เขตเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะปภ.จังหวัดตราดส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูนตำบลหนองบ่อนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางฝนถล่มปลวกแดงน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ฝนตกหนักน้ำป่าเขาตะแบกทะลักกัดเซาะถนนสายตรี9อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ขาดชำรุดเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องวัดเก่าแก่เร่งเสริมแนวป้องกันวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามเหลือ30เซนติเมตรถึงตลิ่งชั้นนอกพระมั่นใจแนวกั้นมั่นคงแข็งแรงฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นอำเภอที่ชาวบ้านเคยอพยพการปะทะมาแล้ว2ครั้งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดอธิบดีกรมชลลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งรับมือฝนเพิ่มลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนปปช.เปิดเซฟธรรมนัสพร้อมคู่สมรส2คนรวย 1,160 ล้านแจ้งพึ่งซื้อนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล13ล้านแจ็คเก็ตโครมฮาร์ดไนกี้ 480,000 สะสมกรุพระดังพรึบกรรมาธิการกฎหมายสภามีมติเสียงข้างมาก7-5ใช้อำนาจเรียกอนุทินณฤชาและมติเอกฉันท์เรียกอธิบดีมสว.เข้าแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้รัฐบาลยันให้อำนาจเต็มที่14นายอำเภอ3จังหวัดชายแดนใต้นำร่องขับเคลื่อนแก้ไขไฟใต้ทนายตั้มหวนคืนรัฐสภาในคราบยอดนักสืบเข้าให้ข้อมูลปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งผู้พิการ DSI หอบสำนวน 40,000 แผ่นสั่งฟ้องป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูมิคดีฟอริกพร้อมพวกรวม34รายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทขณะทั้งคู่มาตามนัดมั่นใจไม่กังวลยันบริสุทธิ์ใจศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4นายตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหนุ่มพม่าวิ่งราวทอง2บาทหนีไม่รอดถูกวินจักรยานยนต์ปากซอยอุดมสุข1ช่วยล็อกตัวไว้ได้พิพัฒน์ตั้งเป้าปี71เปลี่ยนรถเมย์ขสมกเป็น EV 100% จอถกคลังอุ้มค่าโดยสารกลุ่มรายได้น้อยนับถอยหลัง3วันกากบาทไม่ได้เลือกบอร์ดประกันสังคมต้องเขียน7เบอร์จำให้แม่นก่อนเข้าคูหา
4: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
7: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
6: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
7: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังมาพร้อมๆกับสภาพอากาศที่เริ่มเห็นมาแล้วนะว่าครึ้มกันมาแล้วนะคะอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะก็รายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มฝนขนาดปานกลางถึงหนักนะคราวนี้ไม่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะเป็นฝนปานกลางถึงหนักเลยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในกรุงเทพมหานครก็คือในพื้นที่ทางด้านของเขตดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกหลักสี่บางเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มคณะยาววังทองหลางบางกะปิมีนบุรีลาดกระบังบางพัดบางกอกน้อยพระนครบางกอกใหญ่ธนบุรีป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์คลองสานบางรักสาทรบางนาประเวศหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนยังไม่จบยังมีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเข้าปกคลุมในกรุงเทพมหานครนะคะก็พื้นที่ตามที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือที่สะพานสูงบางซื่อพญาไทดินแดงห้วยขวางสวนหลวงดุสิตราชเทวีปทุมวันวัฒนาคลองเตยพระขนงยานาวาบางคอแหลมตลิ่งชันภาษีเจริญจอมทองราชบูรณะคือเกือบทั้งหมดของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการหลังจากนั้นตอนช่วง 17:30 น.จนถึง 18:00 น.ก็จะมีกลุ่มฝนที่ยังปกคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะแล้วเป็นฝนกลุ่มใหญ่มากเลยอ่ะน่ากลัวมากถ้าเกิดว่าใครดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำในช่วงตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มฝนแบบแต่ว่าทางโซนของปทุมธานีนี่เป็นฝนแบบปานกลางจนถึงฝนหนักเลยนะคะตอนนี้ก็ใครอยู่ในเส้นทางที่มีฝนตกลงมาระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสำหรับกรณีที่มีการแจ้งขอทางเพื่อที่จะนำทารกนะคะอายุเพียงแค่9วันเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจนะเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดตอนนี้เนี่ยการเดินทางตั้งแต่ทางด้านของโรงพยาบาลสกลนครที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะตอนนี้ทราบว่ากำลังใช้เส้นทางขึ้นมาอยู่บนเส้นทาง M6 แล้วนะคะ M6 แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเมื่อตอนช่วง 17:09 น.เราตรวจสอบไปนะบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่บนเส้นทาง M6 นะเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพหลโยธินนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้ามาถึงทางรอบในขึ้นทางด้านของบนโทเวก็จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่ทางด้านของนครบาลนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการพระราชดำรินะคะเจ้าหน้าที่จราจรโครงการพระราชดำริไปรับช่วงต่อแล้วก็จะนำเข้ามาที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะตอนนี้ใช้เส้นทาง M6 อยู่นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยตรง M6 นี่มีฝนตกลงมาแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางตรงช่วงนั้นแต่ว่าตรงแถวบางปะอินเนี่ยเริ่มมีฝนแล้วอะค่ะก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตอนที่เข้ามาจะเจอฝนในระหว่างทางด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้รถเป็นรถของโรงพยาบาลสกลนครนะคะเป็นรถตู้เป็นรถแอมเบอร์แลนด์นะคะทะเบียนกไก่พพ1669ตอนนี้อยู่ที่ M6 แล้วสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ก็เปิดเส้นทางให้กับรถของโรงพยาบาลสกลนครตรงนี้ด้วยนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากทางด้านของคุณตู่ระยองแจ้งผ่าน SOS เข้ามาถนนมิตรภาพฝั่งขาออกค่ะมาจากมวกเหล็กสระบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของกลางดงจังหวัดนครราชสีมาช่วงกิโลเมตรที่52เป็นอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์2คันรถบรรทุก4ล้อ 1คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันในช่องทางซ้ายมีรถตกไหลทางด้วย1คันนะคะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะเป็นทางด้านของคุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาให้ทราบค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10โมงเศษ11โมงมีเหตุผู้ชายคนหนึ่งนะเข้าไปชิงทองที่ร้านทองที่อุดมสุขหรือว่าสุขุมวิท103แต่ปรากฏว่าก็ถูกทางด้านของคนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ที่อุดมสุขเนี่ยตามจับตัวไว้ได้นะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจับกับทางด้านของท่านผู้กำกับสน.บางนานะท่านพันโทเอกสุรพงษ์สุขแย้มนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะผู้กำกับคะคนที่เข้าไปก่อเหตุคนนี้เนี่ยเห็นทราบว่าไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับเป็นชาวเมียนมาครับผม
1: เป็นเมียนมาค่ะอายุเท่าไหร่อะคะ
2: อายุผมไม่ชัดเจนนะครับอายุน่าจะประมาณสัก35ได้ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนที่เกิดเหตุอะค่ะทางร้านนี่เขาให้ข้อมูลไหมว่าคนนี้เขามายังไงอะค่ะ
2: ก็คือทางร้านให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุนะครับชาวพม่าผู้ต้องหาครับได้เข้ามาเลือกทองซื้อทอง2บาทก็คือระหว่างเลือกทองครับก็มีคนอยู่ในร้านถูกไหมครับมีพนักงานอยู่ภายในร้านก็เลือกทองเลือกเส้นนู้นเส้นนี้ทีก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณ10กว่านาทีจนกระทั่งผู้ดูแลร้านอีกคนนึงครับขยับลุกที่จะเดินออกหลังจากเดินออกไปปุ๊บผู้ต้องหาคนนี้ครับก็ได้วิ่งราวครับสร้อยคอทองคำหนัก1บาทไอ้2บาทครับจำนวน1เส้นนะครับออกจากที่เกิดเหตุครับจากร้านทองเพชรชลีครับ
1: ค่ะแล้ววิ่งมาทางไหนจะออกมาทางปากซอยอุดมสุขใช่ไหมคะ
2: วิ่งออกจากวิ่งไปทางปากซอยอุดมสุขครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ระหว่าง
2: ที่วิ่งหนีครับก็คือทางในร้านก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีซึ่งห่างไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่เขาก็เลยช่วยจัดการควบคุมตัวจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไว้ครับ
1: อืมค่ะก็คือออกมาจากร้านทองไม่ไกลใช่ไหมคะ
2: ประมาณ50เมตรครับ
1: แค่50เมตรเอง
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้ไหม
2: พูดภาษาไทยได้ชัดครับ
1: น่าจะเป็นคนงานที่มาทำงานที่เมืองไทยนานแล้ว
2: ค
1: ่ะเขาให้การยังไงบ้างอะคะ
2: ผู้ก่อเหตุให้การว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินภรรยาท้องลูกคนที่สองต้องการเงินที่จะไปใช้ในการดำรงชีพตัวเองครับเขาก็เลยคิดสั้นไปนิดนึงครับไปก่อเหตุครับ
1: เขามีอาวุธมาด้วยไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีอาวุธไม่มียานพาหนะ
1: ไม่มีอาวุธไม่มีพาหนะแล้วคือเขาทำงานอยู่แถวนั้นไหมแถวอุดมสุขไหมคะหรือว่ามาจากที่อื่น
2: สอบถามเบื้องต้นนะครับเขาน่าจะทำงานแถวบริเวณถนนอุดมสุขครับ
1: อ๋อแล้วเขาได้มาดูรัดเราไว้ก่อนไหมคะหรือว่ายังไง
2: อันนี้ยังไม่ได้สอบปากคำในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วล่าสุดนี้ตอนนี้ควบคุมตัวไว้อยู่ที่ไหนคะ
2: ควบคุมตัวไว้อยู่ที่สน.บางนาครับ
1: อยู่สน.บางนานะคะเดี๋ยวต้องส่งตัวไปส่งศาลอีกทีหนึ่งฝากขัง
2: ใช่ครับต้องส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังภายในก่อนวันเสาร์นี้ครับ
1: แล้วเขาติดต่อญาติติดต่อภรรยาได้ไหมคะ
2: ก็คือได้คุยกับภรรยาก็บอกว่าทำไมอะไรนี่ครับเขาคิดท่านไปนิดนึงครับ
1: อ๋อเขาคิดคนเดียวใช่ไหมไม่ได้มีปรึกษาคนอื่น
2: คิดคนเดียวครับเขามีปัญหาเรื่องการเงินครับ
1: ค่ะ
2: ผม
1: ค่ะแล้วทองนี่คือไม่เสียหายนะคะที่เขา
2: ไม่เสียหายไม่เสียหายครับเขากำบุตรอยู่ในมือแล้วก็วิ่งนะครับก็พลเมืองดีวินมอเตอร์ไซค์ช่วยกันควบคุมตัวเขาไว้ได้ครับ
1: ก็คือโชคดีอย่างนึงก็คือว่าแถวนั้นมีวินจักรยานยนต์อยู่แล้วก็เขาก็วิ่งผ่านมาเนี่ยคนที่ร้านทองเขาตะโกน
2: ก็วิ่งตาม
1: วินก็เลยตะคุบเลย
2: ครับครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ควบคุมตัวอยู่ที่สน.บางนาเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ค่
1: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงสายวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะพอดีเรากำลังจะติดต่อพลเมืองดีที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะที่ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปที่คุณสมบูรณ์ก่อนอยู่เส้นทางบางพลีสุขสวัสดิ์นะคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยา
1: ค่ะ
3: ตอนนี้มีอุบัติเหตุนะครับอยู่หลังด่านตรงเส้นกาญจนาตรงต่างระดับบางนาครับ
1: ตรงบางแก้วแถวนั้นไหมฮะหรือว่าไงใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับอยู่ตรงเมกะเลย
1: เมกะนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปไหนคะ
3: มุ่งหน้าไปพระราม2ครับผม
1: มุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม2เป็นรถอะไรคะ
3: มีรถเก๋งนะครับโดนรถบรรทุกชนเนี่ยเสียหายพังยับเยินเลยครับ
1: อุ้ยค่ะคือยังไงจะเข้าด่านเหรอคะแล้วเบรกไม่อยู่เหรอ
3: ออกด่านมาแล้วครับ
1: ออกด่านมาแล้ว
3: พอออกด่านมาปุ๊บก็เจออุบัติเหตุเลยครับตรงนั้นพอดีเลยครับ
1: แล้วคือยังไงอ่ะทำไมถึงชนอ่ะรถข้างหน้าเบรกหรือไงฮะ
3: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือปกติมันจะมากันประมาณ5หรือ6เลนแล้วก็จะมาเบียดเหลืออยู่4เลน
1: ใ
3: ช่ไหมฮะแต่ว่ามันห่างจากด่านเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง5เมตรครับ
1: ค่ะ
3: มันก็เลยไม่รู้ว่าชนพอดีผมผ่านด่านมาเห็นรถเก๋งเนี่ยโดนชนทางเสียหายยับเยินเลย
1: ค่ะก็คือเขาวิ่งเนี่ยทางเส้นทางทางด้านของอะไรนะ
3: กาญจนาก
1: าญ
3: จนาไปมุ่งหน้าไปพระราม2อ่ะคร
1: ับ ค่ะค่ะก็คือพอออกจากหลุดด่านมาปุ๊บนี่ก็เจออุบัติเหตุนี้เลยนะคะ
3: ครับก็ชนโดนรถบรรทุกเนี่ยเอาโทษทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น10ล้อหรือรถพ่วงเนี่ยครับชนกลางลำเลยครับ
1: อ๋อกลางลำเหรอฮะ
3: ครับผมแต่รถนี่ขวางเลยนะฮะแต่ไม่พลิกคว่ำครับ
1: ค่ะเป็นรถสีอะไรพอได้ทันสังเกตรถเก๋งสีขาวนะมีคนเจ็บไหมคะ
3: ผมมองไม่เห็นนะครับ
1: แต่ดูแล้วน่าจะเจ็บใช่ไหมหรือว่ายังไง
3: ครับแต่ดูแล้วผมว่าต้องเจ็บนะเพราะว่ารถเก๋งนี่เสียหายต้องใช้รถยกแล้วครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
3: เพราะว่าล้อด้านขวามือฝั่งคนขับเนี่ยล้อมันบี้เข้าไปเลยครับ
1: โอ้ก็คือชนกลางคันน่ะเนาะกลางลำเลยเน
3: า
1: ะ
3: กลางลำเลยตรงแล้วระหว่างประตูคนขับกับประตูด้านหลังนี่หมดสภาพหมดเลยครับ
1: โอ้โหค่ะอย่างนี้นะคนขับอย่างนี้คนขับเจ็บแน่นอน
3: ครับผมผมสันนิษฐานเอาว่าหน้าถ้ารถเก๋งเนี่ยช่วงล่างไม่เสียก็คือลื่นนะคร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะ
3: พอลื่นปุ๊บรถบรรทุกมาจังหวะพอดีก็สอยเลย
1: เพราะออกจากด่านมาพอดีเลย
3: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะ
3: รุนแรงมากครับจากจริงๆตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะคนจะรีบเข้ามาเคลียร์เพราะว่าด้านหลังเนี่ยรถเริ่มมีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะอ๋อแต่มาอยู่ใกล้ด่านไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่น่าจะเห็นละนะคะ
3: ครับมองคือมองก็เห็นเลยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วฝนตกไหมฮะตอนนี
3: ้ตอนนี้ตกไปปลอยครับผม
1: ตกไปปลอยนะคะค่ะได้ค่ะ
3: ครับขณะรายงานนี้ผมลงมาทางด้านที่เทพรักษ
1: ์ค่ะ
3: สำโรง
1: ครับ
3: ค่ะถนนมุ่งหน้าจะไปกับสำโรงตลาดน้ำแดงเนี่ยใช้การได้ครับ
1: ค่ะ
3: แต่ฝั่งขาจับขาจับเริ่มทางขาจับจากเทพรักษ์มุ่งหน้าจะไปบางทีเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะค่ะเริ่มรถเริ่มเยอะแล้วนะคะค่ะ
3: ครับแต่ว่าที่มีปัญหาติดนี่คือไม่เกี่ยวกับเวทนะ
1: ฮะ
3: เวทมันอยู่ด้านบนทางด่วน
1: อันนี้ลงมาทางด้านของเทพรักษ์แล้ว
3: ครับลงมาแล้วครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นอุบัติเหตุที่บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะรายงานให้ทราบกันนะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะโหคุณผู้ฟังมองออกไปข้างนอกฝนมาแบบว่ามาแบบขาวโพลนมามองไม่เห็นแล้วนะตอนนี้ทางด้านนอกนะคะก็คือมาตามนัดจริงๆสำหรับฝนในช่วงเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณหัวโต99ค่ะอยู่ที่ถนนหน้าพระนะคะคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
2: ก็มาจากดอนตูมฝนยังไม่ตกนะครับ
1: อืมเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวฝนไปหา
2: ก็ไม่ติดนะ
1: ค่ะ
2: หน้าพระก็ไม่ติด
1: ค่ะ
2: ใช้ได้เหมือนกันต่อเนื่องออกมาเพชรเกษมเพชรเกษมก็ไม่ติดนะเพชรเกษมมุ่งหน้าออกไปทางด้านแยกหนองไผ่ยัง
1: ค่ะ
2: นะครับใช้ได้ผู้ขนานจะติดสัญญาณไปหน่
1: อ
2: ยครับเข้าไปทางวัดประโทนก็ไม่ติดตอนนี้เท่าที่ดูโครงกลางฝนไม่ตกแต่ว่าโดนล้อมหมดเลยแล้วก็ม
1: า
2: ถึงจะถูกล้อมแล้ว
1: ค่ะ
2: คือด้านมันส่งราชบุรีเขียวสียาวไปจนสุพรรณ
1: อืมอืมค่ะ
2: เป็นแสงยาวเลยไปทางกระเป็นแสงสุพรรณ
1: ค่ะ
2: ก็แต่ยังไม่รู้ว่าด้านไหนจะมานะมาคงมาม
1: าทุกด้าน
2: คือเวลาเนี้ยดูว่าด้านไหนจะมาแต่เมื่อวานเนี้ยมาทางด้านบางเลนก็คือหมายความว่าฝนจากปทุมเข้ามานครปฐม
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้มันมีทั้งสองฝั่งเลยมีทางราชบุรีด้วยก็ไม่รู้ด้านไหนจะมาแต่มาแต่คงมาแน่เลยก็บอกว่า 80%
1: ใช่เกินละดิฉันว่าเพราะว่ากลุ่มเนี้ยจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพมันต้องผ่านแน่นอนอ่ะกลุ่มใหญ่ๆที่ลงมาจากทางด้านของเนี้ยอยุธยาปทุมธานีเนี่ยมากลุ่มใหญ่ตอนเนี้ยที่ฉันมองออกไปข้างนอกเนี่ยขาวโพลนไปหมดละตอนนี้มีแต่ฝน
2: ท่านที่ดูขนาดนี้แถวเลยนครจะสีเข้าไปก็มีฝนแล้ว
1: ค่ะ
2: ทางมืดเลยนะครับพอนครปฐมคงจะเอาการต่อไปฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมากันที่ทางด้านของการประปานครหลวงนะคะทางกับการประปานครหลวงหรือว่ากปน.คว้ารางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปี2569เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการให้ความสำคัญใส่ใจทุกเสียงของลูกค้านะคะโดยเมื่อวันที่23กันยายน2569ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะนายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงศ์นะคะรองผู้ว่าการบริการด้านตะวันออกการประปานครหลวงหรือว่ากปน.เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นหรือ CCEO Award นะคะประจำปีงบประมาณ2569รางวัลระดับดีหรือว่า Best Award จากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรางวัลดังกล่าวนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลระดับชาติที่จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอธิการบูรณาการข้อมูลกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111การกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมตลอดจนแผนการจัดการเชิงรุกที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นต้นนะคะความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการประปานครหลวงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้าในฐานะข้อมูลสำคัญในการพัฒนาองค์กรโดยทางการประปานครหลวงหรือว่ากปน.ยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความพึงพอใจพร้อมส่งมอบบริการที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนให้ดียิ่งนะคะก็เป็นข่าวดีแสดงความยินดีกับทางด้านของการประปานครหลวงด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่คุณวันชาติเป็นวินจักรยานยนต์ที่ตรงอุดมสุขที่เมื่อเช้านี้เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่ตะคุบโจรเมียนมาอะไรนี้ด้วยนะคุณวันชาติสวัสดีค่ะคุณวันชาติสวัสดีค่ะคุณวันชาติเมื่อตอนช่วงเช้าอยู่เหตุการณ์ที่ไล่ตะคุบโจรชิงทองด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับเดี๋ยวนะคุณวันชาติตอนนี้ขี่รถอยู่ไหมคะเนี่ย
2: ก็อยู่ตรงสุกเลยคร
1: ับ ค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงว่าตอนช่วงเช้านี่เป็นยังไงบ้างอะคะที่ตอนเกิดเหตุอะค่ะ
2: ไม่มีอะไรก็ผมนั่งรอรับลูกค้าอยู่ที่วินนี่แหละครับน
1: ั
2: ่งคุยกับเพื่อนในวินแล้วก็พอดีมันมีคนตะโกนว่าเพื่อจับทีเพื่อจับทีก็หันไปดูว่าเห็นในเด็กวัยรุ่นคนนี้มันวิ่งมา
1: อือฮึค่ะ
2: แล้วไม่รู้ว่ามันทำอะไรมาก็จับไปก่อนเพราะชาวบ้านตะโกนว่าช่วยจับทีช่วยจับที
1: อือฮึ
2: แล้วผมไม่ได้เป็นคนจับคนแรกคือว่าน้องอีกสองคนมันลุกขึ้นไปก่อนแล้วขึ้นไปสกัดล้ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะคุกไว้ได้แค่นั้นเองครับผมก็เข้าไปช่วยจับเฉยๆผมไม่ได้เป็นคนเข้าไปเริ่มหรอกคร
1: ับ อ๋อก็แต่ว่าก็ช่วยกันวินตรงนั้นอืม
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วตัวของคนที่เขาก่อเหตุคนนี้เนี่ยเขาขัดขืนอะไรไหมเขาสู้อะไรไหมฮะตอนแรก
2: เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สู้หรอกแต่เขาพยายามจะดิ้นพยายามหนีอ่ะถึงโดนจับได้เขาก็พยายามจะสะบัดหนีผมก็เลยเข้าไปช่วยกดไว้แค่นั้นเอง
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนแรกอ่ะเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาไปทำอะไรมา
2: ใช่แต่ว่าชาวบ้านแม่คงแม่ค้าเนี่ยตะโกนมาบอกให้ช่วยจับทีช่วยทีเราก็รู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรมาเพราะเขาเป็นคนดีคงไม่วิ่งหนี
1: เออค่ะค่ะแล้วตอนนั้นน่ะตอนที่เราไปช่วยเนี่ยนอกจากที่บอกว่ามีสองคนก่อนช่วยแล้วคนอื่นเนี่ยพอเราเข้าไปช่วยแล้วคนอื่นเข้าไปช่วยอีกไหมเพราะวินตรงนั้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคนขี
2: ่ก็เอาประมาณ4-5 คนครับ
1: อืมกลัวไหมว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นเขามีเห็นเขามีอาวุธอะไรถือมาไหม
2: ไม่มีอ่ะไม่มี
1: แล้วเข้าไปตะคุบตัวเขาอ่ะไม่กลัวว่าถ้าเผื่อเขามีอาวุธแบบมีอาวุธมีดซ่อนอยู่อะไรอย่างงี้ไม่กลัวหรอคะหรือว่ายังไง
2: ก็ดูอยู่
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะเข้าไปเราก็ต้องดูก่อน
1: อือหือค่ะดูว่าเขาไม่มีอาวุธแน่นอน
2: ใช่ครับ
1: อือเวลาที่ รอลูกค้าอยู่เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ
2: ก็ไม่เคยนะแถวนี้ไม่ค่อยมีแบบนี
1: ้เออค่ะ
2: มาเป็นเด็กที่ตีกันมากกว่า
1: อ๋อไอเหตุแบบชิงทองแบบนี้อันนี้ครั้งแรกเลยเหรอคะ
2: ครับผม
1: ครั้งแรกที่เราประสบเหตุเนาะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อืมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนตีกันเหรอคะ
2: นักเรียนตีกันทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยครับ
1: เจอบ่อย
2: ทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันบ้างเขียวกันบ้างแล้วก็ทะเลาะกันต่อยกันอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อค่ะแล้วเวลาเจอนักเรียนตีกันเราทำไงฮะ
2: ทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยมันครับพวกนี้มันเลือดร้อนก็ต้องให้มันตีกันไป
1: เราห้ามไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่อย่าไปยุ่งเดี๋ยวโดนลูกหลง
1: เออแต่ว่าอย่างกรณีอันนี้เนี่ยคนร้ายไปชิงทองมาแบบนี้เราต้องช่วยนะเพราะถ้ามางั้นนี่เดี๋ยวหลุดมือไปอย่างนั้นนะฮะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ค่ะแล้ว เรากับทางด้านของร้านทองปกติก็คือแบบรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือว่ายังไง
2: อ๋อไม่รู้จักคร
1: ับ ไม่รู้จักกันด้วยแต่ก็ช่วยแล้วทางร้านทองเขามีคนวิ่งตามมากันเยอะไหมคะ
2: ก็มี2คน3คนครับ
1: อืมเขา
2: คนที่มีน้าคนหนึ่งมา
1: ค่ะ
2: แล้วก็ที่เหลือก็เป็นผู้หญิง
1: ค่ะแล้วพอช่วยอะไรเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วคนที่ร้านทองเขาขอบคุณอะไรยังไงกันเราบ้างไหมคะ
2: ก็มีมาเขาโทรหาหัวหน้าวินอยู่ครับเห็นเขาคุยกันอยู่
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวก็ให้แบบติดต่ออะไรก็เดี๋ยวคงจะติดต่อทางด้านของหัวหน้าวินอีกทีหนึ่งนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะตรงวินตรงนี้มีทั้งหมดเยอะไหมคะ
2: ก็มีหลายคันอยู่ครับ
1: เป็นสักหลักสิบหลักร้อย
2: อ๋อไม่ถึงร้อยครับหน้าหลักสิบครับ
1: หลักสิบอยู่นะแต่ว่าลูกค้าก็เยอะเนาะตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: ลูกค้าเยอะอยู่ตรงนี้ดีแล้วตอนนี้ถามนิดนึงตอนนี้ฝนตกไหมฮะแถวนั้น
2: ก็ลงไปปล่อยคร
1: ับลงไปปล่อยนะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วไม่รบกวนแล้วกันนะคะตอนนี้นะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณวินจักรยานยนต์พลเมืองดีที่ช่วยกันจับกลุ่มคนร้ายชิงทองรายนี้ด้วยนะรวมถึงท่านอื่นด้วยนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชาตินะขับขี่จักรยานยนต์อยู่ที่ตรงอุดมสุขซอย1นะถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าไปในซอยอุดมสุขจะเห็นว่ามีวินจักรยานยนต์จอดอยู่เป็นยาวเลยลูกค้าเขาเยอะแล้วก็คนร้ายรายนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่าไม่ได้มาดูลาดเราไม่รู้ว่าต้องวิ่งผ่านทางด้านของวินจักรยานยนต์นี้มาเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะก็จับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้หลายๆคนนี่จะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรก่อนออกจากที่ทำงานกันนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็จะส่งผลให้สภาพการจราจรในหลายเส้นทางตอนนี้เนี่ยเริ่มมีปัญหารถติดขัดแล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4รถที่มาจากทางหัวลำโพงนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสามย่านการเคลื่อนตัวของรถนะคะตอนในช่วงแรกที่มาจากทางหน้าของหัวลำโพงเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณสามย่านตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆขึ้นมาทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสารแดงต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าสวนลุมพินีในช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งขาออกมองดูแล้วนี่เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณสามย่านแล้วก็ฝนตกแล้วด้วยนะพื้นราบถนนพระราม4ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทางสามย่านในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็รถที่ใช้บนสะพานไทยญี่ปุ่นนะมาลงตรงที่บริเวณหน้าสวนลุมพินีเพื่อที่จะขึ้นมาทางสะพานไทยเบลเยียมในช่วงนี้เนี่ยฝั่งขาออกของถนนพระราม4รถเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแล้วแล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นขึ้นสะพานไทยเบลเยียมการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากถนนเปียกลื่นด้วยแล้วก็รถเยอะยุด้วยนะคะลงจากสะพานไทยเบลเยียมมาทางใต้มาทางใต้สะพานพระราม4ใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะมาจนถึงทางด้านของแยกคลองเตยส่วนจากทางด้านของแยกคลองเตยมุ่งหน้าไปที่ใต้ทางด่วนพระราม4นะตอนนี้ก็รถเยอะค่ะแล้วก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟท้ายนี่ต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกคลองเตยเลยนะคะผ่านจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางด้านของบ่อนไก่มาทางด้านสาระแดงฝั่งขาเข้านี่รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆรถที่จะขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นไม่เป็นปัญหานะยังคงใช้การได้แต่รถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกสาระแดงเพื่อที่จะเลี้ยวไปใช้ถนนราชดำริช่วงนี้ก็รถเยอะรอจังหวะสัญญาณไฟอยู่นะคะผ่านจากสาระแดงมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังมาได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของมหานครต่อเนื่องไปที่ทางหัวลำโพงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนงามวงวานกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขบวนที่จะแห่แสดงความยินดีกับทางด้านของนักกีฬาวอลเลย์บอลนี้เป็นยังไงบ้างเจอฝนกันหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางด้านของแยกเกษตร มุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็มีฝนตกอยู่ในเส้นทางด้วยรถเยอะตั้งแต่ตรงอุโมงค์เกษตรมาเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะผ่านจากทางด้านของพงเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแคลายตอนนี้เนี่ยก็จะยังช้าอยู่นะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางด้านของแคลายค่ะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกพงเพชรต่อเนื่องมาทางบางเขนในช่วงนี้จนมาถึงทางด้านของแยกเกษตรตอนนี้ก็ยังคงรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะมาช้าๆเนื่องจากว่ารถเยอะแล้วก็ฝนตกในเส้นทางด้วยส่วนถนนวงสว่างนะคะรถที่ลงมาจากทางด้านสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวงสว่างจุดนี้ก็รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้ามาจนถึงตรงสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะมาทางด้านของราชวิภาพอลงมาจากราชวิภามาทางด้านรัชโยธินในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวกันมาได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันไปจากราชโยธินมุ่งหน้าไปทางราชวิภาต่อเนื่องไปทางประชานุกูลวงสว่างการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่ารถเยอะแล้วก็มีฝนตกในเส้นทางตรงนี้ด้วยพอลงมาจากทางด้านของประชานุกูลมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของวงสว่างช่วงนี้ก็จะใช้การได้ไปจนถึงทางด้านของสะพานพระราม7เลยค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะมีคุณดนัยค่ะแจ้งขอทางจะพาผู้ป่วยเป็นผู้หญิงสูงอายุนะคะอายุ80ปีแล้วค่ะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย9002ตอนนี้เนี่ยตอนที่แจ้งมาบอกว่าอยู่ที่ซอยวัดจันทร์ประดิษฐารามที่เพชรเกษมฝั่งขาเข้าแล้วก็จะมาเลี้ยวขวาที่บริเวณแยกท่าพระนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกไหสวรรค์จะตรงไปทางด้านของโรงพยาบาลทหารเรือนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่บก.02แล้วก็สน.บุคโลนะคะตอนนี้ล่าสุดเลยที่ตรวจสอบก็คือบอกว่ามาอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกไหสวรรค์แล้วนะคะสำหรับใครใช้เส้นทางอยู่ในช่วงนี้นะคะรบกวนเปิดทางให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะโอ้แล้วก็ฝนตกด้วยนะในเส้นทางที่กำลังจะผ่านมาค่ะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะทะเบียน1มม.คควาย9002ในรถแท็กซี่คันนี้มีผู้ป่วยเป็นผู้หญิงสูงอายุค่ะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกกำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลทหารเรือนะบนถนนตักสินก็คือถ้าเกิดว่าเห็นบอกว่าจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาแล้วก็จะมาเลี้ยวที่บริเวณแยกท่าพระแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งคือเลี้ยวมาทางด้านของแยกท่าพระใช่ไหมคะแล้วก็ตรงมาทางถนนไพสวรรค์ตอนนี้ที่เราตรวจสอบล่าสุดตอนที่แจ้งมาเนี่ยบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกไพสวรรค์แล้วนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยวจากทางด้านของแยกไพสวรรค์ไปทางด้านเข้าถนนตักสินก็จะถึงโรงพยาบาลทหารเรือแล้วนะคะตรงบริเวณตรงทางด้านของไพสวรรค์ที่จะเลี้ยวเข้าบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกไพสวรรค์แล้วนะคะเดี๋ยวพอเลี้ยวจากทางด้านของแยกไพสวรรค์ไปทางด้านเข้าถนนทักษิณก็จะถึงโรงพยาบาลทหารเรือแล้วนะคะตรง

0: ว่ามีฝนตกในเส้นทางแต่ว่าการจราจรโดยรวมยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าทางฝั่งกลับกันที่มาจากสะพานพระราม3มาลงทางด้านของถนนรัชดาออกมาทางด้านของท่าพระมาช่วงของแยกรัชดาตัดกับราชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยรถการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าในเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาช่วงท่าพระแถวมหาสวรรค์แถวนี้เนี่ยมีฝนตกนะมีฝนตกลงมาก็เลยจะทำให้รถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักรถที่ลงมาจากทางสะพานพระราม3มุ่งหน้ามาตรงทางด้านของแยกตัดกับถนนรัชดาในช่วงนี้มีปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆคุณพิเชษค่ะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะคุณพิเชษสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอุบัติเหตุเชิงทางลงสะพานข้ามของมหาสวัสดิ์นะครับผม
0: เป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปไหนคะ
1: เป็นฝ
0: ั่
1: งจากสิงห์พีทางสิงห์พีมุ่งหน้าบางใหญ่ครับ
0: มุ่งหน้าไปทางบางใหญ่นะคะ
1: คร
0: ับอยู่ตรงเชิงทางลงเลยล่ะคะสะพาน
1: นะครับผมเจอมันเป็นสะพานก็เชิงทางลงแล้วแหละครับผม
0: ค่ะเป็นรถอะไร
1: เลนขวาเป็นรถน่าจะเป็นเดี๋ยวนะน่ามีเป็นกระบะแล้วก็เก่งประมาณสัก4คันนะครับผม
0: ทั้งหมด4คัน
1: ประมาณ4คันเกือบถึง5คันเมื่อกี้เห็นรถเก๋งแอร์ EV จอดอยู
0: ่
1: ไกลนิดนึงไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมมันมีคล้ายๆแผ่นเหล็กจากรถกระบะน่าจะแผ่นใหญ่อยู่นะลงมาท้ายรถแวนนะครับผม
0: อันนี้คือรถกระบะที่เขาเกิดอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกครับผมน่าจะพุ่งมาลดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแผ่นใหญ่ครับผม
0: ค่ะประมาณไหนได้ฮะแผ่นใหญ่อ่ะ
1: เท่ากับแผ่นเดี๋ยวนะ2เมตร10กับคูณอะไรเนี่ยมันก็แผ่นใหญ่อยู่นะ
0: โอ้เป็นแผ่นเหล็กบางๆเนี่ยนะคะ
1: ใช่บางๆ
0: เหมือนแบบที่เขาไปปูแบบถนนอย่างนั้นหรือเปล่า
1: อย่างนั้นก็ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันน่าจะบางนะคงไม่ได้ปูเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับผมแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับผมยังไม่มีใครออกจากรถมา
0: ฝนตกหนักไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ก็หนักอยู่นะตอนนี้ก็แผ่วๆแล้วตอนนี้แบบมืดครึ้มคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะอยู่ตรงช่วงของทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์พอดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับเป็นเลนขวานะ
0: เลนขวานะแล้วก็รถเยอะด้วยตอนนี
1: ้รถเยอะครับเมื่อกี้ผมก็เบี่ยงออกมาอยู่ครับเลนขวาก็เบี่ยงออกมา
0: ค่ะค่ะคือดูแล้วนี่เขาชนกันแบบไม่ได้รุนแรงมากนักใช่ไหมคะ
1: คันหลังน่าจะรุนแรงนิดนึงคันกระบะเหมือนคล้ายๆเหล็กมันพุ่งลงมาหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจน
0: ะ
1: และคันนั้นก็แบบต่อโดวิโน่มานิดๆหน่อยๆครับผม
0: น่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกถนนลื่นใช่ไหม
1: ถูก
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: เบรกกระทันหันด้วย
0: ค่ะเพราะว่ารถเยอะ
1: ตรงนั้นก็ติดอยู่แล้วเพราะมันทางด่วนก็ลงมาอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: ก็ติดอยู่แล้วตรงนั้นครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้คุณพิเชษถึงไหนแล้วคะเนี่ย
1: อ๋อผมมาตรงข้ามเทพสุรินทร์แล้วครับผม
0: อ๋อค่ะแต่ก็ยังรถเยอะอยู่ตลอดทางเลยไหม
1: ใช่เยอะรถเยอะอยู่ครับผม
0: แล้วก็ฝนตกมาตลอดด้วย
1: ครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยใช้เบอร์หนึ่งอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะก็ยังไม่หนักยังไม่หนักมากเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะแผ่วแล้วแหละ
0: น่าจะแผ่ว
1: น่าจะหนักมาตอนที่ผมมาอีกรอบ
0: ค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะบนเส้นทางทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนานะคะอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์รถชนกันประมาณสัก4คันได้นะคะมีรถกระบะรถเก๋งแล้วก็อยู่ในช่องทางหลักนะคะช่องทางขวาของทางขนานไม่ใช่ทางหลักทางขวาของทางขนานนะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมายังไม่มีรถคือคนขับรถเนี่ยยังนั่งอยู่ในรถกันทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากฝนตกเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้ค่ะการจราจรก็รถหนาแน่นตลอดเส้นทางเลยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของวงแหวนกาญจนาฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวกันไปตั้งแต่ตรงไหนเอ่ยตรงทางด้านของบริเวณต่างระดับตรงช่วงที่ข้ามบรมราชชนนีนะเริ่มช้ากันแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เริ่มมีมันแบบค่อยๆตามกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าฝนตกนะคะก็จนมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ พอเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็ยังรถเยอะอยู่

นะแล้วก็จะไปเริ่มช้ากันอีกทีหนึ่งก็ตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับที่มาจากทางด้านของนครอินตรงนี้เนี่ยก็เริ่มช้าลงจนไปถึงตรงบริเวณหน้าต่างระดับบางใหญ่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็จะช้าลงแล้วแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆนะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ยังคงเคลื่อนตัวมาได้น่าจะช้าเนื่องจากว่าฝนตกถนนลื่นนะคะส่วนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยที่มาจากพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับที่จะเข้ามาทางด้านของวงแหวนกาญจนาช่วงนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะขึ้นบนทางยกระดับเข้ามาทางรอบในตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนาก็จะมีการชะลอตัวตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนถึงตรงต่างระดับชิมพีแล้วนะคะก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันมาช้าๆพอเลยจากตรงบริเวณต่างระดับที่จะเลี้ยวไปทางด้านของวงแหวนกาญจนาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็กรณีที่คุณดนัยแจ้งเข้ามาบอกว่าขอทางพาผู้หญิงสูงอายุไปโรงพยาบาลทหารเรือตอนนี้ล่าสุดแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ส่งผู้ป่วยถึงที่โรงพยาบาลทหารเรือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรก่อนที่จะไปพักกันสักนิดหนึ่งนะคะก็รายงานสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังได้คือเก็บเรื่องของการจราจรให้ทราบกันแล้วนะยังมีจุดไหนที่ใช้เส้นทางแล้วฝนตกลงมาเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะรวมถึงสภาพการจราจรด้วยในช่วงเวลาที่ฝนตกตอนเลิกงานแบบนี้เป็นยังไงรายงานเข้ามาผ่านทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือจะเป็นทาง X ทาง YouTube Live ได้หมดทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีดีนะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เนาะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา7นาทีสวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวให้เรียนต่อเวรนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นหน้า เห็นตาสวยๆของคุณฐานุตรานะคะเด
2: ี๋
1: ย
2: วรอคนบอกว่าอยากเห็นหน้าคุณด้วยนะ
1: อย่าเลย
2: ค่ะ
1: อย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นฝันร้ายไปซะเปล่า
2: ๆไม่หรอกแม
1: ่ค่ะนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมาอันนี้ก่อนเลยฝน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณฐานุตาจะบอกว่าฝนมาตามนัดฝนเลิกงานฝนอะไรก็แล้วแต่ฝนราชการอะไรอย่างเงี้ย
2: เทลงมา
1: เออมันต้องแล้วพอแล้วมันต้องเทละเมื่อเทละแค่นี้ก็ฝนแบบว่ามากันอย่างกระหน่ำเลยนะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลาง
2: ค่ะ
1: คือไม่ต้องบอกว่าพื้นที่ไหนบ้างครอบคลุมไปหมดทั้งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรีคลุมไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้แนวโน้มคงที่อีกด้วยนะฝนสูงสุดก่อนหน้านี้อยู่ที่ในพื้นที่เขตหนองแขมประมาณ20มิลลิเมตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของฝนในกรุงเทพวันนี้แล้วเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะบอกว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้เนี่ยทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมถึงฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักตกคือตกหลายพื้นที่ตกหนักมากด้วยนะใช้คำว่าตกหนักแล้วตกหนักมากด้วยในหลายพื้นที่นะคะส่วนทางด้านของภาคเหนือแล้วภาคใต้ตอนบนก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราดูเรื่องของแผนที่อากาศเนี่ยนะภาพเรดาร์อากาศเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะไม่มีคลื่นแรงขึ้นด้วยก็คือมาจากกัมพูชานั่นแหละมันก็เลยมาจะขึ้นมาทางด้านของทางตะวันออกเพราะฉะนั้นทางโซนทางด้านของอีสานใต้ปราจีนบุรีนครนายกโดนหมดเลยฝนแล้วก็จะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนออกไปทางด้านของตะวันตกแนวนี้เลยในช่วงนี้จนถึงวันที่27นะก็ระมัดระวังเอาไว้ด้วยละกันวันนี้นะคะได้มีการพูดคุยกับทางด้านของท่านสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตและทางพิเศษโทเวท่านพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งนะที่สน.วิภาวดีค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆ เรื่องของเรื่องก็คือว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่28สิงหาคมนะคะที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาเขาได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้เส้นทางนะคะบอกว่าไปเจอรถเป็นรถยนต์เก๋ง4คันด้วยกันขับในลักษณะของเรียกว่าหวาดเสียวปาดซ้ายปาดขวาปาดขวานะขับรถหวาดเสียวในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะตอนเวลาประมาณสักตีหนึ่งตอนเวลาประมาณสักตีหนึ่งได้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไปพบว่ามีรถ4คันขับมาจากเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาแล้วก็มาที่ทางด้านขึ้นมาจากทางด้านของรัชดาตรงมาทางด้านของรัชวิภาแล้วก็วนมาลงทางด้านของถนนวิภาวดีใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีฝั่งขาออกไปนะไปจนถึงสุดเขตของทางด้านสน.วิภาก็คืออนุสรณ์สถานเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจสอบไล่กล้องวงจรปิดไล่ต่างๆนานาไปนะคะสุดท้ายก็ไปตรวจสอบทะเบียนรถแล้วก็ได้ออกหมายเรียกไปที่คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเห็นว่าที่หน้ารถของรถหมดทั้งหมดทั้ง4คันเนี่ยนะคะเขามีติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์คำว่าติน้อย2คันเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบดูในออนไลน์แล้วก็ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเห็นทะเบียนรถด้วยก็เลยออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถแล้วก็คนขับรถมาให้รับทราบข้อกล่าวหาก็คือตั้งแต่คือมันเหตุเกิดตั้งแต่ประมาณปลายเดือนสิงหาคมแล้วนะแล้วล่าสุดก็มีคำตัดสินออกมาจากทางด้านของศาลแขวงดอนเมืองนะคะก็ตกลงศาลพิพากษาลงโทษ คนขับรถนะ4คนด้วยกันซึ่งเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสัก20 21กันทั้งหมดทั้ง4คันเลยนะลงโทษจำคุก1เดือนแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะแล้วส่วนโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้1ปีเนื่องจากว่าไม่เคยก่อเหตุกระทำความผิดอะไรรุนแรงนะแต่จะให้ติดกำไร EM ติดกำไร EM 15วันพักการใช้ใบขับขี่180วันแล้วก็ให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับ 10,000 บาทแล้วก็ห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22:00 น.จนถึง 5:00 น. ถ้าจำไม่ผิดนะฮะประมาณนั้นเพราะว่าเขาติดกำไร EM อยู่แล้วก็ริบรถทั้งหมดไว้เป็นของตกเป็นของแผ่นดินใช้คำนี้นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือแต่ว่าในส่วนของเจ้าของรถเขาก็อุทธรณ์ได้นะก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าจะไปซิ่งรถอยู่บนทางต้องพึงสังวรไว้ด้วยอย่างนี้นะเพราะว่ากรณีอันนี้เนี่ยในกรณีที่คนที่ใช้เส้นทางแล้วไปเจอรถที่ขับหวัดเสียแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือว่าไปเจอรถลักษณะแบบนี้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จดวันเวลาสถานที่ไว้ให้หมดว่าเจอตรงไหนอะไรยังไงเวลาเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสามารถไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามได้หรือถ้าเกิดมีภาพจากกล้องหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นหลักฐานด้วยนะคะก็อันนี้เป็นในส่วนของรถเป็นรถเก่งทั้งหมดนะแล้วก็เลยสอบถามกับท่านสารวัตรว่าแล้วมีจักรยานยนต์ด้วยไหมสารวัตรบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเข้มงวดเรื่องของรถซิ่งบนทางอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้จักรยานยนต์นี้ช่วงนี้หายไปช่วงนี้หายไปเลยนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าคนที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่ากลัวว่าจะไปเจอรถแบบปาดซ้ายปาดขวาอันตราย
2: รถเล็กบางท
1: ี
2: ซิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเดาใจไม่ถูก
1: ใช่นะคะค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของรถซิ่งบนถนนวิภาวดีแล้วในส่วนของเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะพอดีเมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกเป็นรถ4คันมีทั้งรถเก๋งและรถกระบะตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตอนที่คุณพิเชษแจ้งเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ารถทั้ง4คันเนื่องจากว่ามันจะมีอยู่คันนึงที่เหมือนบรรทุกแผ่นเหล็กมาแผ่นเหล็กประมาณสัก2เมตรอ่ะคันใหญ่ๆแต่ว่าแผ่นไม่หนามากอ่ะมันเหมือนมันน่าจะเบรกอะแล้วมันก็ไหลลงมาไหลลงมาถูกรถคันข้างหน้านะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพราะว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุมันฝนตกก็เลยยังไม่มีใครลงมาจากรถนะก็เป็นทางด้านของอุบัติเหตุที่ล่าสุดที่คุณพิเชษแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่ถนนอ่อนนุชค่ะตรงช่วงบริเวณหน้าวัดใต้ที่อ่อนนุชเนี่ยทางสำนักการระบายน้ำเขาจะทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะอาจจะมีส่งผลกระทบกับทางด้านของรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบ้างนะคะแจ้งไว้ว่าจะทำงานกันตอนช่วงประมาณ4ทุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังเพราะว่าจุดที่เขาทำงานเนี่ยมันเป็นเส้นทางถนนอ่อนนุชมันมี2เลนถ้ารถมาถ้าไม่ทันสังเกตเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะช่วงนี้ฝนตกต้องรีบติดตั้งเรื่องของเครื่องสูบน้ำน
2: ะ
1: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวน้ำท่วมมาเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานไม่ได้นะเจ้าหน้าที่เขามาติดตั้งเรื่องของเครื่องสูบน้ำไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีวันนี้ที่ชลบุรีที่พัทยาค่ะพอดีมีภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือว่าเจ้าของบ้านที่เขาเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดอ่ะเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วปรากฏว่าเขาเห็นว่าตอนประมาณสักช่วงเช้ามืดตีสี่ตีห้าเนี่ยเห็นมีผู้ชายประมาณสัก3คนถือล่มแล้วก็เดินคือเนื่องจากว่าน้ำท่วมประมาณสักต้นขาได้ผู้ชาย3คนเนี่ยเขาเดินถือล่มแล้วก็เดินลุยน้ำออกม
2: า
1: แล้วอยู่ๆเหมือนกับว่าหายไปคนนึงอ่ะหายไปคนนึงเหลือ2คนในกล้องวงจรปิดเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏว่าก็คือเหมือนกับว่าผู้ชาย3คนเนี้ยเขานั่งรถมาแล้วก็กำลังจะเข้าที่พักซึ่งอยู่ในซอยชื่อเดี๋ยวนะที่ฉันดูชื่อซอยนิดนึงนี้ฉันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่ที่หนองปลือนะฮะเขาจะเดินเข้าที่พักเขาแล้วช ช่วงเวลานั้นน่ะเนื่องจากว่าน้ำระดับสูงรถอ่ะก็เลยไม่ส่งถึงหน้าบ้านเขาเลยต้องเดินลุยน้ำเข้ามาแล้วเดินลุยเข้ามาเสร็จแล้วจุดที่เป็นกล้องวงจรปิดที่เห็นน่ะมันจะอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำพอดีก็เลยไม่แน่ใจว่า
2: เดินเลยจากถนนออกไปตรงคลองใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ย
1: น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่เจอตัวผู้ชายที่อยู่ในวงจรปิดทั้งหมดรวมถึงคนที่ยังไม่หายไปอ่ะนะเพราะว่าทราบคร่าวๆเบื้องต้นว่าเป็นไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติแล้วก็ไม่รู้ด้วยเป็นสัญชาติอะไรนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางด้านของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เนี่ยเขาก็ออกค้นหากันอยู่แต่ก็ยังไม่เจอเพราะว่าลักษณะของน้ำในคลองระบายน้ำตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอะไรดีอ่ะเป็นแบบมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยทีเดียวเขาคือเหมือนกับว่าเร่งในส่วนของการระบายน้ำเพราะน้ำมันท่วมนะเขาก็เลยต้องรีบในส่วนของการผันน้ำออกไปในพื้นที่เจ้าหน้าที่เองอ่ะเขาก็ใช้ลักษณะเหมือนเป็นเรือเหมือนคล้ายๆคายักอ่ะ ล่องไปแต่เพราะว่าคลองมันประมาณนี้ประมาณสักสองเมตรคลองระบายน้ำเล็กๆสองเมตรเขาก็เลยต้องใช้เรือแบบเหมือนเรือคายักค่ะออกไปตามหาในส่วนของคนที่คาดว่าจะตกลงไปนะก็ยังไม่ทราบยังไม่เจอ
2: ก็เลยยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอนะก็เดี๋ยวน่าจะมีคืบหน้าภายหลังอีกทีหนึ่งนะคะมีเรื่องของทางจังหวัดนนทบุรีคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจ้งบอกว่าเขาจะมีแห่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนกีฬานนทบุรีก็ได้เหรียญทอง
2: แ
1: ดง
2: กลับนะ
1: กลับมาเร็วเนาะกลับมาเร็วเนาะเพิ่งจะได้แชมป์
2: อยู่เลยเอ๊ะเพิ่งแข่งเสร็จมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนกีฬานนทบุรีเนี่ยก็ได้แชมป
2: ์
1: ไม่ใช่แชมป์สิที่สามที่จะได้เอาแชมป
2: ์คือที่หนึ่งเลยเหรอตอนนี
1: ้คือก็ฉลองรวมกันไปเลยก็เป็นแชมป์อาเซียนไงแชมป์อาเซียนแล้วก็ได้ที่สามอาเซียนเกมด้วยนะก็เลยตอนแรกบอกว่าจะขึ้นรถแห่จากทางด้านของเดอะมอลล์งามวงวานมาแต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเขาก็จากเดอะมอลล์ไปแล้วก็ไปแวะโรงเรียนที่เขาเรียนกันเนี้ยจากนั้นก็แห่ออกมาอาจจะได้เส้นทางที่แจ้งไว้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ปลายทางก็อยู่ที่น่าจะเป็นแถวท่าน้ำนนท์หรือไงเนี่ยนะเป็นร้านเป็นจุดที่เขาจะเลี้ยงฉลองกัน
2: มีการจัดงานตอน
1: ใช่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สารวัตรสภ.นนทบุรีบอกว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าที่เขาเตรียมจัดงานตอน6โมงตอนนี้ก็คงจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะก็แสดงความยินดีกับทางด้านของนักกีฬาทั้งหมดด้วยนะคะก็เนี่ยมันก็จะมีผสมกันเนาะที่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็คือทั้งหมดอะทีมชาติแต่แบบเป็นรุ่นมานะก็เหรียญทองแดงเอเชียนเกมนะเราต้องแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกับน้องเนเน่เนาะที่เมื่อตอนช่วงเช้านี้ที่ได้
2: ใครส่งใจไปเชียร์เนเน่เต็มที
1: ่ใช่คนไทยเพราะว่าเขาบอกเนเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติคนที่สองต่อจากลิซ่านะตอนนี้น้องเมื่อกี้ดิฉันไปดูแบบเห็นมีคลิปออกมาก็ถามว่าเนเน่จะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เห็นบอกว่าจะกลับวันที่26แต่ก็ไม่แน่อาจจะต้องอยู่ฉลองก่อนเนาะคนไทยที่อเมริกานี่จะน่าจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้น้องกันหลายงานหรือว่ามีคลิปที่น้องพอเสร็จจากโชว์ตอนนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาก็มีแบบในร้านอาหารที่เขาจัดฉลองให้อ่ะน้องก็ต้องไปโชว์อีกเหมือนกันพร้อมๆกับเพื่อนวงโอโซนที่บินไปถึงที่นู่นนะไปร่วมแสดงด้วยแล้วอีกอย่างนึงน้องความฝันอันสูงสุดของน้องนอกจากได้แชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์แล้วน้องยังได้ร่วมแสดงกับวงล็อกระดับแบบเขาเรียกเลยนะพ่อทุกสถาบันพ่อทุกสถาบันนะลิงคิงพาร์กเนา
2: ะ
1: เป็นความฝันของน้องแล้วสำเร็จแล้วรู้สึกว่าสำเร็จหลายอายุยังน้อยยังอีกยาวไกลยังได้อีกยาวไกลนะช่วงนี้โม้มาเยอะละส่งต่อคุณฐานุตาเท่านี้เลยค่ะ

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะส่งคุณณัฐยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ต่อกับธานุตราค่ะอยู่ยาวๆไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรวันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมาติดตามกันนะว่าสภาพการจราจรหลัง 18:00 นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางถนนนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะในฝั่งขาออกนะคะช่วงตั้งแต่แยกตัดกับถนนสีลมนะคะไปจนถึงแยกนรินทรตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าในฝั่งขาออกเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างช้านะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยยังพอจะเคลื่อนตัวได้ลักษณะของเส้นทางถนนนราธิวาสในช่วงเย็นวันนี้ก็คือรถหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 นเป็นต้นมานะส่วนถนนอื่นๆนะคะอย่างเช่นถนนกาลปรพฤกษ์ค่ะฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางกาญจนานะคะในช่วงเย็นวันนี้เองเนี่ยฝนยังตกอยู่นะคะแล้วก็ตกหนักด้วยนะส่งผลให้สภาพการจราจรเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่บอกไปนะน้องฝนจะมาช่วงเวลาเย็นๆพอดีหลังเลิกงานนะค่ำวันนี้มีหลายที่เลยนะคะที่ฝนฟ้าตกแล้วก็ส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างช้าตามไปด้วยอย่างเช่นถนนราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วง BTS ตลาดพลูนะคะในช่วงเย็นวันนี้นะฝนก็โปรยปลายลงมาส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะฝนตกเมื่อไหร่รถติดเมื่อนั้นนะอย่างที่เรารู้กันและณเวลานี้นะคะได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะเป็นอุบัติเหตุของรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์นะคะตรงถนนพานกกาญจนาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งขาออกนะคะส่งผลให้รถเนี่ยที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าตลาดปากคลองตลาดนะคะไปจนถึงพุทธมณฑลสาย1ตรงนี้เนี่ยชะลอตัวนะคะบอกว่าขาออกจากแยกตัดราชพฤกษ์มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย1นะคะตอนนี้ช้าแล้วนะชะลอตัวเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถนะคะแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันตรงแถวแถวบริเวณหน้าตลาดปากคลองตลาดใหม่นะคะก็ส่งผลให้สภาพการจราจรชะลอตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่องทางด้านขวานะคะฝากข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกเสรีนาสมศรีค่ะรองสาวจราจรสน.บางชันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะรองสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรในเย็นวันนี
2: ้วันนี้มีฝนตกช่วงนี้ยังตกอยู่นะครับตกปล่อยๆนะครับทำให้ถนนเปียกเลื่อนรถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตั้งแต่รามินทาแล้วก็เสรีไทยรามคำแหงนะครับแต่ยังรถยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีทั้งขาเข้าขาออกครับ
1: ค่ะ
3: พร้อมดี
1: แล้วนอกจากเรื่องของฝนที่เป็นอุปสรรคกับเรื่องของการเดินทางแล้วมีเหตุอื่นด้วยไหมคะในพื้นที่เย็นนี้เพราะเห็นมีผู้ใช้เส้นทางสอบถามมาบอกว่ารถค่อนข้างติดเลยตรงแถวแยกราชพัฒนาเนี่ยค่ะ
2: ใช่ครับอย่างนี้ครับในแยกราชพัฒนาเนี่ยมีการก่อสร้างนะครับประมาณ1ปีครับรถที่ออกจากซอยเนี่ยรถก็ตัวได้ช้านะครับแต่ออกได้ตลอดครับออกใส่กระป๋อคือมาจากมินบุรีเข้า2ช่องทางแล้วก็ออกจากราชพัฒนาเนี่ยก็ออกได้2ช่องทางครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่ารถก็ตัวได้ช้าอย่างเดียวแค่นั้นเองครับ
1: อ๋อแค่แบบเหมือนค่อยๆทยอยกันออกใช่ไหมคะมันก็เลยดูเหมือนว่าติด
2: ค่ะในเส้นนี้ส่วนของอื่นเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงแยกลาคำแหงนะครับไอ้แค่ไหนครับแยกวงแหวนระหว่างถนนสายไทยที่ทะลุถนนลาคำแหงวันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเนี่ยทางสจส.ได้มาติดตั้งแนวล้มลุกทำให้รถที่มาจากหัวหมากที่จะไปมุ่งหน้าไปมินบุรีนะ
1: ค่ะ
2: ทำมาพอถึงช่วงนี้รถจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ารถที่มาจากสายนิทไทยเนี่ยชอบไปตัดกระแสทางตรงทางสจส.ก็เลยทำการติดตั้งตัวล้มลุกเข้าไปนะครับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถใหญ่นะคือไม่สามารถแทรกเข้าไปได้เลยครับก็เลยบางทีก็จะมีบางคนที่คือพูดง่ายไม่เคารพกฎจราจรก็ไปปาดเข้าไปเพื่อจะเลี้ยวขวาขึ้นไปบางนานะครับ
1: ค่ะ
2: อย่างอื่นของพื้นที่ไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะก็จะมีตรงจุดนี้นะคะที่อาจจะมีรถมาชอบแทรกก็ถ้าต่อแถวมันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่ามันปลอดภัยกว่านะมาแทรกนี่เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผมครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่ทางผู้กองบอกนะคะก็คือจะชอบมีรถมาชอบแทรกนะจากเสรีไทยนะจะชอบแทรกเพื่อจะเลี้ยวขวาไปบางนามันก็เลยทำให้รถที่มากันตรงๆเนี่ยมันก็ชะลอตัวนะคะก็ส่งผลให้ดูเหมือนว่ารถจะติดกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าไม่แทรกล่ะมาตามระบบระเบียบไม่ปาดเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่านะรอนิดนึงนะคะแทรกๆแบบนี้เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุก็ติดยาวกันเข้าไปใหญ่เลยนะขอบคุณข้อมูลจากในพื้นที่ของทางสน.บางชันด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ทางสายจากพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์ค่ะสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเส้นตลาดพลูตอนนี้รถฝนยังตกไหมคะ
2: ฝนยังตกอยู่นะครับช่วงนี้ฝนยังตกแล้วก็รถจะขึ้นตัวได้ช้าครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ยังไม่มีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าการขึ้นตัวของรถที่มาจากพระราม3ขึ้นจะมาพระราม3ก็ชะลอตัวครับลงพื้นราบเข้ารัชดาก็เลื่อนเบาบางเพราะว่ารถมันตามไม่ทันนะครับที่มาจากพระราม3นะครับ
1: ค่ะ
2: ขึ้นมาจากพึกก็จะเบียดกันนิดหน่อยที่มาจากสาทรมาจากโพนิมิตแล้วที่พึกเขาออกตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณเรียกตัดสินนะครับไม่ข้ามไปตรงกรุงธนบุรีเพราะท้ายสั้นเข้ามาแล้วนะครับ
1: ถึงแยกตัดสินนี่คือท้ายสั้นแล้วเหรอคะ
2: ท้ายสั้นเข้ามาแล้วครับที่มาจากตัดสินมาจากกระทอนสั้นเข้ามาแล้วแต่ว่าข้ามแยกไปก็จะดีขึ้นครับมันขึ้นมาเบียดกันตรงอีสต์เอสิบของเราครับที่รถที่มาจากพระราม3เลนซ้ายขึ้นกับรถที่มาจากกระทอนเบียดกันเล็กน้อยครับเลยโค้งไปก็อีสต์เอสตรงสถานีไฟฟ้าวิธีการก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะแต่เห็นดูเหมือนจะราชพฤกษ์ขาออกนี่รถจะเต็มพื้นที่กว่าขาเข้านะคะขาเข้าจะโล่งกว่าเยอะเลยวันนี
2: ้ใช่ใช่ครับช่วงเย็นรถออกเยอะครับประกอบกับวันนี้ฝนตกมาเลยเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: ค่ะค่ะแล้วในพื้นที่ตรงจุดอื่นมีปัญหาอีกไหมคะ
2: ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเชิญเดี๋ยวจะมีประมาณเส้นหลักเท่านั้นครับราชพฤกษ์ขาออกตอนเช้าก็ราชพฤกษ์ขาเข้าแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าไม่มีรถชนรถเสียมันก็ไปได้เรื่อยๆก็ไม่นานก็จะคล่องตัวครับไม่เกิน2ทุ่ม
1: ขึ้น
2: ก็จะดีขึ้น
1: ไม่เกิน2ทุ่มน่าจะดีขึ้นได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะเส้นราชพฤกษ์ขาออกอย่างที่เห็นนะคะปริมาณรถค่อนข้างเต็มพื้นที่นะคะท้ายแถวนี้อยู่ยาวไปจนเกือบถึงตรงทางสะพานตักสินนะแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขยับเข้ามาแล้วนะหดเข้ามาแล้วสั้นลงแล้วนะคะก็น่าจะคลี่คลายแล้วก็น่าจะเดินทางได้คล่องตัวกว่านี้หลังจาก2ทุ่มนะคะส่งกำลังใจให้ละกันสำหรับใครที่อยู่บนราชพฤกษ์ขาออกในช่วงเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณสุวิมลนะคะคุณสุวิมลสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เพิ่งขับรถเข้ามาในบ้านตอนนี้น้องบอกว่าบ้านตรงซอย15ซอยทันสมฤทธิ์15มีไฟไหม้ในบ้านเราก็เลยช่วยประชาชนทุกคนช่วยกันเอาน้ำเอากระป๋องอะไรมาช่วยกันลาดค่ะดับเพิ่งดับเดี๋ยวนี้เองเพิ่งดับเดี๋ยวนี้เองกันจะโทรแจ้งกสร้อยดับเพลิงจะมากันกันใหญ่เลยแม
1: ่
2: เขาช่วยประชาชนเขาช่วยกันเขาบอกว่าเป็นเหมือนลังอะไรข้างในบ้านนะคะมีเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวแล้วมันคุขึ้นมาคุน่ากลัวมากเมื่อกี้น่ากลัวมาก
1: ค่ะหมายถึงว่าคุณสุวิมลเข้ามาในซอยขับรถกลับบ้านพอดีในซอยทานสำริด15ที่ติวานนท์ใช่ไหม
2: มันเป็นลังใส่แมวแล้วเขาเลี้ยงแมวเยอะแล้วก็ไม่ทราบว่าข้างในอะไรเป็นเชื้อไฟตอนเมื่อกี้ตกใจมากเมื่อกี้กลัวมันโห
1: ม
2: กลัวมันโหมเข้ามาค่ะกลัวมันโหมมาบ้านตรงข้ามชาวบ้านแถวนี้เขาช่วยคนละไม้คนละมือต้องกระป๋องทั้งน้ำนี่มีดับแล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: ที่แจ้งว่าเดี๋ยวเกิดดับเพลิงคันใหญ่มาจะเสียเวลาต้องขอบคุณใจสองร้อยค่ะเร็วมากเลย
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณสุวิมลหายใจลึกๆก่อนเข้าซอยมา
2: เข้า
1: ซอยไปเนี่ยลึกไหมคะถึงไปเจอ
2: ซอยทางสำนึกที่เป็นทางหลักนะคะแล้วซอย15ค่ะ
1: เข้าซอย15
2: เข้าซอย15เข้ามาประมาณเดี๋ยวนะคะประมาณละจากห้าร้อยเมตร
1: ใน
2: ชาวบ้านเขาเอาดับเพลิงมาช่วยกันฉีดกระดับแล้วค่ะ
1: เ
2: ข้ามาติดเลย
1: เข้าไป500เมตรปุ๊บที่คุณสุวิมลเห็นนี่คือไฟไหม้อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวายังไงคะ
2: ซ้ายมือค่ะซ้
1: ายม
2: ือ
1: เนาะอ๋อค่ะ
2: ทางเนี่ยตอนบ้านหลังนี้จะเห็นชัดแล้วที่ขึ้นมาสูงมากตกใจนี่ชาวบ้านทุกคนช่วยกันเอาทุกอย่างที่มีเอาไอถังดับเพลิงทุกคนระดมกันนะคะมันก็เลยดับแล้วค่ะใจหายเลยเพราะเดี๋ยวกลัวว่าดีไม่มีลมฝนฝนเพิ่งหยุดพอดีก
1: ็
2: เลยค่ะพอฝนเพิ่งหยุดก็ฝนอันนี้ก็ขึ้นพรึบขึ้นมาที่ชาวบ้านเขาช่วยกันใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วมีใครเป็นอะไรไหม
2: ช่วยจัดการไว้ก่อนเผื่อเขาจะมีรถดับเพลิงอะไรมาม
1: ีใครมาเจอไหม
2: ตอนนี้แจ้งว่าขอเรียนว่าตอนนี้ดับจริงๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ควัน
1: ยังมีควันคุ้มแล้วมีใครเป็นอะไรไหมคุณสุวิมล
2: มีใครเป็นอะไรไหมไม่มี
3: ไปร่ว
2: มมีเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตใช่ไหมมันเป็นรังที่เขาทำกรงเลี้ยงแมวแต่ไม่ทราบเหตุว่าในการไหม้แล้วมันช็อตแล้วตัวเจ้าของบ้านน่าจะถูกไฟลวกแล้ววงจรไฟฟ้าแล้ววงจรนะคะ
1: ค่ะ
2: น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าเขามีไฟมีอะไรเลี้ยงเขาเลี้ยงมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยเห็นขนาดนี
1: ้
2: หรือต้องขอบพระคุณจสร้อยไวมาก
1: ค่ะตอนนี้มีรถดับเพลิงกำลังไปที่จุดเกิดเหตุเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูด้วยเนาะ
2: ให้ข้อมูลว่าเราช่วยประชาชนช่วยกันบ้านทุกหลังตรงนี้เลยค่ะร่วม10หลังช่วยกันคนละไม้ละมือกระป๋องใครกระป๋องมันเดี๋ยวเอากลับกันให้ได
1: ้แล้วในซอย15ตรงนี้เรื่องของการจราจรมัน
2: ณตอนนี้เนี่ยไม่ขัดไม่ติดขัดค่ะเพราะว่าแต่ละคนยังจะเข้ามาเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
2: พอซอย15แล้วเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นซอยบ้านอยู่อาศัยไม่ใช่ตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันเดินกันเนี่ยวิ่งไม้สุดเลยค่ะจะเห็นประชาชนเดินกันเข้าบ้านนะคะ
1: ได้ค่ะได้
2: เดี๋ยวที่จะยืนรอก็แล้วกันจะได้บอกว่าประชาชนช่วยกันดับไฟกันอย่างโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ได้ค่ะคุณสุ
2: นันท์ไม่ได้ช่วยคุณ
1: ค่ะหายใจลึกๆหายใจลึกๆขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
2: ขอบคุณเจ้าขอร้อยไวมาก
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวก็มาขึ้นจะบอกดับเพลิงว่าประชาชนเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือ
1: ค่ะโอเคได้
2: จะขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเจ้าขอร้อยนะคะ
1: ค่ะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูอีกทีนึงเนาะเผื่อมันจะมีตัวอะไรที่มันอาจจะลุกลามเกิดเป็นไฟได้อีกนะคะให้เจ้าหน้าที่เช็คให้นะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะมาดูในเรื่องของอุบัติเหตุที่จสร.ได้รับแจ้งเข้ามานะคะจากหลายๆท่านเลยนะในการใช้เส้นทางต่างๆแล้วไปพบเจอเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณมดเอ็กบอกว่าที่ถนนพระนกกาญจนาที่ก่อนหน้านี้แจ้งมานะคะว่ามันมีเหตุของแท็กซี่รถจักรยานยนต์2คันนี้ชนกันตรงหน้าตลาดนะคะตรงปากคลองตลาดใหม่ตรงนั้นนะคะอยู่ในช่องทางขวาค่ะส่งผลให้จุดนี้เนี่ยรถชะลอตัวเจ้าหน้าที่สน.บางเสาธงทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็สามารถใช้เส้นทางได้ต่อนะคะตรงท่าพระมาดูที่ท่าพระกันบ้างถนนจรัญนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอนันต์พงลิ้มค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ท่าพระนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจากอุบัติเหตุตรงบริเวณตรงข้ามกับวัดท่าพระตอนนี้เป็นยังไงคะย้ายแล้วหรือยังคะ
1: เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางครับเอาหลบเข้ามาในทางเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่ได้อยู่ในผิวกันยาจรนะฮะ
0: อืมค่ะ
1: ครับครับ
0: ไม่ได้กีดขวางแล้วค่ะ
1: ครับครับผม
0: สภาพการจราจรเส้นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้ฝนตกครับรถค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงก็ระมัดระวังกันนิดนึงครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: บอกว่าฝนตกแล้วมีเสียงหัวล้อตามหลังนี่ท้ายแถวยาวแน่เลยถ้ารองสารวัตร
1: อ๋อไม่ยาวเท่าไหร่ฮะไม่ยาวเท่าไหร่ขึ้นตัวได้เรื่อยๆฮะแต่ว่าปริมาณรถเยอะนิดนึง
0: ค่ะปริมาณรถเยอะค่ะแล้วมีจุดไหนที่รถยังชะลอตัวอีกไหมคะนอกจากตรงบริเวณนี้
1: อ๋อไม่มีแล้วฮะมีแค่ด้านจรัญเขาออกขึ้นมุ่งหน้าตอนพันธิทนนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เยอะนิดนึง
0: ค่ะจรัญขาออกนะคะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะฝนยังตกอยู่นะคะ
1: ยังตกยังตกแต่ว่าไม่แรงฮะตกบ่อยๆครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะจากอุบัติเหตุนะคะที่ก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งมานะคะว่าเกิดเหตุตรงข้ามกับตรงวัดท่าพระนะคะก็ย้ายไปแล้วนะคะส่วนในเรื่องของเส้นทางการเดินทางถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนี่ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะรถนี่ก็ยังคงเยอะอยู่นะชะลอตัวนะคะก็เยอะนิดนึงเนื่องจากทั้งปริมาณแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าที่ไม่เป็นใจด้วยฝนตกรถก็จะเดินทางได้ช้านะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะใครใช้เส้นจรัญสนิทวงนะฝากไว้ด้วยละกันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เราได้รับแจ้งนะคะก่อนหน้านี้ทางอพปรบางบอน3นะคะได้ให้ข้อมูลว่าตรงบริเวณหน้าเดอะทรีที่ถนนบางบอน3เกิดอุบัติเหตุเป็นรถแท็กซี่นะคะแท็กซี่สีชมพูไปชนคนเดินเท้านะเห็นบอกว่าได้รับบาดเจ็บไป2รายด้วยกันเป็นผู้ชายนะคะอาสาสมัครเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วมีการปฐมพยาบาลตรงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็นำตัวผู้บาดเจ็บค่ะส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนะคะตรงนี้ทางสน.หนองแขมก็รายด้วยกันเป็นผู้ชายนะคะอาสาสมัครเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วมีการปฐมพยาบาลตรงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็นำตัวผู้บาดเจ็บค่ะส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8ที่อยู่ในพื้น

0: ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วนะคะก็สามารถใช้เส้นทางได้ต่ออย่างเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะมีสายใช่ไหมสายจากคุณสอนนะสวัสดีค่ะคุณลูกสอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะบอกว่าลืมของไว้ในรถแท็กซี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลืมอะไรอ่ะ
1: ลืมรองเท้าค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะลักษณะยังไงคะ
1: เป็นรองเท้าเดินป่าค่ะยี่ห้อคีนค่ะ
0: ยี่ห้อคีนสีอะไรเอ่ย
1: สีน้ำตาลค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะรองเท้าเดินป่ายี่ห้อคีนสีน้ำตาลเนาะ
1: ใช่ค่ะพอดีใส่ไว้ในถุงอะค่ะแล้วก็ลืมไว้อะค
0: ่
1: ะ
0: จำรถได้ไหมแท็กซี่สีอะไรทะเบียนอะไร
1: เป็นแท็กซี่ EV นะคะสีขาวค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: แต่จำทะเบียนไม่ได้อะค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวจำทะเบียนไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าทราบชื่อคนขับ
1: ไม่อ๋อทราบชื่อคนขับค่ะเป็นนายผู้ใดนายธีรพงษ์หมื่นอภัยค่ะ
0: ธีรพงษ์หมื่นอภัยนะคะแต่จำทะเบียนไม่ได้นะแต่จำคือคนขับได้ว่าชื่อคุณธีรพลหมื่นอภัยนะคะนั่งจากไหนไปลงที่ไหนคะ
1: นั่งจากบางขุนนนท์มาลงที่บางยี่ขันค่ะ
0: บางขุนน
1: นท
0: ์อ๋อไปลงตลาดอินดี้ตอนไหนนานหรือยัง
1: ประมาณ15นาทีได
0: ้15นาทีได้เดี๋ยวเราช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อพี่คนขับแท็กซี่ EV สีขาวนะคะที่ชื่อธีรพลหมื่นอภัยขับอยู่แล้วได้ยินเสียงนี้ลองดูในรถให้หน่อยรับลูกค้าเป็นผู้หญิงนั่งกันไปกี่คน
1: มี3คนค่ะ
0: ผู้หญิงหมดเลยนะคะ
1: เป็นผู้หญิง1แล้วก็ผู้ชาย2ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นผู้โดยสาร3ท่านนะคะผู้หญิง1ผู้ชาย2นะใช้บริการแท็กซี่จากบางขุนนนท์ไปลงตลาดอินดี้บางยี่ขันเมื่อประมาณ15นาทีที่แล้วเช็คในรถให้หน่อยนะคะว่ามีรองเท้าเดินป่ายี่ห้อคีนสีน้ำตาลอยู่ในถุงผ้าหล่นอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราจะแจ้งคุณลูกศรกลับนะคะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ
1: ได้ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ส
0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณธีรพลหมื่นอภัยเนี่ยเป็นพลเมืองดีนะคะที่เป็นพี่แท็กซี่คนดีของเรานี่แหละที่เคยเก็บกระเป๋าได้ด้วยนะคะแล้วก็เคยได้รับคำชื่นชมไปนะตอนนั้นเนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะต้องบอกไว้ก่อนนะคะไม่แน่พี่ธีรพลอาจจะฟังอยู่จะได้ช่วยเช็คดูให้นะคะเป็นถุงผ้าสีขาวข้างในเนี่ยเป็นรองเท้าเดินป่ายี่ห้อคีนเนาะอันนี้เป็นภาพเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะพี่ธีรพลหมื่นอภัยนะคะแท็กซี่พลเมืองดีของเราที่ได้รับรางวัลกันไปเนื่องจากเก็บกระเป๋าได้นะฝากด้วยนะคะเผื่อพี่เขาเจอจะได้แจ้งกลับมาที่จสร้อยเพราะว่าเพิ่งไปส่งลูกค้าเมื่อ15นาทีที่แล้วนี้เองนะคะอ่ะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงปิดท้ายปลายชั่วโมงค่ะถามว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับค่ะอันนี้อยากบอกเลยว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะในวันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้บ้างอย่างแรกเลยก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งในเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizons Empowering People BuildingResilience นะคะก็โดยมีการน้อมนำในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อ

ย่อสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะไม่เพียงแต่ช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะยังมีเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลค่ะการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของแค่เวทีของการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะที่เว็บไซต์www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook นะคะ am2026thailand ค่ะก็สามารถเข้าไปนะคะติดตามได้ผ่าน2ช่องทางนี้นะคะจะเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คนไทยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านี้แล้วนะ 12-18 ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงมาดูอีกนิดนึงเมื่อสักครู่มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะที่ถนนพญาสุเรนค่ะตรงแยกจตุโชตนะมุ่งหน้าไปทางถนนรามอินทราจุดที่เกิดเหตุจะเป็นบริเวณจุดกลับรถซอยพระยาสุเรน10ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันแล้วตรงจุดนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะ1รายสภาพการจราจรในพื้นที่นะเวลานี้ค่ะเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงจุดกลับรถในซอยพระยาสุเรน10ค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนสมาชิกนะเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้กันครู่นึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะมาถึงช่วง1ทุ่มนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้อย่าพึ่งสิยังไม่ถึงรอก่อนให้ดิฉันคุยกับคุณก่อนสิคะแหมคิดถึงคุณวัฒนาพรแล้วใช่ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีแจ้งมานะคะคุณสีเกตเหรอคะบอกว่าแขวงดอกไม้เขตประเวศเห็นดวงจันทร์แล้วค่ะแสดงว่าฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะเห็นดวงจันทร์แล้วเนาะแต่ว่าอีกในหลายๆพื้นที่ยังคงมีฝนโปรยปรายอยู่นะฝนยังคงตกอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยดีกว่าในช่วงวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีเรื่องของกลุ่มฝนนะคะปานกลางถึงหนักในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอนบางขุนเทียนนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยในพื้นที่เขตบางซื่อพญาไทนะคะดินแดงบางพลัดดุสิตปทุมวันคลองเตยราชเทวีบางกอกน้อยพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายบางรักสาทรยานาวาบางกอกใหญ่สัมพันธวงศ์คลองสานธนบุรีบางคอนแหลมตลิ่งชันภาษีเจริญจอมทองราชบุรณะทุ่งครุทวีวัฒนาบางแคหนองแขมส่วนที่ดิฉันไม่เอ่ยถึงคือจะไม่มีฝนนะรอดพ้นไปนะคะแต่ที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะส่วนในพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรปราการนะคะกลุ่มฝนเหล่านี้กำลังเคลื่อนตัวไปอย่างที่เห็นในเรดาร์เลยนะไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะจนถึงช่วง19นาฬิกาแหละที่ฝนจะตกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะส่วนในพื้นที่ปริมณฑลนะคะปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการคาดว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์สภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะซึ่งเราก็ไปสำรวจกันอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยมันไปยังไงนะทิศทางเคลื่อนไปทางไหนแล้วอย่างที่เห็นในภาพเลยและตอนนี้ฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางบอนค่ะ28มิลลิเมตรนะคะยังคงตกอยู่นะกระจายทั่วกรุงเทพนะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำกันไปเต็มๆนะคะยามเย็นนอนสบายแน่นอนแต่ก่อนจะไปพักผ่อนนอนสบายๆเราต้องมาดูเรื่องของการเดินทางกันก่อนนะคะอีกหนึ่งสายทางที่มีผู้ใช้เส้นทางรอฟังอยู่ในเรื่องของการเดินทางบนทางพิเศษในหลายๆสายทางเย็นนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชากร
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเย็นนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างคะฝนลงตอนเย็นพอดีเลย
1: ก็ถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับตอนนี้ผู้โดยสารก็เลยปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมอย่างหลายจุดอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับนักวิ่งสายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณตาบอนไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณหมอกกรุงเทพครับรถมากขึ้นโดยช้าครับผ่านพ้นหมอกกรุงเทพแล้วเคลื่อนตัวที่ดีจะหนองบางนาครับทางด้านฝั่งกับกันครับจากบางนาชำระค่าบันทางแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณลาบสุดอกสองครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลอยทางช่วงบริเวณทางลาบบอนไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทชะลอยทางช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงดินแดงครับต่อเนื่องกันไปที่ด้านล่างมาทางด้านฝั่งดาวขนองมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเรียบแม่น้ำครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับกันชะลอตัวในช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับจนถึงบริเวณทางลงเรียบแม่น้ำครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงเรียบแม่น้ำแล้วชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณทางลาดพระรามสามครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานพระรามเก้าครับผ่านพ้นสะพานพระรามเก้าแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือทางลงสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางออกพระรามสองครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนาครับเข้าประชาชื่นเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงแครายเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนาก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทรถมากแถวรอพอลามาครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นถนนจันทร์ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณ ต่างระดับทางโค้งครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวศครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสวิตติ้งครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นพระราม9ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสวิตติ้งเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกมอเตอร์เวย์ครับมาทางด้านฝั่งฉลองรถครับอนันต์รงค์มุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนแหลมแสบครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางวงโยธินพัฒนาครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วชะลอตัวอีกครั้งช่วงทางออกจากช่วงประมาณ2กม.ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการเข้าอันตรงอย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งกับการขับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องถึงดัดปานวงแหวนครับรถมากแล้วก็มุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษกัญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนชะลออยู่ช่วงหนึ่งทางขึ้นปากน้ำกับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานกัญจนาครับผ่านพ้นสะพานกัญจนาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณด่านบางขุนเทียน2ครับพื้นที่ด้านล่างก็ปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับทางด้านฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางหลวงปู่เจ้าต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงปากน้ำกับรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษอุดรลัทธิยาแล้วก็พิมลัทธิยายังเคลื่อนตัวเรียงสองฝั่งครับคุณดนุตาครับการตามพิเศษของประชาชนเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอร้อยตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณวิชากร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของการเดินทางบนทางพิเศษแห่งประเทศไทยในช่วงเย็นที่ยังคงมีฝนฟ้าตกแบบนี้นะคะต้องบอกว่าหลายสายทางนะคะนอกจากทางพิเศษแล้วเองภาคพื้นปกตินะคะพื้นราบของเรานี่ก็ยังคงหนาแน่นไปด้วยรถเช่นกันเนื่องจากหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยบางคนตอนฝนตกอยู่ก็คือยังไม่ออกนะคะยังไม่ออกจากที่ทำงานเนาะรอให้มันซาซาเม็ดก็ออกมาพร้อมกันนะคะก็อาจจะทำให้มาหนาแน่นในช่วงเวลานี้ค่ะก่อน2ทุ่มมีเรื่องของเส้นทางการเดินทางที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารถจะค่อนข้างเยอะนะคะตรงรังสิตนะคะถนนพหลโยธินแถวบริเวณไทยวัสดุนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยตอนนี้เนี่ยปริมาณรถไม่แพ้กันเลยนะทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกบนถนนพหลโยธินนะคะรถค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะก็เต็มพื้นที่นะผิวการจราจรยังคงเปียกลื่นอยู่นะคะยังคงเปียกอยู่แต่ว่าไม่เห็นเม็ดฝนแล้วนะก็น่าจะหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่มันก็ยังคงไว้เรื่องของความเปียกความลื่นนะคะทำให้รถเนี่ยอาจจะเร็วมากไม่ได้นะคะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยในช่วงค่ำคืนนี้นะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่เพื่อนสมาชิกได้อัปเดตข้อมูลกันเข้ามาให้นะแล้วเมื่อสักครู่ไปอ่านจากใน YouTube นะคะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันมาในช่วงค่ำนี้นะคะคุณอภิชาติบอกว่าพัทยาตกหนักมากนะคะนครปฐมตกหนักเพชรบุรีตกหนักพัทยานี่ตกหนักมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าใครติดตามข่าวใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่ามันจะท่วมแบบชนิดที่แบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามในพื้นที่อื่นๆกันต่อในเรื่องสภาพการจราจรในช่วงหัวค่ำวันนี้นะคะมีสายจากทางร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันอยู่กับเราตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่ปทุมวันเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: พื้นที่ปทุมวันตอนนี้ในพื้นที่ยังมีฝนตกแต่การจราจรโดยรอบพื้นที่ของปทุมวันนี่ยังขึ้นตัวได้ทุกด้านนะครับไม่หยุดนิ่งยังการเคลื่อนตัวพื้นที่ต่อเนื่องยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผมทั้งพระราม4ขาเข้าขาออกพระราม1จากหน้าพารากอนมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่รถยังมีปริมาณมาก
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ก็คือรถยังเยอะอยู่
2: เกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็รถเสีย
0: ค่ะ
2: ทำให้การระบายเนี่ยยังระบายตัวได้ดีครับผมครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ครับ
0: ก็จะมีแต่เรื่องของรถมากเฉยๆ
2: รถมากกับฝนตกครับผมครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: นี่ก็เป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะแถวๆตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะที่เรื่องของปริมาณรถในธรรมดาเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเส้นพระราม1นะคะพระราม4แต่วันนี้บอกว่าไม่มีในเรื่องอุบัติเหตุนะก็คงจะมีปริมาณรถที่ชะลอตัวแล้วก็ไปกันตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ดิฉันเหมือนกับจะเห็นเมื่อสักครู่นะตรงพระราม1แถวๆตรงแยกปทุมวันนะคะรถเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยนะจากทางหน้าสยามนะคะมุ่งหน้าแยกปทุมวันก็ดูรถเยอะเต็มพื้นที่จากในซอยไม่สามารถออกมาได้นะยังคงคาคากันอยู่แบบนี้เลยอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยค่ะขอบคุณโปรดิวเซอร์มากฉับไวดีแท้นะก็เนี่ยแหละค่ะปริมาณรถนะคะอย่างที่เห็นยามเย็นมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเป็นแบบนี้แทบทุกวันอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแต่วันนี้มันพิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนั่นก็คือเรื่องของฝนนะคะที่มันตกลงมาแต่ว่าเรียกว่าขาดเม็ดไปแล้วเหมือนกันนะแต่ถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่ดีตรงที่ว่าไม่มีน้ำท่วมขังนี่แหละค่ะนะคะก็ช้านิดนึงนะค่อยๆไปกันตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะใจอย่าร้อนนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะพูดถึงพื้นที่ที่มีการทำงานนะคะคืนนี้เนี่ยเขามีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะจากทางสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ว่าหลัง4ทุ่มคืนนี้นะคะหลัง4ทุ่มจะมีการปิดการจราจร1ช่องนะคะตรงบริเวณหน้าวัดใต้ตรงอ่อนนุชนะคะที่ถนนอ่อนนุชนะสำนักการระบายน้ำแจ้งไว้นะคะว่าจะมีการปิดช่องจราจร1ช่องทางบริเวณหน้าวัดใต้ถนนอ่อนนุชค่ะเพื่อที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะที่สถานีสูบน้ำคลองนางจีนนะคะสถานีสูบน้ำคลองบางนางจีนตรงถนนอ่อนนุชค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางใช้เส้นทางตรงจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขอความระมัดระวังด้วยนะใครใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากมันมีการปิดนะคะปิด1ช่องจราจรอาจจะต้องมีการเบี่ยงกันนะคะเข้าเส้นนี้นะคะถนนอ่อนนุชต้องลดความเร็วด้วยนะคะลดความเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายที่เจ้าหน้าที่แนะนำด้วยนะอันนี้ก็น่าจะทำในช่วงค่ำคืนนี้คืนเดียวเพราะว่าแจ้งไว้แค่นี้เองนะว่าปิดช่วงเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าปิดยาวไปจนถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบแต่ณปัจจุบันคือ4ทุ่มคืนนี้ปิดแน่1ช่องนะคะใครใช้ก็ต้องระวังด้วยละกันโอ้มาดูกันต่อในเรื่องของการเดินทางถามว่ามีตรงไหนยังไงเพิ่มเติมอีกไหมนี่มาล่าสุดนะคะมีฝนปานกลางถึงหนักเหรอคะเดี๋ยวไปเช็คแป๊บหนึ่งนะฉันก็ตาไวไปหน่อยหันไปเห็นพอดีเอามาดูเรื่องนี้ก่อนมาดูเส้นทางกันก่อนนะคะอัปเดตเส้นทางการเดินทางในช่วงหัวค่ำค่ำนี้กับหลายจุดหลายพื้นที่ที่เพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามานะคะลาดพร้าวคุณเกษมฤทธิ์บอกว่าลาดพร้าวตอนนี้นะตั้งแต่ช่วงซอยภาวนาไปจนถึงแยกรัชดานะคะในฝั่งขาเข้าของลาดพร้าวเนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างช้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งนะส่วนฝั่งกับกลันดูดีกว่านะคะฝั่งกับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแสดงว่าลาดพร้าวขาเข้าชะลอตัวเนาะขาออกจะดูดีกว่าขอบคุณข้อมูลจากคุณเกษมฤทธิ์ด้วยคุณเสน่ห์ค่ะใช้มอเตอร์เวย์ M82 นะคะช่วงด่านบ้านแพ้วถึงพันท้ายนะคะด่านบ้านแพ้วถึงด่านพันท้ายกมที่15+700ในฝั่งขาเข้าตอนนี้ยังดูดียังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาค่ะใช้การได้ทั้งสองฝั่งนะคุณเสน่ห์บอกแบบนั้นแต่พอตอนที่ใช้งานเนี่ยขึ้นมาจากตรงด่านบ้านแพ้วมาค่ะไฟส่องทางนะคะไฟส่องสว่างบนถนนดูเหมือนว่าจะดับไปหลายจุดนะคะทำให้ถนนมืดเป็นช่วงๆนะคะคุณเสน่ห์นับมาให้ด้วยนะบอกว่าไฟมันน่าจะดับไปประมาณเกือบ10ดวงโอ้ไม่น้อยนะคะ10ดวงนะดับเป็นช่วงๆถนนก็เลยมืดเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะแล้วคุณเสน่ห์เพิ่มมาอีกบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งดับครับเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมาซ่อมเลยดูมันอันตรายมาก ใครใช้เส้นทางสายนี้เป็นประจำช่วยคอมเมนต์หรือว่าอัปเดตหรือโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่า M82 ขาเข้าตั้งแต่ช่วงด่านบ้านแพ้วไปจนถึงด่านพันท้ายนรสิงห์มันมืดแบบนี้ทุกคืนหรือเปล่านับได้เป็น10ดวงแบบคุณเสน่ห์ไหมนะคะแต่ถ้าใครใช้อยู่นะคะหรือว่ากำลังจะเดินทางในเส้นทางนี้ในฝั่งขาเข้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันอย่าขับเร็วเกินไปเพราะบางช่วงมันอาจจะมืดนะคะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องมีสมาธิจดจ่อกับท้องถนนมากขึ้นนะคะเนื่องจากมันดับอะไฟมันดับแล้วก็มืดเป็นช่วงๆด้วยนี่มันก็ถ้าบอกว่ามืดเนี่ยเส้นนี้ถ้าไฟดับมืดจริงนะคะมืดเลยนะก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับผู้เกี่ยวข้องเดี๋ยวเผื่อจะไปดำเนินการให้นะช่วงด่านบ้านแพ้วถึงด่านพันท้ายนะคะที่ผู้ใช้เส้นทางแจ้งมาบอกว่ามันมืดจริงๆนะมืดเป็นช่วงๆคือไม่ได้มืดมิดสนิทแบบนั้นแต่มืดเป็นช่วงๆดูอันตรายนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากคุณเสน่ห์แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้คุณพันอยู่ที่รามคำแหงค่ะบอกว่ารามคำแหงขาเข้าแยกลำสาลีไปจนถึงแยกซอยมหาดไทยตอนนี้อย่างเคลื่อนตัวตามกันได้สำหรับฝั่งขาเข้าแต่ดูฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างช้ากว่านะคะเคลื่อนตัวกันไปได้อย่างช้าๆแล้วในพื้นที่ตรงนี้ฝนยังคงลงอยู่นะคะฝนยังตกโปรยๆนะขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะเอาละค่ะมาถึงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วบางคนบอกเบื่อเสียงคุณธนุตาแล้วอยากฟังข่าวนะคะได้เลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเวลาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
0: ค่ะ
4: โอ้โหเสียงเซ็กซี่มากค่ะ
0: เปลี่ยนบรรยากาศ
4: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
4: ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการเจรจากับสหรัฐนะคะคุณศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะคะเรื่องของไทยกับสหรัฐยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นเรื่องของการเปิดตลาดซึ่งหนึ่งในอุปสรรคสำคัญคือการเปิดตลาดเรื่องของเนื้อหมูค่ะของไทยให้กับสหรัฐนะคะโดยการเจรจาที่ยืดเยื้อดังกล่าวนี้ส่งผลให้การหารือทางโทรศัพท์คือจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมีการยกหูคุยกัน
0: ค่ะ
4: ก็เลยทำให้เรื่องการเปิดตลาดเนื้อหมูของไทยให้กับสหรัฐเนี่ยไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยไม่มีการยกหูคุยกันนะคะก็ไม่เกิดตามที่คาดการคือจริงๆแล้วเขานัดกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณเชษฐศักดิ์บอกว่าขณะนี้เรากำลังหารือกับสหรัฐอย่างจริงจังในประเด็นภาษีศุลกากรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเสียศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Bloomberg Television นะคะนอกรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์ก
0: ค่ะ
4: คุณเสียศักดิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าไทยไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจจึงจำเป็นต้องเจรจาพร้อมกับเสริมว่าไทยยังต้องพยายามที่จะทำข้อตกลงที่ดีที่สุดนะคะและพยายามที่จะผ่อนปรนจุดที่ผ่อนปรนได้นะคะทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดไทยตลาดของไทยนะคะไม่ใช่ตลาดไทยที่รังสิตนะตลาดของประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติต่อบริษัทของสหรัฐที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะโดยไทยต้องการเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายพร้อมกับยอมรับว่าการเจรจานั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องต่างเป็นทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะคะสำหรับประเด็นหนึ่งในที่ขัดแย้งกันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเนื้อหมูของไทยให้กับสหรัฐโดยปัจจุบันเนื้อหมูจากสหรัฐเนี่ยแทบจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดของประเทศไทยได้เลยเนื่องจากว่ากฎระเบียบของประเทศไทยห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงบางชนิดซึ่งเป็นสารที่ผู้เลี้ยงหมูในสหรัฐนิยมใช
0: ้
4: นั่นก็เลยเราก็ยังไม่ตกลงเรื่องนี้นะคะคุณเสียศักดิ์บอกว่าไทยเชื่อว่าการค้าไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือและไทยยังคงสนับสนุนการระบบการค้าแบบพหุภาคีซึ่งอยู่ในพื้นฐานของกฎเกณฑ์อย่างไรก็ดีนะคะฐานะประเทศที่มีไทยในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเล็กกว่าเนี่ยรัฐบาลไทยกำลังพยายามผลักดันให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะพร้อมยืนหยัดในประเด็นที่ว่าไทยเห็นความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติค่ะ
0: ค่ะ
4: ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าคุณอนุทินและก็ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีการยกหูคุยกันในวันที่17หรือ18 กรกฎาคมขออภัยกันยายนนะคะเพื่อสรุปผลการเจรจาแต่ว่าการหารือดังกล่าวอย่างที่บอกค่ะว่าไม่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าที่ของไทยก็ยังไม่ได้มีการกำหนดการใหม่นะคะสำหรับการพูดคุยระหว่างผู้นำทั้งสองขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่าประเด็นส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขแล้วเหลือแต่เพียงบางประเด็นที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐก่อนที่จะนำเรื่องขึ้นสู่ระดับผู้นำต่อไปนะคะก็คือต้องคุยกับตัวแทนเขาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าตกลงกันได้ก็จะขึ้นไปสู่ระดับผู้นำค่ะปัจจุบันไทยเผชิญกับอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐที่ 12.5% นะคะสำหรับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ที่เข้าข่ายในการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301โดยไทยขอให้สหรัฐปฏิบัติต่อไทยในลักษณะเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าคือ 10% นะคะไทยอยากได้ 10ขณะที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ก็เผชิญอัตราภาษี 12.5 เช่นเดียวกับไทยนะฮะแล้วก็อยากได้10แต่ว่าเขาก
0: ็
4: พยายามที่จะเปิดเนี่ยดิฉันว่าเขาก็พยายามที่จะแลกในการให้เราเปิดตลาดเนื้อหมูเนี่ยแหละ ค่ะแต่เราก็ไม่สามารถทำได้ถ้าก็เพราะว่าเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงที่เรายังไม่โอเคเรื่องนี้นะคะต้องคอยติดตามต่อไปนะคะมาที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของที่สงขลาค่ะทางพลตำรวจโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็เดินทางไปรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติระดับอำเภอนะคะโดยก็จะมี14อำเภอนำร่องนะคะบอกว่ารัฐบาลได้จัดตั้งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะโดยมีคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษซึ่งก็มีคุณอดุลเนี่ยนะคะเป็นรองประธานนะคะเพื่อคิดและทำแผนงานนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพราะต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบนะคะซึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรการปราบปรามการก่อความไม่สงบถ้าทำ3ข้อนี้ได้เป็นรูปธรรมก็จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะ การเลือก14อำเภอชายแดนที่ติดกับมาเลเซียนำร่องเพื่อดำเนินการก่อนนั้นก็คือจะขับเคลื่อนงาน4ด้านโดยด้านความมั่นคงใช้หลักการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาและการศึกษารวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยระหว่างที่ดำเนินการก็จะต้องมีการสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะทุกคนต้องเห็นภาพเหตุการณ์และก็ข้อมูลเดียวกันทั้งหมดตั้งแต่ส่วนกลางระดับจังหวัดและก็อำเภอนะคะซึ่งระดับอำเภอเนี่ยในอำเภอจะมีตำรวจทหารเป็นทีมงานที่ปรึกษาความมั่นคงนอกจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการการศึกษาซึ่งในอำเภอจะเป็นประธานเข้ามาร่วมทำงานด้วยกันนะคะเราให้อำนาจในอำเภอเต็มที่แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นในอำเภอก็ยังมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นการเริ่มซักซ้อมทำความเข้าใจซึ่งในพื้นที่ปัจจัยที่มีปัญหาแตกต่างกันก็อาจจะใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะวันนี้เป็นการซักซ้อมแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับ14อำเภอก็ได้แก่ที่จังหวัดสงขลาก็มีที่อำเภอจันนะอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยที่จังหวัดยะลาก็มีอำเภอกาบังอำเภอยะหาบันนังสตาทันโตแล้วก็เบตงนะคะที่จังหวัดนราธิวาสก็อำเภอจันแนะอำเภอแว้งสุขิรินสุงไหงโกลกนะคะสุงไหงปาดีแล้วก็ตากใบค่ะก็จะได้มีการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะให้ครอบคลุมใน5ประเด็นสำคัญได้แก่1การรักษาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย2คือการพัฒนาส่งเสริมสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์นะคะโดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตและก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่3คือด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงทั้งในและนอกสถานศึกษาค่ะโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนเยาวชนชุมชนนะคะด้านการอำนวยความยุติธรรมและก็ลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการของรัฐและลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือว่าความขัดแย้งนะคะ แล้วก็5คือด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญนะคะร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมีเยอะเลยคุณธนุตราทั้งสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองกองทัพบกนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เข้าร่วมด้วยนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากบริบทที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเป้าหมายและจะทำแผนปฏิบัติร่วมกันนะคะลดการทำงานแบบแยกส่วนจะทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเดินภายในเป้าหมายเดียวกันก็คือสงบสุขนะคะก็ต้องการ
0: นั่นคือเป้าหมายสูงสุด
4: ใช่ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ
0: อ
4: ันนี้ก็เป็นแนวทางที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สุขสงบนะคะก็ต้องดูว่าตอนนี้คือจะมีการปรับแผนให้เหมือนในอำเภอนะคะเป็นหัวหน้าในการคิดหรือว่ามีการรวบรวมประชาชนให้มาช่วยกันคิดแผนว่าต้องการมีความต้องการอย่างไรแล้วก็จะได้แก้ไขไปในแนวทางเดียวกันก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะคะมาที่อีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการหาพื้นที่นะคะเรียนให้กับอุเทนถวายนะคะวันนี้ทางคุณยศชนันท์มงสวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าถ้าเราเรียกสั้นๆก็คืออว.นี่ค่ะเขาก็ลงพื้นที่นะคะไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการค่ะก็คือก่อนที่จะไปก็มีการประชุมก่อนนะคะเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการจัดหาสถานที่เรียนนะ
0: คะ
4: ให้กับทางอุเทนถวายนี่แหละค่ะโดยอาจารย์ยศชนันท์ก็บอกว่าเป้าหมายคือเพื่อที่จะหาพื้นที่ที่เหมาะสมและดีที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งก็เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราคิดว่าสามารถรองรับได้แต่ว่าไม่ใช่ดูที่นี่ที่เดียวนะคะก็มีอีก 2-3 สถานที่ประกอบกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและต้องดูว่าจะสามารถลงทุนเครื่องมือเพิ่มเติมอะไรได้บ้างเพื่อไม่ให้เป็นการลดคุณภาพการศึกษาแล้วก็ช่วยให้นักศึกษาได้มากที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะอาจารย์ยศชนันท์ดร.ยศชนันท์ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูหนึ่งในแนวทางสถานที่นะคะโดยมีหลายแห่งที่อยู่ในใจนะคะพิจารณา คู่ขนานกันไปค่ะโดยจะพยายามทำเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นะคะซึ่งสถานที่ของกระทรวงแรงงาน
0: ใช้กระทรวงแรงงานเหรอคะ
4: ไม่ใช่ค่ะเป็นนี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการก็สังกัดกระทรวงแรงงานแต่ที่เนี้ยดีกว่าที่อื่นตรงที่ว่ามีอุปกรณ์ครบนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่าที่อื่นที่ไปดูมาก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกับกรมธนารักษ์และกทม.ซึ่งบางแห่งไปเนี่ยเป็นตึกเปล่าเป็นพื้นที่เปล่าก็ต้องลงทุนในเรื่องของเครื่องมือแต่ที่นี่เนี่ยอุปกรณ์ครบค่ะนะคะก็สามารถที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้ฝึกงานได้เลยนะคะเขาบอกว่าสำหรับแผนการจัดการเรียนการสอนช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ได้มีการวางไว้ออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นก็คือเน้นการเรียนการสอนออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่ออนไซต์ในคือบางคนก็เรียนออนไลน์ไม่สะดวกก็มาออนไซต์ที่วิทยาเขตจักรพงษ์พัวนาถนะคะสำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรียนที่หอพักหรือว่าโดยเปิดห้องประชุมใหญ่ที่มีเครื่องปรับอากาศและอินเทอร์เน็ตไว้รองรับเลยนะคะส่วนการเรียนภาคปฏิบัติหรือว่าในแล็บเนี่ยก็ประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้ห้องแล็บตามหลักสูตรเพื่อให้ได้เรียนตามที่ตามกำหนดปกตินะคะระยะกลางคือจะเป็นการเช่าพื้นที่สำรองเช่นพื้นที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างที่วันนี้ไปดูเนี่ยนะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนทำแล็บแล้วก็ฝึกงานในสถานที่จริงได้เลยเนื่องจากว่าอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมอุตสาหกรรมก่อสร้างโลจิสติกยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้นักศึกษาได้เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานจริงไปด้วยเลยนะคะส่วนระยะยาวก็เป็นพื้นที่บริจาคเดิมที่มีการพูดถึงเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันถมที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังติดประเด็นเรื่องพื้นที่เกษตรนะคะเกษตรกรรมซึ่งต้องพูดคุยเพื่อปลดล็อกคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีนะคะจึงจำเป็นต้องเช่าพื้นที่ที่ระบุไว้ในระยะกลางไม่รองรับไว้ก่อนนะคะ นอกจากนี้ทางกระทรวงอวเนี่ยได้หารือถึงมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและอาจารย์เช่นเรื่องของการลดค่าเทอมหรือว่าการช่วยเยียวยาค่าหอพักนะคะค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ของอาจารย์รวมถึงการเดินทางซึ่งบริเวณพื้นที่ก็มีรถก็คืออยากจะให้มีรถไฟฟ้าเข้าถึงจะได้เดินทางสะดวกนะคะก็อาจจะพิจารณาเช่ารถมินิบัสเพิ่มในความสะดวกในการรับส่งพร้อมทั้งได้ประสานกับทางสภาวิศวกรเพื่อดูแลมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็การรับรองใบอนุญาตหรือว่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือว่ากวให้เร็วที่สุดเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตตามปกตินะคะทางดร.ยุชนันท์ก็ยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอุเทรนถวายมีนักศึกษาประมาณ 1,000 คน1คณะประกอบด้วย8สาขาวิชานะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขาวิศวกรรมก่อสร้างส่วนกรณีที่มีนักศึกษาและอาจารย์บางส่วนไม่ประสงค์จะย้ายไปสถานที่ใหม่นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆนะก็มีความยินดีที่จะโอนรับนะคะในการย้ายนักศึกษาและก็บุคลากรที่ไม่อยากไปนะคะสำหรับความกังวลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะคะคุณยศนันท์ก็บอกว่าได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดประสานกับผู้บริหารยืนยันว่าไม่มีปัญหานะคะส่วนพื้นที่เดิมของอุเทรนถวายก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาดนะคะก็ย้ำคำเดิมว่าจะปรับใช้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะขอเวลาประเมินความพร้อมของทุกสถานที่1เดือนตัดสินใจนะคะเพื่อความรอบคอบคาดว่าจะชัดเจนเรื่องของการตัดสินย้ายของนักศึกษาให้เกิดขึ้นเนี่ยภายใน 1-3 เดือนข้างหน้าค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของอุเทรนถวายนะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,602.58 จุดนะคะลดลงไป 8.12 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่68,537.89 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ดัชนีแกว่งตัวลงตลอดทั้งวันช่วงบ่ายปรับลงแรงด้วยนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,599.81 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,609.18 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เหวี่ยงตัวลงในแดนลบโดยมีแรงขายหุ้นใหญ่ออกมากดดันภาพรวมเนี่ยก็คือเข้าสู่โหมด risk off นะคะเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะก็เร่งตัวขึ้นเป็นแรงกดดันสินทรัพย์เสี่ยงค่ะตลาดเฝ้าติดตามการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะคะที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงอีกทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีสัญญาณเชิงบวกออกมานะคะก็กระทบต่อตลาดหุ้นและก็หุ้นทุกเซกเตอร์ค่ะให้ปรับตัวลงยกเว้นกลุ่มน้ำมันเท่านั้นที่ดีนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลนะคะความไม่แน่นอนนี่แหละค่ะการขยายเวลาพักรบทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตอนนี้วันนี้นะคะปิดที่ 3,888.37 จุดค่ะลดลง 48.15 จุดนะคะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดลบเช่นกันค่ะโดยปิดลบเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะขณะที่นักลงทุนก็จับตาเรื่องของการประชุมสุดยอดของ2ผู้นำคือสหรัฐกับจีนในวันนี้ค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้ขออภัยดัชนีหางเส็งวันนี้ปิดที่นะคะ 24,761.13 จุดนะคะลดลง 72.99 จุดค่ะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตัวขึ้นในวันนี้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งนักลงทุนก็เข้าช้อนซื้อเพื่อตามให้ทันทิศทางการปรับขึ้นของตลาดต่างประเทศในช่วงที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการไปถึง5วันนะคะคุณฐานุตา
5: ทำไมปิดยาวอย่าง
4: ก็เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันหยุดของญี่ปุ่นอีกนะคะก็เลยหยุดยาวไปเลยติดกัน5วัน
5: ติดกันเลย
4: ใช่ค่ะก็อย่างไรก็ดีการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะสร้างแรงกดดันต่อดัชนีในวงกว้างนะคะดัชนีนิเคอิวันนี้ก็เลยปิดตลาดที่ 65,513.99 จุดเพิ่มขึ้น 495.04 จุดค่ะ
5: ค่ะ
4: ส่วนทองคำในประเทศวันนี้นะคะปิดตลาดปรับร่วงลงไป500บาทนะคะทั้งวันปรับไปทั้งหมด23ครั้งโดยเป็นการปรับบวกไป8ครั้งปรับลบไป15ครั้งปิดตลาดก็เลยลบไปอยู่500บาทนะคะ
5: ค่ะ
4: สำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,300 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ บาททองคำละ 67,500 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ65,961.16 บาทส่วนขายออกนะคะอยู่ที่ 68,300 บาทค่ะสำหรับราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,256 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.49 บาทนะคะ
0: ค่ะ
4: มาดูเงินบาทค่ะเงินบาทวันนี้ปิดตลาดช่วงเย็นที่ 33.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 32.46 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.36 ถึง 33.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยในวันนี้นะคะเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าตามภูมิภาคแล้วก็ถือว่าอ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาคนะคะปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินบาทวันนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยีลด์เนี่ยนะคะที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นประกอบกับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะนักบริหารการเงินเนี่ยคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทไทยก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ33นะคะจุด35ถึง 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ค่ะ
4: มาดูราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันเนี่ย
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้เมื่อวาน
4: ก็คือปรับขึ้นนะคะปรับขึ้นเพราะว่าผลเขาก็ดูผลการประชุมของสหรัฐกับจีนที่เจอกันวันนี้แต่ว่ายังไม่มีผลออกมานะคะก็ต้องรอว่าจะว่ายังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าเวสเท็กซัสกับเบรนท์เนี่ยคือเวสเท็กซัสเนี่ยปรับลงมาต่ำกว่า100ดอลลาร์แล้วนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะทั้ง2ตลาดเนี่ยจะปรับบวกขึ้นนะคะโดยเวสเท็กซัสบวกไปอีก1เหรียญกับ68เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 93.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกไปอีก2เหรียญ7เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 105.15 ดอลลาร์นะคะต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ระบุในการในรายงานนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับกลางปีที่เผยปีกลางปีนะคะเผยแพร่ในวันพุธบอกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะรายงานระบุว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี69การลงทุนและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายประเทศก็ช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้บางส่วนขณะเดียวกันอัตราการเติบโตรายปีของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงสู่ระดับ 2.6%ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ลดจากระดับ 3.6 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 นะคะ OECD ชี้ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงนะคะในไตรมาสของ2/69ของหลายประเทศเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center และอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจอย่างมากให้กับหลายประเทศที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีแล้วก็ชิ้นส่วนก่อสร้างที่เกี่ยวข้องสิ้นหัวรายงานนะคะบอกว่า OECD คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ระดับ 2.9% ในปี 2569 แล้วก็ 3.0% ในปี 2570 ค่ะโดยหลายประเทศของกลุ่ม G20 นะคะการใช้จ่ายและการผลิตเกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตซึ่งบ่อยครั้งก็สามารถชดเชยการลงทุนที่ค่อนข้างซบเซาในภาคธุรกิจส่วนอื่นๆได้นะคะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็การขยายตัวของการลงทุนที่เกี่ยวกับ AI การผลิตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศก็อาจช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นนอกจากนี้เทคโนโลยี AI ยังอาจช่วยเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมหาศาลเมื่อนำไปบูรณาการเข้ากับกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่า OECD เขาก็เตือนนะคะภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคตอาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่าง AI ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการพึ่งพาพลังงานในระดับสูงนะคะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุน AI อาจจะต่ำกว่าที่คาดหวังไว้หรืออาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่ประเมินไว้ในปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าบริษัท AI ที่บริษัท AI ประกอบกับสัญญาณความเสี่ยงเนี่ยด้านสินเชื่อของ AI เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อนาคตอาจจะซ้ำเติมให้ตลาดผันผวนรุนแรงหากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะ AI อาจจะไม่มีใครสนใจแล้วก็ได้ในอนาคต นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ติดตามข่าวคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
5: มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา
7: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค
3: ่
7: ะ
3: ไหนคำนั้น
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมาฝากพ่อค้าแม่ขายด้วยต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินนะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง Xนกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดเป็นวงเงินกู้นะคะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องใช้หลักประกันนะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนหรือEffective Rate นะคะ 16.20% ต่อปีค่ะเป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนะคะทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอีกทั้งสินเชื่อนี้นะคะธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้านะคะที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยค่ะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญดีๆจากทางธนาคารออมสินเพื่อพ่อค้าแม่ค้าค่ะกลับมาดูกันต่อนะคะก่อนที่จะไปพักกันในปลายชั่วโมงขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะคะที่อัปเดตกันมาให้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะที่คุณพันนี่ก็ทักทายมาแล้วก็บอกข้อมูลมาตลอดนะคะไล่มาเรื่อยๆเลยช่วงระหว่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราติดตามข่าวกันนะคะบอกว่าตอนนี้ลาดพร้าวไปรัชดามีปัญหาติดไฟแดงนานนะคะทางเข้าออกแยกรัชดาลาดพร้าวรถจะติดไฟแดงนานอ๋อเป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยนะคะพระราม9ขาเข้ามุ่งหน้ารัชดาติดสัญญาณไฟแดงก็คือไปกันตามจังหวะสัญญาณไฟนั่นแหละค่ะนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ตรงหน้าแยกนะอาจจะมีท้ายแถวเล็กน้อยนะคะเส้นประเสริฐประดิษฐ์มนุธรรมใช่ไหมคะติดแยกพระราม9ตัดประดิษฐ์มนุธรรมตรงนี้นะคะชะลอตัวนิดหนึ่งเนาะรามคำแหงเห็นบอกว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะถนนแห้งแล้วขอบคุณข้อมูลมากๆนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุ FM 100ของเรานะที่เปิดฟังกันได้ยาวๆตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับทาง YouTube เหมือนกันอันนี้ก็เปิดดูได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือผ่านแอปพลิเคชันของ JS 100ค่ะใครอยากฟังผ่านแอปก็ได้เหมือนกันนะเพียงแต่แค่คุณต้องโหลดแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่นะคะโหลดแล้วก็อัปเดตให้เรียบร้อยหลังจากนั้นคุณก็สามารถจะติดตามนะคะรายการวิทยุนะคะผ่านทาง YouTube ที่เราติดตั้งไว้ให้ในแอปพลิเคชันนะคะคุณสะดวกแน่นอนไม่ว่าอยู่ตรงไหนคุณฟังได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยในเรื่องของแอป JS 100 Radio รักใครอย่าลืมบอกต่อนะคะเพราะว่าเรามีฟังก์ชันที่เรียกว่าภูมิใจนำเสนอมากๆนั่นก็คือปุ่มนะคะ SOS

ที่ไว้สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตรงนี้นะใครที่มีเหตุฉุกเฉินก็สามารถกดได้เลยนะคะคุณมีแอปพลิเคชันของเราเวอร์ชันใหม่นะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้แบบที่ปรากฏในภาพปุ่มฉุกเฉินนะคะที่ไว้สำหรับแจ้งเหตุ SOS ตรงนี้จะเป็นสีแดงๆปุ่มใหญ่ๆกดขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะต้องบอกเลยว่ากดได้ตลอด24ชั่วโมงนะแจ้งเรามาเราก็จะทราบพิกัดของคุณแล้วเราจะได้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะบางทีอยู่นอกพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยนอกพื้นที่ที่คุณรู้จักนะคะแต่แอปของเราเนี่ยติดตามคุณตลอดทั่วทุกพื้นที่นะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะไม่ว่าคุณจะไม่รู้จักตรงนั้นหรือว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะควรจะบอกใครบอกจสร้อยนี่แหละเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะรักใครอย่าลืมบอกต่อนะสำหรับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะมาโหลดกันเยอะๆนะคะอันเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะมาเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยสำหรับเรื่องของการเดินทางแจ้งรถเสียเข้ามาคุณพึ่งบอกว่าที่กาญจนาขาออกนะคะก่อนถึงโลตัสพลัสมอลเล็กน้อยมีรถเก๋งไงไปจอดเสียในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้พอคุณเพิ่งแจ้งมาเราก็ประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่ไปให้แล้วนะคะรถเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวช้านะเคลื่อนตัวช้าหน่อยเนื่องจากมันมีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันในช่องทางขวาของช่องทางด่วนก่อนถึงโลตัสพลัสมอลเล็กน้อยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในฝั่งขาออกค่ะฝากไว้เป็นข้อมูลในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง20 นาฬิกาเรากลับมาติดตามกันต่อตอนนี้ต้องพักกันก่อนแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีนามพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52 คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศ
การรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์จำนวน8รายวิชาเปิดการสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคม2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ97ปีท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกสกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472เป็นบุตรีของพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุลธีสมรสกับนายภูมิเพิ่มไกรเลิกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดาด้วยกันรวมจำนวน5คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอสเซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนจอร์สของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลสซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouette คือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด shoulder in คือการวิ่งเก็บไหล่ใน travail การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น half pass คือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ collected canter หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้น okay.เวลา 15:57 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุรวาทเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุรวาทมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคราวนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารุแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะณบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10เอกชวกรเดชคุณทศโดย10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของ11พัชระย้ำแตงอ่อนณบ้านเลขที่20/2หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดย11พัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบแก่ครอบครัวของพลทหารคณัชนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยพลทหารคณัชนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท RM Press Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศสริตนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเมาวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดเทพากรและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาปิตโรและวัดนนท์หนองขามจังหวัดนครราชสีมาวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราชสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท The Viral His จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thaiman Industries จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาภิรมย์จังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชสโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงวัดป่าสุทธิยานมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพรพระครู159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปอ ราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะสิววัดดงศาลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถาเวลา 14:30 ราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 กระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัด101และโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยา ร่อรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาหลัง20นาฬิกานะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะหนึ่งเรื่องตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะทราบไหมคะว่าการที่เราเนี่ยนั่งกันนิ่งๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆมันเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดค่ะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดโรคนะคะที่เรียกว่า NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจค่ะมันสามารถมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยนะคะลองสำรวจตัวเองดูก่อนว่าวันๆนึงเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้แต่ว่านั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอย่างขาหรือสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยค่ะร่างกายก็จะสะสมนะคะเรื่องของความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันและความดันขึ้นทุกวันค่ะสสจึงขอเชิญชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆนะคะคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์แค่จำ4คำเท่านั้นค่ะ4คำนี้นะคะยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวายกขาก้าวแตะสลับกันยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวและปลอดภัยค่ะ4คำจำง่ายนะคะยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยปรารถนาดีจากสสสลุกค่ะว่าแล้วเดี๋ยวดิฉันลุกขึ้นมาจัดรายการดีกว่านะนั่งจัดรายการมันจะธรรมดาไปนะคะเดี๋ยวจะเหนื่อยจะนิ่งเกินไปเอ๊ะมันจะดีเหรอลุกปุ๊บนี่ฮะโปรดิวเซอร์บอกว่าให้ลุกเหรอคะมันจะเลยจอไปนะสิตัวน่ะจะเหลือแต่คอน่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วตกกระจายนะคะมาเดินทางกันต่อหลังจากที่บอกให้คุณผู้ฟังนะคะจำสี่คำแล้วก็ลองไปทำดูนะคะสี่คำง่ายๆยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดขยับนิดนึงนะคะอย่านั่งนิ่งๆนานเกิน30นาทีนะเราต้องขยับบ้างนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ออกไปขยับมาแล้วแล้วก็กลับมานั่งใหม่ตรงหน้าจอนี้นะคะมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะช่วงเวลาหลัง20นาฬิกาทั้งลงหมายเลข308นะคะคุณมนบอกว่าเป็นเส้นทางสายเอเชียจนถึงทางหลวง3477นะคะตอนนี้เนี่ยดูค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตรงบริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจุดนี้มีรถบัสนะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณมนด้วยคุณวิรัตค่ะใช้พระราม4ขาออกตั้งแต่ช่วงแยกถนนวิทยุจนถึงใต้ด่วนพระราม4นะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างช้านะเคลื่อนตัวช้าสำหรับฝั่งขาออกผิดกับฝั่งขาเข้าค่ะฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะคะเลยจากตรงบริเวณวันแบงคอกไปเล็กน้อยจุดนี้คุณวิรัตบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะคะเปิดช่องทางกลางนะคะก็คือทำงานนะคะบนผิวการจราจรในช่องทางกลางเนาะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมให้ไม่แน่ใจว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะฝากตรวจสอบเพิ่มเติมเราประสานไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆให้ช่วยไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณคุณวิรัตด้วยนะคุณชัยรัตใช้ถนนวัฒนธรรมค่ะจากผังเมืองมุ่งหน้าศูนย์วัฒนธรรมนะคะช่วงเทียมร่วมมิตรนะคะถึงศูนย์วัฒนธรรมตอนนี้ดูเหมือนว่าในฝั่งขาเข้าจะค่อนข้างช้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะมันเป็นฝั่งเดียวนะเดินรถทางเดียวนะคะช้าสลับหยุดนิ่งนะถนนวัฒนธรรมและฝนก็ยังคงตกโปรยๆอยู่นะคะช่วง2ทุ่มนี้ยังมีฝนอยู่ค่ะในหลายพื้นที่เลยนะคะเท่าที่ติดตามจากทางกรมอุตุนะฝนก็ยังคงโปรยปรายแต่ว่าถามว่าในพื้นที่กรุงเทพนะคะมันน้อยลงแล้วแหละเรื่องของฝนไม่ได้ตกหนักแล้วนะคะเป็นฝนเล็กน้อยในเขตต่างๆนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้พัดออกไปทางทิศตะวันตก นะตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกลุ่มเบลอเลยในกรุงเทพเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะคะอาจจะมีตรงบริเวณเขตหนองจอกนะที่ยังคงมีฝนอยู่หลังจาก2ทุ่มนี้นะคะกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เนี่ยเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้แล้วนะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของฟ้าฝนในช่วงค่ำคืนนี้ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุที่แจ้งจสร้อยมานะคะมีอีกหนึ่งจุดไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะจากถนนนครอินทร์นครอินทร์ขาเข้าค่ะตรงหน้าแมคโครนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อน2ทุ่มนะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถชนกัน3คันจุดหนึ่งก่อนนะคะห่างจากจุดแรกไปอีกประมาณ50เมตรก็ชนกันอีก3คันก็คืออยู่ตรงแถวๆบริเวณหน้าแมคโครนะคะในฝั่งขาเข้าถนนนครอินทร์นะทั้งหมดนี่ทางเจ้าหน้าที่สภ.บางสีเมืองได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าเคสแรกที่บอกว่า3คันแรกเนี่ยเป็นกระบะนะคะเป็นรถกระบะไปเสียหลักชนขอบทางส่วนเคสที่2นะคะที่บอกว่าชนกันอีก3คันเนี่ยก็คือได้มีการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะณเวลานี้นะณเวลานี้ทั้ง2เคสค่ะย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยนะคะไม่ได้อยู่บนผิวการจราจรบนถนนนครอินทร์ขาเข้าแล้วนะย้ายแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะคะสำหรับเส้นนครอินทร์นะคะตอนนี้รถอาจจะยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะก่อนหน้านี้มีรถสะสมนะคะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกของถนนนครอินทร์ไม่เป็นปัญหาค่ะขาออกยังเคลื่อนตัวตามกันได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เราได้รับแจ้งเข้ามาต้องขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆการแจ้งผ่านจสร้อยนะคะก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งอะไรต่างๆได้ทั้งทางหน้าไมค์แบบนี้หรือว่าหลังไมค์คุณโทรมา1137แล้วก็ดอกจาน1808ได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะมีหนึ่งสายเราอยู่ค่ะร้อยตำรวจเอกมานะจอกโคกสูงรองสารวัตรตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะรองสารวัตรคะตอนนี้คือถึงโรงพยาบาลศิริราชเป็นที่เรียบร้อยถึงตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
1: ถึงก็ถึงช่วงกี่โมงถึงจะดูเวลาหน่อย
0: ตั้งแต่ก่อน2ทุ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: เป็นช่วงถึงเวลาเลยก็จะ
0: คร
1: ึ
0: ่
1: งช
0: ั่
1: วโมงได
0: ้
1: แล
0: ้
1: วครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ในการงาน
0: ค่ะในภารกิจการส่งต่อผู้ป่วยในครั้งนี้อะค่ะจากสกลนครมาถึงศิริราชเนี่ยรวมทั้งหมดใช้เวลานี่คืออยู่ในเกณฑ์ที่เราประเมินไว้หรือว่าเร็วกว่าปกติคะ
1: ก็อยู่ในช่วงเวลาปกติเลยครับเพราะว่าเขาออกมาประมาณช่วงเที่ยงอะครับ
0: ช่วง
1: น
0: ี้
1: ก็ก่อนสองทุ่ม
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่รับช่วงนี้ต้องขี่รถจักรยานยนต์ตากฝนด้วยฝนหนักไหมคะตอนที่วิ่งอยู
1: ่ทีมที่ไปรับครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปตากฝนแต่ผมอะอยู่ผมไม่ได้ตายแต่ผมรอในการจราจรอยู
0: ่
1: แยกขับแยกจักรยานไปแต่ถ้าว่าเด็กๆก็ตอนที่มาก็ดูในช่องทีมคือเขาก็แจ้งมาว่าเด็กเขาวิกฤตมาตลอดเลยแล้วก็ต้องแยกตอนที่ถึงเข้าเขตนครราชสีมาก็ต้องพาเด็กไปที่เข้าเขตที่โรงพยาบาลนนท์สูงเวลาดูพักตอนของที่จะเคลื่อนย้ายเด็กส่งต่อมาส่งต่อศิริราชได
0: ้แวะโรงพยาบาลนนท์สูงก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เดินทางต่อ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อเอาแสดงว่าน้องวิกฤตมากมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับเอาคือทางทีมแพทย์ที่มีบาดเจ็บแล้วก็คงจะเมื่อเด็กมีวิกฤตแล้วก็ต้องหาโรงพยาบาลในเส้นทางที่ผ่านใกล้เคียงที่เด็กเข้าไป
0: ค่ะ
1: เพื่อไปดูแลรักษาต่อนะครับน้องที่จะถ้าเคลื่อนย้ายต่อได้ก็ถึงจะนำเคลื่อนย้ายต่อมา
0: ค่ะค่อยเดินทางต่อมีคุณผู้ฟังถามว่าทำไมถึงไม่พาน้องขึ้นเครื่องบินมาเลยล่ะคะมันจะเร็วกว่า
1: อันนี้ผมก็ไม่ทราบมันไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์การช่วยในรถขับ
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยแล้วน้องอายุนิดเดียวเองนะคะ9วันเองอ่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ๆครับส่งถึงเรียบร้อยโดยการนำของท่านรองผู้กำ
0: กับ
1: การของเวลาจองโครงการนะโครงการที่อยู่คือท่านทางตำรวจเจอมนตรีศรีวัฒนฤทธิ์แล้วก็สารวัตรศิริวุฒิใหม่อ่องพร้อมชุดเครื่องที่เรือทุกตำรวจช่างแล้วก็เจ้าหน้าที่การทางก็ช่วยกันนำต่อหลักช่วงต่อช่วงเรือจากเป็นหกช่วงถ้าจะช่วงลองน้อยมาครับเป็นหกมาช่วงปลายทางนะครับช่วงกบที่54ตอนนี้เรานำต่อจากนั้นมาเลยแล้วก็มาส่งถึงข้าวต่อโรงพยาบาลศิริราชแต่ว่าในช่วงนี้ผมก็ยังติดอยู่ต่อทางนะครับถนนในเส้นทางก็ผมก็ยังติดชื้นตลอด
0: ค
1: นดูจากสภาพรายงานการจราจรมา
0: ค่ะโอ้ทุกคนส่งกำลังใจให้ระหว่างที่เห็นเรื่องของภารกิจในการส่งต่อผู้ป่วยน้องอายุ9วันนะคะก็มีแต่คนส่งกำลังใจให้ทั้งให้น้องด้วยให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมนำทางด้วยและต้องขอบคุณทางทีมตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริมากๆเลยนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้ถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ก็ตอนนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับคือเมื่อเห็นขบวนของรถจราจร ตำรวจจราจรโครงการพระราชบัญญัติตำรวจจราจรของเจ้าที่การทางหรือตำรวจทางหลวงที่ช่วยนำมาทุกคนถึงว่าถ้ารักครับทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้ก็ช่วยกันหลบชิดซ้ายชิดขวาเปิดช่องทางช่วยกันเปิดช่องทางให้การนำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้การเดินทางได้ถึงมือหมอได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็หมอได้มีเวลาในการช่วยเหลือและเรื่องอย่างคันช่วงคืนนะครับแต่ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ในทางทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องแต่ว่าประชาชนเองก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็อุ่นใจด้วยเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริทำงานอย่างเต็มที่แบบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกนายจริงๆค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็โล่งใจนะคะน้องวัย9วันนะคะที่อยู่ในขั้นวิกฤตเนี่ยก็เดินทางถึงโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณทุ่ม50นะคะทุ่ม50เนาะมาจากโรงพยาบาลสกลนครนะคะมารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสิริราชระหว่างทางระยะทาง650กิโลเมตรตรงนี้มีการแวะ1ครั้งด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยดูอาการไม่ค่อยดีก็เลยต้องแวะที่โรงพยาบาลโนนสูงนะคะที่นครราชสีมาหลังจากที่ดูดีขึ้นก็เดินทางต่อนะคะออกตั้งแต่เที่ยงนะมาถึงกรุงเทพก็มืดพอดีแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลและอยู่ในมือคุณหมอเรียบร้อยขอให้น้องหายไวๆแล้วก็โตเร็วๆนะคะมาพูดถึงเรื่องของการเดินทางมีอีกหนึ่งเรื่องเอามาฝากในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากรมทางหลวงเองนะคะตอนนี้เขามีการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6สัปดาห์ที่5เรียกว่ายอดใช้ทางเนี่ยเพิ่มทุกช่วงเลยค่ะบางปะอินหินกองเนี่ยเพิ่ม 38% เป็นการช่วยแบ่งเบาจราจรบนถนนพหลโยธินกับมิตรภาพไปได้นะคะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยขอรายงานสรุปปริมาณจราจรภาพรวมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 นะคะบางปะอินนครราชสีมาระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ดังนี้ค่ะช่วงบางปะอินหินกองมีปริมาณจราจรรวม 85,300 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณจราจรรวม 61,930 คันถึง 38% สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินได้ถึง 24% นะคะช่วงหินกองปากช่องค่ะมีปริมาณจราจรรวม 81,180 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณจราจรรวม 61,498 คันถึง 32% ตรงนี้สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข2นะคะนั่นก็คือถนนมิตรภาพได้ถึง 30% ค่ะในช่วงปากช่องนครราชสีมามีปริมาณจราจรรวม 75,002 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณจราจรรวม 68,656 คัน 9% นะคะตรงนี้สามารถแบ่งเบาจังหวัดราชสีมามีปริมาณจราจรรวม 75,002 คันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการที่มีปริมาณจราจรรวม 68,600

เมตรต่อชั่วโมงนะคะพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายและเครื่องหมายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะโดยผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6ตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio ทางเว็บไซต์ www.highwaytraffic.go.th/radio นะคะก็สามารถเช็คเส้นทางได้นะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ด้วยที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมสรุปการจราจรในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569บนทางพิเศษนะคะ M6 ค่ะกลับมาเดินทางต่อนะคะพาไป M6 เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไปดูเพิ่มเติมมี1จุดนะคะที่มีการแจ้งข้อมูลกันไว้ก็คือตรงถนนนะคะตรงช่องตะโกนะคะช่องตะโกมีเรื่องของฝนตกนะคะในช่วงค่ำนี้เนี่ยฝนตกหนักนะคะทำให้มันมีดินนะคะมีดินสไลด์ลงข้างทางนะเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ว่าเขาช่องตะโกตอนนี้เนี่ยมีดินสไลด์นะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลียร์พื้นที่อยู่ประชาชนที่จะใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาตรงจุดนี้นะคะอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เคลียร์ให้นะคะมีทั้งต้นไม้ทั้งดินสไลด์เลยนะคะตรงช่องตะโกนะคะเอาอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมให้ละกันธรรมดาเราก็จะเห็นว่าตรงช่องตะโกเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีรถผ่านค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะในแต่ละวันนะแล้ววันนี้ปรากฏฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะตรงช่องตะโกเองนี่ก็มีดินสไลด์ลงข้างทางนะคะก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะคะใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เร่งดำเนินการให้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะมีตรงไหนเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวขอไปอัปเดตกันนิดนึงอ้อนี่เห็นล่าสุดแล้วลงในหน้าเพจของเจสร้อยนะคะมีเรื่องของน้ำรอระบายในบางพื้นที่นะคะหลังจากเกิดฝนตกอย่างหนักของวันพฤหัสที่24กันยายนนะคะมีน้ำท่วมขังค่ะบริเวณหมู่บ้านพระปิ่น5นะคะในพื้นที่ของเขตบางบอนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางบอนก็มีการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะแล้วก็เร่งดำเนินการเปิดฝาท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำถ้าพูดง่ายๆก็คือขยะนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะมันมีขยะกีดขวางอยู่นะแทนที่น้ำจะลงได้ง่ายๆมันไปเจอขยะนี่แหละนะคะมันก็เลยไปยากตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของเขตบางบอนเขาก็ลงพื้นที่แหละไปช่วยดำเนินการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่เร็วขึ้นนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะอันนี้ก็เป็น1จุดนะที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายและเจ้าหน้าที่ก็ไม่รอนะไม่รอช้าดำเนินการเลยรีบมาถึงพื้นที่เลยที่หมู่บ้านพระปิ่น5ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางบอนด้วยนะคะนอกจากนี้นอกจากในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะต่างจังหวัดเองตอนนี้ปภ.เขาก็เตือนเรื่องน้ำท่วมนะคะบอกว่าฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องในพื้นที่นะคะที่อำเภอแม่ลาน้อยนะคะก็มีการแจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์ค่ะว่าฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะมีตรงไหนบ้างเนี่ยเขาระบุลงไปเลยนะโดยเฉพาะทุกตำบลของอำเภอแม่ลาน้อยตำบลแม่คงตำบลเสาหินตำบลป่าแป๋อำเภอแม่สะเรียงนะคะตำบลกองก๋อยตำบลป่าโป่งตำบลแม่สวดตำบลแม่สำแลบอำเภอศพเมยค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะตรงนี้ให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยนะคะและที่สำคัญอย่างยิ่งอย่าลืมดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะ

0: นี่เขาก็เป็นการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคทตอนนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะก็จะได้รับเรื่องของเซลล์บอสแคทกันเป็นประจำเนื่องจากฝนเนี่ยมันตกทุกวันตกหนักยังตกไปอีกนานนะคะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามเช็คโทรศัพท์ด้วยเวลามันมีข้อมูลแบบนี้นะคะต้องรีบอ่านเลยนะอย่าทิ้งไว้นานค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะทิ้งท้ายปลายชั่วโมงก่อนจากกันในชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเรื่องของมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026ค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครเนี่ยสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรค่ะโดยมีนะคะการจัดงานทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง5ตุลาขออภัย2ตุลาคม2569 5วัน5ไฮไลท์นะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะที่ห้องพระนคร 1-3 ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่เขตคลองเตยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์หรือว่าสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะเพื่อรับของที่ระลึกซึ่งแต่ละวันเขาจะมีไฮไลท์แตกต่างกันไปภายในงานก็จะมีบูธ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงานด้วยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะวันที่28กันยามีโซลาร์เซลล์เรื่องของโซลาร์เซลล์29กันยาเป็นเรื่องของ EV Home Charging 30กันยา MEA TOU พารู้จักมิเตอร์ TOU เพื่อเข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟนะคะวันที่1ตุลาสมาร์ทเมโทรกิจค่ะและวันที่2 MEA Open House ไปพบกันได้นะคะพักตรงนี้คู่หนึ่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนและเปียกสปอร์เตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เปียกโปสเตอร์หรือนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์ไทยเริ่มต้นจากการเป็นช่างเขียนสร้างชื่อด้วยการวาดใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีโปสเตอร์อาทิเล็บครุฑแสงศูนย์ธนูทองและเสือเหลืองก่อนก้าวสู่การกำกับภาพยนตร์มีผลงานสำคัญอย่างโทนชู้ไวโอลาวนข้างหลังภาพและสะพานรักสารสินเปียกโปสเตอร์ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่24กันยายน2569สิริอายุ93ปีทิ้งไว้ซึ่งผลงานและคุณูปการอันทรงคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์ไทยต่อที่กองประชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนระดมกำลังรับมือน้ำท่วมเตรียมเรือศูนย์พักพิง24ชั่วโมงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกสะสมและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรขณะนี้ตำบลบางบานตำบลกระทุ่มตำบลน้ำเต้าและตำบลสะพานมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า160ครัวเรือนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลเรือท้องแบนและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณตำบลไซน้อยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปิดท้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมลุยน้ำท่วมสั่งช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคลองพระสะทึงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมกับกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่สำนักสงฆ์รัตกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากสำนักไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมกำลังและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกากับอีก17นาทีค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงชั่วโมงที่มีเรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะนอกเหนือจากเรื่องของการจราจรเพราะว่าในช่วงชั่วโมงนี้เนี่ยเรื่องของการจราจรค่อนข้างคลี่คลายไปเยอะแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันอย่างในค่ำคืนนี้ย้อนกลับไปถึงช่วงเช้าเชื่อว่าคนไทยหลายท่านแทบทุกท่านเลยอะยิ้มไม่หุบแน่นอนหลังจากที่รู้ว่าเนเน่เนี่ยได้กลายเป็นแชมป์นะคะ AGT นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทยแล้วกันชื่อของเธอเนี่ยถูกจารึกไว้บนเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็เธอเนี่ยยังได้ขึ้นเวทีนะคะร่วมกับ Linkin Park ด้วยนะคะทำให้เสียงเพลงของเธอนี่มันดังไกลออกไปกว่าประเทศไทยอีกนะคะเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ในเรื่องของการแข่งขันนอกจากน้องเนเน่เนี่ยจะพาตัวเองไปสู่ฝันที่ตั้งใจไว้แล้วหลายคนคงจะสังเกตในเรื่องของชุดชุดของน้องเนเน่อย่างที่เห็นกันชุดสีแดงตรงนี้แล้วน้องก็ได้พูดถึงไว้ใน Facebook ของตัวเองด้วยนะคะว่าชุดเนี่ยมันเป็นชุดจากผ้าไหมนะคะเป็นไหมแดงสมเด็จจากชุมชนบ้านครัวหลายคนบอกโอ้อยากรู้เลยว่าผ้าไหมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมถึงไปหยิบเอาผ้าจากชุมชนบ้านครัวมาตัดเย็บเป็นชุดไปใส่ในการประกวดบนเวที AGT 2026นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนที่ผลิตผ้ากันเลยดีกว่านะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยคุณนิพนธ์มนุนทัศน์ค่ะเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผ้าไหมบ้านครัวดังระดับโลกเลยคนสนใจมากนะคะผ้าไหมแดงสมเด็จอันนี้อยากให้คุณนิพนธ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าผ้าไหมผืนนี้เนี่ยไปเป็นชุดของน้องเน่เน่ได้ยังไง
1: โอเคไอ้ผ้าที่บ้านเราแล้วก็ผลิตออกมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแดงสมเด็จมันจะเป็นผ้าสีต่างๆเราก็ผลิตแล้วก็ทำขายอยู่นะในชุมชนบ้านครัวใครผ่านมาก็มาซื้อได้เวลาใครต้องการผ้าไหมส่วนมากก็จะมาที่นี่กันเพราะรู้ผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยมันเป็นผ้าที่เคยส่งให้คิมทอมสันเรื่องคุณภาพผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะ
0: คุ
1: ณสันโอเคเราก็มาอยู่นะโอเคตรงนี้เรามาเริ่มจากตรงนี้นิดนึงโอเคพอดีก่อนที่ตัวผ้าจะไปตัวนั้นคือเรามีไว้เราทอไว้แล้วแล้วก็บางส่วนแล้วก็ตัดไปทำเล็กตรงนี้ไทยก็จะขายด้วยแล้วก็มีส่วนอยู่บ้างประมาณสักห้าหกเมตรได้แล้วก็มาในตู้ของเรานะมาพอดีมันช่วงนั้นพอดีทางที่พิพิธภัณฑ์จีนความสันก็มีงานออกร้านในวันนั้นประมาณ27-28ของเดือนที่แล้วโอเคทางจีนก็เชิญเราไปออกงานออกร้านด้วยเอาผ้าไปโชว์ที่นั่นพอดีขาคนต่างชาติเวลาเข้ามาเที่ยวพ
0: ิ
1: พิธภัณฑ์จีนความสันวันนั้นพอดีก็โอเคเราก็เอาไปได้ไปได้ไม่ได้มากเพราะว่าโต๊ะมันไม่ได้กว้างมากเลยก็คนในบางอย่างในคนลายที่มันสวยๆพอดีขายกับคนต่างชาติไปส่วนผ้าพื้นที่เราเอาไปก็เอาไปไม่ได้มากส่วนผ้าชิ้นนี้เราเก็บไว้ที่บ้านเปิดคนจะมาดูที่บ้านคนจะได้ขายที่บ้านด้วยทั้งสองแข่งก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นปกติที่บ้านเราจะเป็นอย่างนี้อยู่นะเวลาคนก็มาเที่ยวกินนอนสันก็ไปแวะไปที่บ้านเพราะมันไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วก็มาดูมาซื้อกันมันก็เป็นประจำแล้วก็เก็บนั่นแล้วพอดีมีสองคนเป็นคนเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นลูกค้าทั่วไปเขาก็มาดูผ้าที่กินก่อนแล้วก็ถามว่ามีผ้าไหมอีกไหมเนี่ยเอาออกมาเรามีอยู่ที่บ้านเรามาไม่หมดมีสีแดงไหมเอาสีแดงเรามีสีแดงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสีแดงสมเด็จแล้วเพราะว่าผ้าคือสีแดงทั่วไปในคือหมายความว่าเราพูดกันทั่วไปคือแดงเลือดหมูหรือไม่ก็แดงยังมารวมในภาษาอังกฤษแบบนี้เวลาพูดไปเราไม่ได้บอกผ้าที่เป็นเลือดหมูเป็นแดงสมเด็จแต่แดงสมเด็จเราเป็นผ้าที่เป็นที่เราตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ในอดีตตอนนี้เราทำงานคุณกิมถึงคุณกิมภาษาใหม่ๆแล้วเราทอให้กับทางบริษัทตอนเสด็จประพาสยุโรปกับอเมริกาตอนนู้น
0: อ
1: ันนั้นเป็นในอดีตในอดีต
0: คืออันนั้นคือที่มาของชื่อผ้าเหรอคะ
1: ใช่ที่มาของที่ผ้าในอดีตที่เราทำไว้กับคุณจิมและคุณจิมทอยกับทางด้านสำนักแต่สำนักก็ตัดตอนที่บัตรเสร็จต่อผ้ายุคนั้นก็จะเป็นผ้าที่อเมริกามากกว่าเพราะชุดที่พันธมิตรใส่วันนั้นน่ะเป็นร่างคู่กับเอลวิสเพรสลีย
0: ์
1: แต่พอจะเป็นผ้าขาวดำ
0: ค่ะโอ้
1: เป็นผ้าขาวดำไม่ได้เป็นผ้าสีเราจะไม่รู้เป็นสีแต่เป็นผ้าแล้วก็ถ่ายวันที่ตั้งคุยกับเอลวิสเพรสลีย
0: ์ใน
1: ยุคนั้นเลย
0: ค่ะพอบอกแบบนี้แล้วนึกภาพออกเลยจำได้เคยเห็นภาพค่ะคุณนิพนธ
1: ์โอเคอันนี้มันในอดีตโอเคแล้วก็บอกแล้วบอกแค่เข้ามาที่บ้านเนี่ยคุณเดินที่ข้ามสะพานไปก็เลยก็ไปดูที่บ้านผมนั่นเลยเขาก็ไปกันทั้งสองคนแหละแล้วก็ไปเขาก็ไปดูพอดีที่บ้านผมก็มีคนทอผ้าอยู่แล้วก็มันก็โทรบอกโอเคจะมีลูกค้าจะไปดูผ้าที่บ้านนะ เด็กเขาก็ไปดูก็คุยกันธรรมดาเพราะทั่วไปเพราะว่าคนมาซื้อผ้าแล้วก็คุยกันแบบว่าคุณเอาอะไรก็มาดูมาเลือกเอาสีนู้นสีนี้พอดีถามว่ามีสีแดงไหมพอดีโอเคเขาไปหยิบให้ทางลูกค้าทั้งสองคนนี่ดูเสร็จเรียบร้อยก็ตกลงราคาแล้วก็ขายไปก็ไม่คิดว่าผ้าตัวนี้จะไปเป็นอะไรมันก็ลูกค้าทั่วไปแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่จะไปถามว่าคุณซื้อผ้าผมหรือคุณจะไปให้ใครเลยว่าแต่มันเป็นโดนมารยาทการค้าขายไม่ทำอยู่แล้วพอเสร็จมันก็เป็นธรรมดาสุดไปแล้วก็กลับไปแต่ถ้ามารู้ว่าเนี่ยมาใส่ในงานในวันสุดท้ายของไฟนั่นของนี่แหละการบริการก็เทเลนนี่แหละแล้วก็มีคนบอกว่าไอ้ที่ผ้าที่คุณเนี่ยใส่ผ้าของบ้านขวนอ่ะคุณไม่รู้ก็เล็บเปิดในทางเว็บดูโอเคปั๊บมันก็มันมีภาพเรานี่มาแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนพูดเลยโอเคก็เลยรู้ภาพของเรานี่มีส่วนหนึ่งในการที่เป็นมันก็เรียกอะไรในชนะเรื่องกับการประกวดครั้งนี้โอเคนั่นก็จะมาเป็นแบบนี้แหละ
0: อ๋อค่ะก็คือลูกค้ามาถามหาผ้าพื้นสีแดงเนาะหลังจากที่ดูตรงที่จัดบูธก็ตามกลับมาซื้อที่บ้าน
1: นี่ค่ะที่มาคุณชินความสั่นที่มาคุณความสั่น
0: ค่ะค่ะแล้วหลังจากที่พอเราเห็นจากที่คุณนิพนธ์บอกเมื่อสักครู่ไปเห็นคลิปนะเห็นน้องเนเน่เห็นคุณเนเน่ใส่ชุดที่ทำจากผ้าของบ้านเราของชุมชนเราบ้านผ้าไหมบ้านครัวตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างอะตอนเห็นครั้งแรกมันโอ้โห
1: ตอนแรกที่ทางทรัฐทีวีมาทีวีโทรมาตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจเพราะเปิดทุกคนว่าโอเคว่าจะแต่กลัวว่าเราไปรับผ้าใช่จริงหรือเปล่าผมก็เลยต้องพิสูจน์กับว่าจริงหรือเปล่าที่ในให้สัมภาษณ์เราเป็นแบบนี้เกิดไปโทรมาบอกว่าโอเคนั่นเป็นภาพบ้านผมยังไม่เห็นเนื้องานก็เดี๋ยวกลัวว่าไปแอบองแอบมาก็จะไปดูพอรู้ว่าเป็นจริงก็โอเครู้สึกตอนแรกก็ดีใจอะไรโอเคแน่นอนแล้วโอเคมันเป็นความภูมิใจเรามีส่วนหนึ่งในการที่ทำให้คุณเน่เนี่ยมีเชียงอื่นครั้งนี้ยังโอเคก็คือโอเบอร์คอร์ของการแต่งตัวอะไรแบบนี้คือโอเบอร์คอร์ของเสื้อผ้าที่ใช้ในการออกในการแสดงชุดสุดท้ายเนี่ยโอเคอันนี้แน่นอนและภูมิใจแน่นอนโอเคทุกคนก็มาทุกร้านพูดถึงอะไรก็มาดีใจด้วยว่าผ้าบ้านเราได้เข้าไปตรงนั้นโอเคอันนี้เป็นความภูมิใจอยู่แล้ว
0: ผ้าบ้านเราดังไกลระดับโลกเลยทีนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงคุณนิพนธ์ในเรื่องของผ้าในชื่อของผ้าที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่
1: า
0: ผ้าอันนี้เนี่ย เรียกว่าผ้าไหมแดงสมเด็จมันจะมีความแตกต่างจากสีแดงตัวอื่นที่เราผลิตไหมคะที่เราทำกัน
1: คือคุณจิมเข้ามาทำผ้าไหมในยุคนั้นโอเคการติดผ้าไหมมันจะไม่มีที่อื่นเท่าไหร่จะมีบ้านในบางส่วนที่เราไม่ได้ไปแต่ที่จริงก็เป็นแรงใหญ่ของบ้านครัวเราทำผ้าไหมอยู่แล้วเราทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะหลังจากที่เรามาอยู่ที่ในสถานที่แบบนี้แล้วนี่โอเคการที่คุณจิมก็มาทำตอนนี้พอดีมันมีจังหวะที่ว่ามีการเสด็จประพาสไปทางด้านยุโรปอเมริกาและโอเคตอนผ้าไหมมันเริ่มมีความดังขึ้นอะไรขึ้นโอเคอีกอย่างนึงมันก็เป็นการคล้ายๆเป็นการโปรโมทผ้าไหมในยุคนั้นเพราะคุณจิมเนี่ยเอาผ้าไหมเราไปขายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494และจุดมันมีจนมีชื่อเสียงโด่งดังมากและก็แกได้รับขนานนามว่าคิงออฟซินเลยในยุคนั้นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอเคเมื่อมีการเมื่อท่านรู้จะมีการเสร็จบ้างท่านก็เลยมีความประสงค์ที่จะขอผ้าไหมเนี่ยเพื่อให้เป็นการฉลองพระองค์ก็จะเดินทางไปต่างประเทศก็เลยไม่ให้ผ้าที่ให้คุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนทอที่บ้านโกนเนี่ยใช่ไหมก็ทอมาหลากสีขึ้นไปหลากสีขึ้นไปแต่ละสีบางทีมันก็ดูแล้วว่ามันไม่เหมาะสมอะไรมากมันมีสามสีที่เราทำออกมาได้ดูมันสวยมากเริ่มคือมีม่วงกับสีแดงพอทอเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปถวายเนี่ยทีนี้เราจะทำยังไงที่ว่าจะระบุยังไงว่าผ้าตัวนี้จะเป็นยังไงจะใช้ยังไงจะเรียกชื่อยังไงให้มันเมื่อมีการสั่งเพิ่มขึ้นใหม่เราจะได้สามารถที่จะรู้แล้วคือว่าสีนี้เป็นสีนี้ในการย้อมหมายจะเป็นยังไงให้มันตรงกับสีนี้มันจะได้ไม่มีการผิดเพี้ยนในการที่ทำตั้งต่อไปรีพีทกันต่อไปก็มานั่งคุยกันคุณจินคุณแม่ผมแล้วก็มีร่างของทางคุณจินคนหนึ่งที่เขาจะเดินทางจะไปมากับคุณจิ๊บตลอดเวลาก็บอกโอเคเนี่ยเราเทาให้พรมเด็ดพระราชินีใช่ไหมเราจะบอกว่าสมเด็จแดงราชินีมันก็ดูฟังแล้วมันแบบมันยังไงมันฟังแล้วมันขัดกันพวกที่เอาคำลำหน้าสมเด็จมาใช้ข้างหลังเดี๋ยวมันดูฟังแล้วมันง่ายๆดีเป็นบ้านๆดีอะไรกันเปิดช่างก็แบบแดงสมเด็จแล้วก็โม่สมเด็จแล้วจะ
0: มี
1: ส
0: ี
1: เน
0: ี่ย
1: เป็นสีเขียวก็เป็นสีน้ำทะเลอ่อนๆเราเทาในดำอันนี้จะตั้งเขียวสมเด็จก็ดูเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาไปของในห้างก็แล้วกันก็คนจีนเวลามาบ้านครัวเราจะในห้างก็เป็นเขียวในห้างในยุคนั้นจะมีสามสีนี่จะเป็นสีก็เป็นสีพิเศษที่หนึ่งก็เป็นเขียวเป็นเขียวในห้างแดงสมเด็จม่วงสมเด็จก็กำลังรู้กันในบ้านก็จะเป็นคือจะเป็นบ้านผมบ้านเดียวที่ทำสีพวกนี้บ้านเดียวก็ไม่ได้มาข้องเกี่ยวกับทาง ทางนี้มากขนาดนี้ครับคุณเชนมาที่บ้านนี่มันเรียกว่ามันมีความอะไรผูกพันกันมากกว่าบ้านอื่นโอเคเราก็สร้างแบ่งงานแล้วก็ท่านถวายท่านถวายท่านไปแล้วท่านก็ให้ท่านปล่อยออกแบบของท่านนั้นมาตัดเพื่อเสด็จประพาสก็ใส่ชุดนี้เป็นประจำนะคร
0: ับเป็นฉลองพระองค์ในการเสด็จประพาสยุโรปใช่ไหมคะประพาส
1: ตอนนี้รู้สึกจะเป็นประพาสที่อเมริกาก่อนยุโรปจะมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2503นะน
0: ี่
1: จะประพาสยุโรปประพาสอเมริกาก่อนนะแล้วก็มายุโรปเข้าที่ดูประวัติศาสตร
0: ์ก็เลยเป็นสีพิเศษสำหรับ3สีนี้มีชื่อพิเศษไปเห็นบอกว่าตอนนี้หลังจากที่น้องเนเน่ใส่ขึ้นเวทีระดับโลกไปเรียบร้อยมีคนสนใจติดต่ออยากได้ผ้าสีนี้แบบน้องเนเน่บ้างหลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์ไปแล้วต้องใช้เวลาทอใหม่อีกนานไหมคะเนี่ยคุณนิพนธ
1: ์ไม่คือตอนแรกก็โอเคแพลนนิ่งในการทอสีเนี่ยเราไม่ได้เพราะที่บ้านเราจะเป็นทำเป็นผ้าออเดอร์ส่วนมากคนที่อยากใช้ผ้าที่บ้านจะเป็นผ้าออเดอร์เพราะลูกค้าประจำสั่งแล้วก็ทอเวียนแบบนี้มันก็เลยต้องพลิกแผนนิดนึงโอเคแล้วว่าจะเริ่มทอกันอังคารนี้แหละ
0: ก็
1: จะทอสั่งมามันก็ออกมาบางอาทิตย์หน้าออกมาแล้วประมาณสัก 3-40 หลาก็โอเคขายตอนนี้ก็เริ่มมีออเดอร์สั่งมาแล้วแล้วก็คิดว่าโอเคขายสั่งก่อนสั่งแล้วก็เลยเก็บเม็ดมากรู้ว่า
0: ตามลำดับเนาะ
1: แล้วก็จบไปทางเขาก็ทยอยคงทยอยไปได้ไม่นาน
0: ค่ะค่ะมีคนถามหาอยากได้ผ้าสีนี้เยอะไหมคะเนี่ยตอนนี้
1: เนี่ยก็ประมาณนึงก็ตกเยอะอยู่น
0: ะตกเยอะอยู่
1: ก็ต้องว่ากันไปใครสั่งก่อนสั่งหลังแล้วก็รีบทอให้เข้าไป
0: ในเรื่องของการทอผ้าจริงๆตอนนี้ผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยมีกี่บ้านกี่ครอบครัวกี่คนที่ยังทำอาชีพอยู่
1: บ้านเดียวอยู่บ้านเดียวแต่ก่อนมีประมาณสักแล้วก่อนทอกับทั้งครอบครัวเลยทั้งชุมชนเลยบางสมัยก่อนที่เรามาอยู่ทั้งเราเริ่มทอแต่บ้านในคันที่5เนี่ยบางส่วนก็ไปทอให้พระบวรศาลในวังจักรปฐุ
0: ม
1: และบางส่วนก็ทอที่บ้านก็จะเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงข้างล่างจะตั้งขี่ทุกคนแม่บ้านแขกจามเนี่ยจะมีความสามารถในการทอผ้าไหมได้ทุกคนเลยทุกแม่บ้านเนี่ยเรามาอยู่ที่นั่นสมัยคันที่5แล้วก็เริ่มทอผ้าโอเคนั่นแล้วก็ตอนนี้พอไปตอนคุณจิมก็มามันโอเคบูมขึ้นมามากแล้วก็คุณจิมก็เลือกประมาณ5ตระกูลที่ทำผ้าส่งจิมโดยตรงเลยส่งทุกวันทุกวันเดี๋ยวจิมคุณจิมหายไปมันก็ร่อยหล่อไปหายไปที่มีเรื่องตอนนี้อยู่บ้านบกเจ้าเดียวละที่ทำทอที่ทำโรงการทอผ้าหมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้เจ้าเดียวละ
0: เหลือคุณนิพนธ์บ้านเดียวเลยเนาะที่ยังเป็นผ้าไหมบ้านครัวที่ยังทำอยู่แล้ว
1: ในแต่ก่อนนี่เวลาทอตอนที่ผ้าไหมบูมๆในปีพ.ศ. 2503-4 เนี่ยโอเคในกรุงเทพนี่ก็มีหลายเจ้าจะมีที่นู่นที่นี่คือทอกระจายเป็นเพราะมันก็ไม่เป็นการลงทุนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็มีรู้นิดหน่อยอะไรนิดหน่อยก็ทำได้แล
0: ้
1: วแต่พอคนทีมหายไปแล้วก็เกิดเหตุเขาก็เลิกกันไปตอนนี้ทั้งเขตเลยนะทั้งเขต50เขตของกทม.เนี่ยมีคนอยู่เจ้าเดียวที่ทำผ้าไหมถ้ากรุงเทพเป็นน
0: ะ
1: ที่ทอผ้าไหมเนี่ยแต่ระดับบนๆนั้นไม่ได้พูดถึงระดับชิ้นนี่ก็โอเคเขาขายสูงระดับชิ้นวัดนี่เขาขายข้างบนระดับคุณจรูนมาเลยเขาขายกันเป็นร้อยๆนะอันนั้นเราถือเป็นพื้นบ้านทั่วไปที่เป็นใครเป็นสาขาพันธุ์ในครอบครัวเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมอยู่เจ้าเดียวแล้วที่เป็นคอเพื่อนๆกันรู้จักกันมาทุกคนก็เลิกกันไปหมด
0: ค่ะแล้วหลังจากที่บอกว่าเราเป็นแหล่งทอผ้าไหมแห่งเรียกว่าแห่งสุดท้ายแห่งเดียวในใจกลางกรุงเทพแบบเนี้ยเรายังมีคนสานต่ออยู่
1: อ๋อลูกสาวใจกลางเพราะผมเจน3อ่ะที
0: ่
1: มารุ่นแรกคือทำให้วรรณสารนี่คือเจน1
0: ค่ะ
1: และคุณแม่ผมนี่ให้ทำให้คุณจิมนี่ก็เป็นเจน2
0: ค่ะ
1: จนผมไม่สามารถทางกรุงเทพกับราชบัณฑิตนะโอเคอันนี้ผมเป็นเจน3แล้วแล้วเจนสี่คือลูกสาวรับช่วงต่อ
0: ลูกสาวรับช่วงต่อแล้วมีเด็กๆสนใจอยากเรียนทอผ้าบ้างไหมคะเด็กๆในชุมชน
1: มาได้ทั้งนี้คือปัญหาคือมันคืออยากมาเรียนรู้ได้อยากมาหัดทอได้แต่จะหากินทางด้านนี้ได้แต่ก็มันก็ต้องมีใจรักแต่ใจรักก่อนถ้าบอกไม่มีใจรักผมไม่สามารถที่จะนั่งทอและความละเอียดการทอผ้าเนี่ยมันหลายอย่างด้วยกันมันต้องมีมันไม่เคยประสบการณ์ไม่มีค่อยๆทำไปประสบการณ์มีแต่ก่อนที่จะไปได้ประสบการณ์เนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนนิดนึงเพราะมันไม่ใช่ศาสตร์ที่จะทำเงินง่ายๆอะไรอย่างนี
0: ้
1: ถ้าบอกคนต่างจังหวัดพ่อแม่เขาทำทอผ้าไหมเนี่ยโอเคลูกหลานนี่เขาจะเป็นคนนี้เขาจะขึ้นขี่ตั้งแต่เด็กๆแต่เขาโตขึ้นมาเขาจะสานต่อของพ่อแม่แล้วไม่ก็นั่งเป็นนิดนึงแต่พวกนี้เขาจะขึ้นขี่ตั้งแต่ประมาณ10ขวบ11ขวบไปเขาขึ้นขี่แล้วถ้าเกิดเขาเหยียบแป้นขี่ได้เขาก็ขึ้นแล้วเขาก็เป็นความรู้ติดตัวไปแล้วแต่พอโตขึ้นเรียนสูงบึ้งอะไรขึ้นบางทีเขาก็ไม่อยากจะสานต่อพ่อแม่แล้วก็ไปทำงานตามโรงงานหรือแบบนั้น นี่ยคือจะเป็นปัญหาของรัฐบาลด้วยและของแต่ละกระทรวงที่ดูแลทางด้านผ้าไหมอยู่เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะหาคนทอผ้ารุ่นใหม่เข้ามาแทนรุ่นเก่าเนี่ยทางเราก็พยายามที่จะ
0: อนุรักษ์ไว้เน
1: าะพยายามที่จะหาทุนทายยังไงจะทำยังไงจะทำวิธีการไงครับให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยหนึ่งมาทอผ้าแล้วก็มาสนใจในเรื่องผ้าไหมตอนนี้มันเป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มพูดง่ายๆดีกว่าที่เราดูแลด้วยกัน
0: จากวันนี้ที่เราเห็นน้องเนเน่ใส่ผ้าไหมตัดเป็นชุดแบบอย่างเท่เลยนะขึ้นเวทีโลกเนี่ยผ้าไหมอาจจะกลับมาบูมอีกออเดอร์อาจจะเต็มนะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณนิพนธ์มีใครนำผ้าไหมบ้านครัวไปใส่ขึ้นเวทีไหมอ่ะ
1: ก็มีของปุ๋ยนะที่ว่าตอนที่ได้มงกุฎในวิสุทธิเวิร์ดนี่แหละก็เป็นผ้าไหมเขาเรียกผ้าไหมพวกสำเร็จแต่เคยเป็นคนรุ่นนั้นผมยังเคยยังไม่เคยโตไม่รู้เขาจะซื้อที่จิมหรือว่าทางฝ่ายออกแคนไลที่จัดเรื่องผ้าไหมเนี่ยซื้อที่จิมไปหรือที่ไหนไปผมไม่แน่ใจแต่อันนั้นไม่ใช่ผ้าที่บ้านครัวนะจะเป็นม่วงสมเด็จ
0: อ
1: ันนั้นเรียกม่วงสมเด็จสีนั่นแหละไม่ว่าใครจะทอที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นม่วงสมเด็จเนี่ยเป็นฟิกไก่ตัวหรือว่าอาจจะโทษซื้อที่จิมก็ได้ไม่แน่ใจ
0: แต่ก็คือสีพิเศษที่ผลิตจากที่บ้านครัวนี่แหละ
1: คือสีเริ่มต้นที่ทำจากบ้านเราแต่เมื่อคนก็มีทอผ้ากันหลายๆจุดขึ้นมาก็โอเคคนทำขึ้นมาเพื่อนก็เรียกว่าเป็นม่วงว่ามันจะเป็นสูตรโดยเฉพาะเลยสูตรในการย้อมสีจะเป็นสีขึ้นมาโดยเฉพาะเลยจะเปลี่ยนอะไรไหมล่ะออกมาจะเป็นสีนี้อะไรจะเป็นม่วงสมเด็จมันก็แดงเนี่ยก็จะมีสูตรขึ้นมาโดยตรงเลยถ้าบอกคุณคิดนิดหน่อยมันก็เป็นอีกแดงนึงไม่ใช่เป็นแดงแบบนี้แหละโอเคอันนี้เป็นฟิกของมันโดยตรงที่ว่าเมื่อคุณใช้สูตรนี้ออกมาเป็นสีนี้ก็คือผ้านี่คือผ้าม่วงสำเร็จจะผิดที่บ้านครัวหรือคุณจิมปิดออกมาตอนนี้หรือที่ไหนที่ทอผ้าและปิดออกมาเป็นสีนี้โอเคไปใช้ต้องเรียกชื่อว่าม่วงสำเร็จหมด
0: ถือว่าดังระดับโลกเลยในครั้งนั้นนี่คุณปุ๋ยพรทิพย์หน้าฮิรัญกนกก
1: ็
0: สวมใส่ขึ้นเป็นชุดแต่งกายประจำชาติเนาะเป็นผ้าไหมนะคะแล้วก็คว้ารางวัลด้วยนะรู้สึกว่าจะได้รางวัลตำแหน่งชุดแต่งกายประจำชาติด้วยค่ะมีคุณผู้ฟังสนใจสอบถามว่าถ้าไปซื้อผ้าไหมราคาที่ขายที่บ้านครัวกับที่จิมทอมสันเนี่ยราคาเดียวกันไหมคะหรือว่าจะแตกต่างกันยังไงบ้าง
1: ต่างกันของผมก็จะตกเป็นประมาณ800บาทจะเป็นผ้าพื้นทั่วไปนะจะเป็นผ้าระดับจะออกดีไซน์แบบนั้นนิดนึงเป็นผ้าแฟชั่นแบบนั้นระดับที่ระดับโลกแบบนั้นนะราคาประมาณ 1,500 บาทต่อเม็ดนะต่อเม็ด
0: ค่ะ
1: มันจะมีสองแบบผ้าอย่างของทั้งที่นี่ใส่ก็เรียกเป็นผ้าพื้นธรรมดาแล้วก็เป็นสอดดินเอาอันนี้ประมาณ800บาทต่อเม็ด
0: ค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านครัวเองทอผ้านอกจากผ้าพื้นมีผ้าลายทำเป็นลายด้วย
1: มีผ้าลายแล้วมีผ้าลายแล้วมีผ้าลายที่เป็นคล้ายๆเป็นลายเก่าของเราที่ทำไว้ก่อนที่คุณคิมจะเข้ามาสมัยก่อนที่จะทำลุงจุงกระเบนแล้วลุงผ้าขมาจะมีผ้าตาผ้าริ้วผ้าลูกฟูกผ้าหางกระรอกแล้วก็ผ้าเกศเสาผ้าเกศเสานั่นคือผ้าหรือลูกวิตองแหละลายเดียวกับลูกวิตองแหละแต่เราทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ลูกเ
0: ม
1: ื่อคุณเคยเห็นมั้ยลูกวิตองที่เป็นเหลี่ยมคล้ายๆหลังเสา
0: คือ
1: เหลี่ยมมีสีอ่อนสีแก่ที่อ่อนที่แก่อันนั้นของลูกวิตองอันนั้นแหละเขามาทำหลังเราแต่เราทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ลูก
0: ม
1: ีการ
0: เราทำก่อนเน
1: าะอันนี้สวยที่สวยที่ใครมาดูแล้วสวยมากแล้วปีนี้รู้สึกว่าหม่อมสิริวัณวลีก็จะเน้นทั้งเรื่องผ้าไหมเกศเสา
0: ค่ะค่ะอ
1: ย่างนี้ที่เปิดเวลาเนี่ยผมที่มันมีงานโอท็อปอะไรก็ไปได้เพราะเราก็เป็นงานโอท็อปทุกปีอยู่แล้วแหละไปดูได้ผ้าไหมบ้านครัวไปดูได้ก็ทุกปีเราจะมีคอลเลคชันใหม่ๆไปเสมอที่ออกในงาน
0: ค่ะมีคอลเลคชันใหม่ๆไปขายเสมอถ้าใครสนใจก็ไป
1: ที่ธรรมรามจะมีโอท็อปพอดีมันเป็นปีที่นั่นเผาของท่านธรรมรามอยู
0: ่ค่ะ
1: พอจะเพิ่งจบอยู่ก็เลยไม่มีโอท็อปมันจะมีอาจจะเป็นต้นมกราหรือไม่แน่ใจเพราะทางพช.ยังไม่ได้
0: จะมาเนาะ
1: จะมีแต่ของกรมวันไหมผ้าของนั่นของอะไรของเขาเรียกงานบ่อนงานบ่อนไหมเนี่ย
0: ม
1: ันก็จะมีวันประมาณวันยี่สิบเจ็ดมกราอยู่นะอันนี้เราก็ไปออกงานนี้เหมือนกันเพราะผ้าเราได้ฟันลูกยุงด้วยของมุราชินี
0: แต่ถ้าใครสนใจก็สามารถแวะไปที่ร้านผ้าไหมบ้านครัวได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: มาไม่ยากคุณมาที่จีนตองสันแล้วก็เลื่อนข้ามคลองมาก็ถึงบ้านผมแล้วจะบอกว่าจากพี่ธันเชียนคำสันนะฮะ
0: ค่ะ
1: เก่งก็มาได้ใช่ไหมก็เอาเบอร์ไปก็ได้แล้วก็โทรมาเรื่องไงก็โอเคเดี๋ยวผมก็ไปรับมันหาไม่ยากเพราะบ้านผมอยู่ใจกลางเมืองเลยฮะแต่บ้านผมเดินไปมาบนคลองเดินไปประมาณ10นาทีก็ถึงแล้ว
0: อยู่ใจกลางเมืองหาไม่ยาก
1: ทางแหล่งชาติเลยอยู่ริมคลองเลยนั่งเรือผ่านก็เห็นอยู่แล้ว
0: นี่
1: ความหมายบ้านครัวชุมชนบ้านครัวใครๆก็ถ้าจะสะพานโอชาไปถึงวัดบางยังเนี่ยตั้งแต่ตลอดแนวแล้วก็เลยเข้ามา เรียกว่าบ้านครูบ้านครู
0: ถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามต่อได้จากทางเพจร้านผ้าไหมบ้านครัวได้เลยนะคะ
1: เปิดดูในเว็บเปิดดูใน Google เปิดในที่มันมีบททุนนั้น
0: นี่
1: มีคนก็มาถ่ายทำเยอะมาก
0: ค่ะ
1: ทั้ง
0: หลังจากวันนี้อาจจะต้องเร่งทอผ้ากันหน่อยนะคุณนิพนธ์น่าจะต้องอีกเยอะเลย
1: ก็เล่นๆก็โอเคแหละก็ดูจากรูปการก็คงจะไม่น่ามีปัญหาสั่งมาไม่น่าจะมีปัญหาคงไม่เร็วไม่ช้าเป็นเดือนๆแล้วไม่ถึงที่ก็ได้นะก็บารมีงานโดดเลยเราสามารถที่จะเร่งงานได้เพราะวันเดือนนั้นก็ประมาณสัก400-500ล้านเราผิดได้อยู่แล้วเป็นต่อเดือนนะไม่ค่อยห่วงตรงนี้เท
0: ่
1: าไหร
0: ่ได้ต้องขอบคุณมากที่คุณนิพนธ์มาคุยกับทางจสร้อยให้เราได้รู้จากผ้าไหมแดงสมเด็จเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถือว่าวันนี้ผ้าไหมแดงสมเด็จจากชุมชนบ้านครัวก็สู่เวทีโลกเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากครับที่ให้เราโอกาสเรา
0: ค่ะ
1: ขอบคุณวิทยุ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนิพนธ์มนูทัศน์ค่ะเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวนะคะอย่างที่บอกอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะหลังจากที่น้องเนเน่ได้เอาผ้าไหมสีแดงสมเด็จนะคะไปตัดเป็นชุดแล้วก็ขึ้นเวทีประกวดโดยตัวน้องเองเนี่ยก็ได้มีการไปโพสต์ลงในหน้า Facebook เนเน่รอยัลไว้ด้วยนะคะว่าชุดนี้เนี่ยมันเริ่มจากจินตนาการของคุณแม่ค่ะที่อยากเห็นเนเน่เปลี่ยนลุคนะคะเป็นลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความเป็นร็อกนะคะก็เน้นในโทนสีแดงแต่ว่าใช้องค์ประกอบที่สำคัญเขาบอกว่าหัวใจสำคัญของชุดนี้คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบนะคะก็เลยได้ผ้าทอมือจากชุมชนบ้านครัวนี่แหละค่ะมาเป็นผ้าในการตัดเย็บนะคะสวยงามจริงๆนะคะมีทั้งเรื่องราวมีทั้งความหมายแล้วก็ส่งนะคะส่งให้ศิลปินของเราเนี่ยเจิดจ้าเข้าไปอีกนะคะสำหรับชุดที่น้องเนเน่ใส่ในรอบชนะเลิศการประกวดครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะแล้วหลังจากพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส.
7: จะ

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะสำหรับใครที่มีรถนะคะต้องเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเป็นโครงการที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับทางสถานีวิทยุจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้ที่ขับรถดีมีวินัยเนี่ยได้รับสิ่งดีๆคืนกลับไปค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สมาชิกเองเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากโครงการหลากหลายเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะคะสมาชิกเนี่ยจะมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะและกรณีที่มีสินใหม่แล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแต่คุณเป็นฝ่ายถูกเนี่ยก็สามารถยืมรถสำรองไปใช้ได้ไม่เกิน20วันค่ะรถที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะถามว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะรถที่นอกเหนือจากนี้ก็คือสามารถทำประกันภัยประเภท3ได้ค่ะก็แยกกันไปนะมีทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3ให้เลือกทำนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะ02-150-0888ค่ะ02-150-0888กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะถามว่าผ่อนได้ไหมผ่อนได้ทั้ง2ประเภทเลยนะสำหรับการทำประกันภัยประเภท1นะคะก็ผ่อนได้ 0% นะคะนานถึง6เดือนส่วนการทำประกันภัยประเภท3อันนี้ก็ผ่อน 0% ได้นาน3เดือนค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะก่อนหน้านี้ที่เราได้รับแจ้งจากคุณลูกศรนะคะว่าลืมนะคะถุงผ้าที่ใส่รองเท้าเดินป่ายี่ห้อคีนสีน้ำตาลไว้ในรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่ AV สีขาวจำทะเบียนไม่ได้นะคะขึ้นจากบางขุนนนท์ไปลงที่ตลาดอินดี้บางยี่ขันเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่จำชื่อคนขับได้นะคะว่าชื่อคุณธีรพลหมื่นอภัยซึ่งคนนี้เนี่ยพอเราไปดูในข้อมูลของทางจสร้อยค่ะเมื่อ8ปีก่อนย้อนกลับไปเป็นพลเมืองดีอ่ะที่เก็บกระเป๋าได้นะแล้วก็นำส่งนะคะให้เจ้าของซึ่งก็ถือว่าอันนี้เราจะบันทึกเก็บไว้เลยใครเป็นพลเมืองดีนะคะเป็นคนดีของเราแบบนี้นะคะก็มีชื่อของคุณธีรพลหมื่นอภัยอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้พูดคุยระหว่างที่ดิฉันจัดรายการไปนะข้างนอกเขามีการพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณลูกศรอยู่ตลอดเวลานะคะคุณลูกศรให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าให้เพื่อนที่ออฟฟิศเนี่ยติดต่อคุณธีรพลนะคะซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ EV สีขาวคันนี้นะคะให้ช่วยนำรองเท้าเนี่ยมาคืนที่ออฟฟิศแถวบางขุนนนท์ให้นะคะในวันพรุ่งนี้เห็นบอกว่ายังไม่ได้นัดเวลากันซึ่งถามว่าเอาแล้วเพื่อนเนี่ยติดต่อคุณธีรพลได้ยังไงนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยค่ะใช้แอปเรียกแท็กซี่คันนี้มาลงที่บางขุนนนท์แล้วก็คุณลูกศรเนี่ยก็โบกนั่งต่อนะคะหลังจากที่รู้ว่าเป็นคันเดียวก็ให้เพื่อนเนี่ยติดตามถามไปทางแอปให้ช่วยดูทะเบียนให้ก็เลยได้ทะเบียนเพิ่มเติมมาด้วยว่าแท็กซี่คันที่เพื่อนของคุณลูกศรใช้บริการที่เป็นคุณธีรพลขับเนี่ยทะเบียนททหารออ่างนะคะ3714กทม.นะก็ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเรามานะคะเราก็ได้มีการติดต่อไปทางบริษัทนะคะบริษัท EV7 แล้วก็ทราบว่าทางเพื่อนคุณลูกศรเนี่ยก็ติดต่อนะคะไปทางแอปแล้วเหมือนกันนะคะมีการประสานเขาก็เลยประสานให้คนขับเนี่ยติดต่อกลับไปนะคะก็เลยทำให้ทราบว่ารองเท้าเนี่ยอยู่ในรถของคุณธีรพลยังไม่หายไปไหนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณธีรพลเนี่ยจะนำไปคืนให้กับคุณลูกศรที่ออฟฟิศแถวบางขุนนนท์นะคะยินดีด้วยนะยินดีด้วยถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆนะที่หลังจากคุณเพื่อนนะเพื่อนเรียกรถผ่านแอปแล้วคุณลูกศรก็ใช้รถคันนี้ต่อจากเพื่อนพอดีมันก็เลยติดตาม
่อได้เพิ่มเติมนะคะว่าเป็นทะเบียนอะไรเพราะว่าคุณลูกศรบอกว่าไม่ทราบไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะอันนี้อยากฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะถ้าสมมติว่าขึ้นรถแท็กซี่บางทีเราก็จำไม่ได้หรอกพูดตามตรงหลักเรื่องนะคะเรียกแล้วขึ้นแล้วจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคุณใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ถ่ายรูปไว้หน่อยนะคะตรงประตูนะถ่ายไว้นิดนึงเผื่อลงจากรถเนี่ยมันเกิดหลงลืมอะไรนะคะมันหาไม่เจอขึ้นมาจริงๆมันหายไปจริงๆเรายังจะพอรู้เบาะแสว่าเรานั่งคันนี้นะทะเบียนนี้นะมันจะได้ตามต่อได้นะคะนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมีการไปคืนกันโชคดีจริงนะเราก็พยายามติดตามไปด้วยแหละเราตามไปที่บริษัทโทรตามถามให้นะคะแต่ว่าทางบริษัทเขาก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อนของคุณลูกศรมาแล้วเหมือนกันก็เลยให้เบอร์นะคะให้เบอร์คุณธีรพลกับทางเพื่อนของคุณลูกศรไปเขาก็ไปติดต่อกันต่อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะน่ายินดีนะคะที่สามารถตามต่อจนเจอเรียบร้อยนะคะสำหรับรองเท้าที่หายไปเอามีอะไรก็แจ้งจสรได้นะบอกต่อมาเราจะได้ช่วยประสานนะคะประสานให้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเอาแล้วก่อน4ทุ่มมีหนึ่งเรื่องฝากไว้แล้วกันก่อน4ทุ่มคืนนี้นะคะน้ำประปาจะมีการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงตี5นะคะก็ทางการประปานครหลวงเขาได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะว่าจะมีการหยุดจ่ายน้ำในค่ำคืนนี้นะคะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อเป็นการตัดบรรจบนะคะในเรื่องของท่อประทานที่เขาวางใหม่ตรงบริเวณถนนพระสุเมรุตัดถนน13ห้างค่ะก็เลยจะส่งผลให้น้ำคืนนี้นะคะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อเป็นการตัดบรรจบนะคะในเรื่องของท่อประทานที่เขาวางใหม่ตรงบริเวณถนนพระสุเมรุ

จนถึงแยกตัดถนนบวรถึงแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางฝั่งทิศเหนือค่ะตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลาถึงแยกคอกวัวเช่นกันนะคะถนนเจ้าฟ้าฝั่งทิศเหนือแยกตัดกับถนนพระอาทิตย์ไปจนถึงแยกตัดถนนจักรพงศ์ค่ะถนนตานีถนนรามบุตรีถนนข้าวสารถนนพระจันทร์ถนนหลักเมืองอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านฝั่งข้างในนะคะถนนราชินีทั้งสองฝั่งค่ะถนนมหาราชสองฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนพระจันทร์ถึงท่าช้างถนนหน้าพระลานฝั่งทิศเหนือตรงแยกท่าช้างไปถึงแยกตัดถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระธาตุสองฝั่งนะคะตั้งแต่แยกตัดถนนหน้าพระลานไปจนถึงแยกตัดกับถนนราชินีค่ะถนนราชดำเนินในทั้งสองฝั่งค่ะแยกตัดถนนพระลานถึงแยกผ่านพิภพลีลาถนนสามเสนฝั่งทิศตะวันตกค่ะตั้งแต่แยกบางลำพูนะคะไปถึงแยกสังฮีถนนวิสุทธิกษัตริย์สองฝั่งตั้งแต่แยกบางขุนพรหมไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาถนนกรุงเกษมสองฝั่งเลยนะคะแยกเทเวศถึงท่าเรือเทเวศถนนราชวิถีฝั่งใต้ตั้งแต่แยกสังฮีถึงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็ถนนศรีอยุธยาทั้งสองฝั่งนะคะตั้งแต่แยกศรีเสาเทเวศถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้การประปานครหลวงขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะเขาต้องมีการบรรจบท่อประทานที่วางใหม่ก็เลยจะต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวไปจนถึงช่วงเช้านะคะถึงตีห้าของวันรุ่งขึ้นค่ะก็จะเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างเหมือนกันเลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีห้าค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกด้วยนะบอกว่ารายงานมาจากเขตสะพานสูงนะคะลาดกระบังขณะนี้ยังมีฟ้าฝนตกมาเป็นระยะแต่ไม่หนักนะคะแต่ไม่หนักนะขอบพระคุณมากๆสำหรับข้อมูลจากคุณพรสวรรค์นะคะก่อนหน้านี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกอยู่พอพูดถึงฝนตกหนักไม่หนักทำให้ดิฉันต้องไปดูนิดนึงว่าตรงบริเวณพื้นที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างเล็กน้อยค่ะนะคะตอนนี้มีฝนเล็กน้อยกระจายทั่วฝั่งพระนครแล้วก็แนวโน้มคงที่สำหรับค่ำนี้นะคะแล้วเมื่อช่วงหัวค่ำนี่เมื่อช่วงหัวค่ำนะมีหนึ่งเรื่องมีแจ้งข้อมูลมากับทางจสร้อยบอกว่ามีรถแท็กซี่นะคะมีรถแท็กซี่เข้าไปในทางรถไฟในพื้นที่สน.ดอนเมืองอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากดูภาพเปิดดูทาง YouTube ของเราได้เลยเป็นแบบนี้ไปยังไงคะเนี่ยนะไปทางรถไฟแท็กซี่เข้าไปในทางรถไฟอยู่ตรงพื้นที่สน.ดอนเมืองค่ะพี่แท็กซี่เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองใช่ไหมเข้าไปยังไงก่อนนะไปอยู่บนทางรถไฟแบบนี้คาแบบนี้แล้วมันไปไม่ได้นะหรือว่าไปตาม GPS ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันดีนะว่าไม่มีรถไฟวิ่งช่วงเวลานั้นพอดีนะคะโอ้ตายแล้วนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สน.ดอนเมืองค่ะภาพก็เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยดูให้ไม่รู้มายังไงไปยังไงเดี๋ยวถ้าเราติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคุณผู้ฟังเราจะไปถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกันว่ามันเกิดได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้นไปอยู่บนรางรถไฟแบบนี้นะคะไม่ใช่ล้อเหล็กวิ่งไม่ได้นะคะรางรถไฟมีไว้สำหรับล้อเหล็กเท่านั้นนะคะไว้ให้ม้าเหล็กวิ่งนะล้อนุ่มๆอย่างล้อยางแบบเราวิ่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวตามเรื่องต่อให้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะเอามาคุยกันหน้าใหม่นะคะตอนนี้ขอพักกันก่อนครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกและมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกเสี่ยงฝนตกหนักมากคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วโดยจะเคลื่อนผ่านตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกคือพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลังจากนั้นพื้นที่ของภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำล้นตลิ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสืบเนื่องจากฝนตกหนักสะสมส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำลึก 40-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำสะสมขออภัยค่ะจากมวลน้ำสมทบหน่วยทหารจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนทันทีทั้งในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เหรียญเงิน1เหรียญกับเหรียญทองแดง3เหรียญขณะที่บิวภูริพลระเบิดฟอร์มในวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกทำเวลาดีที่สุดของตัวเองในปีนี้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.95 วินาทีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เพิ่ม1เหรียญเงินจากกีฬาอีสปอร์ตนรกะเบสพอยต์ทีมชายหลังทีมไทยแพ้ทีมชาติจีนไปด้วยคะแนน 0-3และได้เพิ่ม3เหรียญทองแดงจากปริชาติแช่มพุทธาในกีฬาเรือพายในประเภทเรือกัญเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทด้วยสถิติ7นาที 40.61 วินาทีและได้จากธีรพงศ์ศิลาชัยในกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายหลังทำน้ำหนักรวมได้299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้173กิโลกรัมปิดท้ายที่ทีมโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้วยผลงานชนะในเวลา2นัดแพ้จากการยิงจุดโทษ1นัดและแพ้ในเวลา2นัดขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กีฬาโปโลน้ำถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี2010ทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงหล่นมารั้งที่7ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่บิวภูริพลบุญสอนระเบิดฟอร์มวิ่ง100เมตรชายเข้าที่1ในรอบคัดเลือกฮีทที่1ด้วยเวลา 9.95 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จและนับเป็นเวลาดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของบิวอีกด้วยนอกจากนี้ชุดทิทัศน์อีก1รวมกดชายของไทยรวมถึง2นักวิ่งสาวไทยในระยะ100เมตรทั้งสุการดาและจิรภัทรก็ได้เข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันลงด้วยกันเพียงโลกสงหายตุกโสดและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันเจ้าคุณมากมายกายกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะ22นาฬิกากับอีก17นาทียังอยู่ตรงนี้กับจส100ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท้ายชั่วโมงที่แล้วเราเล่าคร่าวๆให้ฟังนะเรื่องของรถที่ไปขับขี่ผิดทางเดี๋ยวเราไปฟังจากท่านนี้กันดีกว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะ10ตำรวจเอกนพดลโกประพันธ์ค่ะจราจรจากสน.ดอนเมืองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะผู้หมู่ขาเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกี่โมงคะเนี่ย
1: ตอนประมาณทุ่ม20ทุ่ม30ครับ
0: ทุ่ม20ทุ่ม30แล้ว
1: ถึงครึ่ง
0: ค่ะค่ะแล้วคนขับท่านนี้ขับมาไกลขนาดไหนคะแล้วอยู่บนรางรถไฟแบบนี้นานไหมคะ
1: อยู่ประมาณพอดีกดไฟอยู่ในป้อมครับพอดีเห็นแกเลี้ยวลงไปพอดีครับ
0: หมายถึงว่าผู้หมู่อยู่ในป้อมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อ๋อค่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ แล้ว
1: แกมาถึงแกก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวนะแต่แกเลี้ยวเข้าทางรถไฟเลยครับ
0: หมายถึงว่าเราก็เห็นกับตาเลยนะว่าอยู่ขับมาแล้วก็หักเลี้ยวไปบนทางรถไฟเฉยเลย
1: ใช่ครับแกไปลงไปแล้วทีนี้ล้อมันติดครับขึ้นไม่ได
0: ้ค่ะล้อติดไปติดอยู่กี่ล้อคะ
1: ติดฝั่งคนขับทั้งสองล้อเลยครับ อยู่บนรางรถไฟ
0: อืมไปติดคาอยู่บนรางรถไฟค่ะหลังจากที่เราอยู่ในป้อมกดไฟอยู่พอเห็นแบบนี้ทำยังไงต่อคะเนี่ยผู้หมู
1: ่ก็เดินออกมาดูครับแกบอกว่าแกกำลังจะกลับบ้านนะปกติแกครับกลางวันอย่างเดียวครับ
0: ค่ะอายุเยอะไหมคะ
1: โอ้อายุแก74แล้วครับ
0: โอ้อายุ74แล้วค่ะตอนที่พูดคุยกันเนี่ยพอเราเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่ทางเจ้าหน้าที่คิดนี่คือ
1: โอ้คือต้องหารถช่วยแกครับ
0: เนาะหารถช่วยก่อนเอ๊ะแล้วทำไมคุณลุงขึ้นมาบนทางอย่างนี้ได้ละมองไม่เห็นหรอคะถามไหมคะ
1: ใช่ครับไปสอบถามแกแกบอกว่ามืดแกมองไม่เห็นแต่แกขับแกไม่ได้เปิดแบบเปิดอะไรครับ
0: อ๋อไม่ได้เปิด
1: ขับมาปกติแกบอกขับมาปกติเลยก็นึกว่าถึงทางเลี้ยวแล้วแกก็เลยเลี้ยวทีนี
0: ้โอ้โหไม่งงเหรอคะว่าเอ๊ะทำไมมันโล่งจังเลยเลี้ยวตรงนี้ไม่มีรถสักคัน
1: แกบอกว่าไอ้มันเป็นรางรถไฟคู่ครับเพราะผ่านรางรถไฟอีกอันนึงมาแกก็นึกว่ามันถึงทางแล้วแกก็ลงไปเลย
0: โอ้ค่ะแล้วตอนที่ลงไปนี่มีผู้โดยสารอยู่ในรถไหมคะหรือว่าคุณลุง
1: ไม่มีครับไม่มีแกมาคนเดียวเลยครับ
0: อืมคนเดียวเลยนะคะไม่คุ้นเส้นทางด้วยหรือเปล่าคะธรรมดาขับอยู่ละแวกนี้ไหมผู้หมู่ได้ถามไหมคะ
1: บ้านแกอยู่พหลโยธิน54ครับ1ครับไหน
0: อยู่พหลโยธิน
1: ใช่ครับ
0: อืมอันนี้คือจะกลับบ้านแล้ว
1: ใช่แกบอกจะเข้าบ้านแล้วครับ
0: อืมค่ะอืมแสดงว่าปกติไม่เคยขับช่วงกลางคืน
1: ใช่ปกติแกจะขับถึงวันแล้วแกก็จะเข้าครับ
0: อืม
1: ก็จะเรียกว่าอะไรสายตาแกไม่ดีครับ
0: อืมก็จะอยู่แค่ช่วงกลางวันพอมืดก็เข้าบ้านแล้วเข้าก่อนมืดอ๋อค่ะอย่างนี้เราแล้วเราช่วยยังไงคะเอารถมายกหรือยังไงคะ
1: ใช่ครับไอประสานรถยกครับแล้วก็เอามาดึงขึ้นนะครับดึง
0: เอามาดึงขึ้นแล้วรถยังไปต่อได้ใช่ไหมคะนี่ยังขับต่อได
1: ้ใช่ครับยังไปต่อได้ปกติครับก็ถามแกยังไหวไหมหรือให้ไปส่งหรืออะไรแกบอกว่ายังไหว
0: โอ้อาจจะไม่คุ้นตรงจุดนี้
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะในตรงนี้คือรางรถไฟตรงนี้เนี่ยคือไม่มีรถไฟผ่านแล้วนะคะไม่ได้ใช้งานแล้วถูกต้องไหมคะ
1: แต่ก่อนจะมีรถไอเป็นรถสินค้าครับได้ใช้ช่วงเที่ยงคืนอย่างเดียวเลย
0: อ๋อยังมีรถสินค้าวิ่งอยู่เนาะแต่ขบวนปกติเขาจะขึ้นไปวิ่งด้านบนหมดแล้ว
1: ถูกครับใช่แล้ว
0: โอ้ตายแล้วดีว่าเป็นหัวค่ำนะนี่ถ้าเป็นตอนดึกนี่โอ้โหใจตุ้มๆต่อมๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่ครับยิ่งเหตุรถไฟอย่างนี้ครับ
0: ใช้เวลานานไหมคะผู้หมู่ในการเอารถขึ้นจากรางรถไฟตรงนี้ค่ะ
1: สักพักหนึ่งครับก็รอสถานรถยกมารถยกของเราแล้วก็มาดึงขึ้นคร
0: ับ ค่ะค่ะเรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะทั้งคนทั้งรถเคยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นบ้างไหมคะในพื้นที่
1: ผมก็เคยเจอ
0: เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ ค่ะได้ต้องขอบคุณผู้หมู่นะคะที่มาพูดคุยเล่าเพิ่มเติมให้เราฟังนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าครั้งแรกเลยนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะช่วงแยกคลังน้ำมันถนนกำแพงเพชร6นะคะก็คุณลุงธรรมดาจะขับกลางวันแหละไม่มืดละตาอาจจะมันไม่คุ้นนะคะและอายุเยอะด้วยพอข้ามทางรถไฟรางแรกนะคะก็คิดว่ามันหมดแล้วก็เลี้ยวเลยปรากฏว่ามันเป็นรางคู่ยังเหลือรางอยู่อีกนะคะก็ไปไม่ได้สิทีเนี้ยคาอยู่แบบนั้นแล้วผู้หมู่อยู่ในป้อมเห็นก็เลยรีบมาดูนะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นบอกว่าตอนแรกคิดว่ามีเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยนะแต่บอกเป่าแล้วมันไม่ขึ้นนะคะซึ่งคุณลุงไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อะไรหรอกแต่ด้วยความที่คุ้นกับการขับกลางวันมีแสงเห็นชัดเจนนะคะพอตกข้ามแบบนี้ไปไม่ถูกเลยก็ต้องช่วยเอารถยกมายกให้นะคะแล้วคุณลุงก็ขับ

0: บ้านต่อได้นะอยู่พหลโยธิน54โชคดีไปจริงๆอย่างที่ผู้หมูบอกว่ามันจะมีรถของรถเป็นรถขนสินค้าจะมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนดีว่าเนี่ยมันเหตุเกิดช่วงหัวค่ำนะคะถ้าเกิดหลังเที่ยงคืนนี่ไม่รู้จะว่ายังไงกันต่อเลยนะก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งเคสนะคะบางทีเราอาจจะต้องดูด้วยนะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยยังไหวไหมกับเรื่องของการขับรถบางคนถนัดกับช่วงเวลากลางวันอย่างเดียวขับได้เฉพาะกลางวันพอกลางคืนปุ๊บจะมองไม่ค่อยชัดก็จะหลีกเลี่ยงในการไม่ขับอันนี้ก็ดีไปนะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดูเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นวันนี้นะเห็นภาพมันแปลกๆก็เลยเอามาเป็นข้อมูลเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพิ่มเติมกันไปในช่วงเวลานี้นะคะเหตุดูไม่น่าเกิดอะแต่ก็เกิดขึ้นนะอายุ74ปีแล้วอายุเยอะด้วยนะคะอ่ะมาเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่ไปดูใน X ของ JS Roy Radio นะคะช่วงเวลาก่อนหน้านี้เมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วเนาะมันมีอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนชัยพฤกษ์นะคะขาออกจากคลองพระอุดมเนี่ยมุ่งหน้าไปต่างระดับชัยพฤกษ์ช่วงบริเวณเดอะคริสตัลนะคะตรงนั้นเนี่ยมีเหตุของรถปิกอัพเสียหลักชนขอบทางนะคะรถคันนี้นะคะเสียหลักชนขอบทางแล้วก็จอดอยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะชนขอบทางก็เลยไม่ส่งผลกับผู้ที่อยู่บนรถไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะมีแต่รถที่เสียหายเท่านั้นฉะนั้นตรงนี้ใครจะผ่านพื้นที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะดูเหมือนว่าพื้นผิวการจราจรเนี่ยมันอาจจะยังลื่นๆอยู่นะก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมีฝนตกไงคะนะคะอาจจะลื่นนะอาจจะลื่นได้ฉะนั้นต้องระวังอีกนิดหนึ่งนะคะจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นชัยพฤกษ์ขาออกนะคะขาออกจากช่องทางหลักนะอยู่ตรงบริเวณแถวเดอะคริสตัลตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ทางสภ.ชัยพฤกษ์ทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง3ทุ่มกว่าๆนะคะเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะเพราะว่าช่วงนี้ถามว่าฝนอะในกรุงเทพหมดและไม่มีแล้วแหละนะคะเพราะว่ามันไปกระจายตัวอยู่ในพื้นที่รอบนอกหมดแล้วนะคะในกรุงเทพก็อาจจะมีเล็กน้อยแถวฝั่งพระนครเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณปริมณฑลแล้วก็พื้นที่รอบๆด้านนอกแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่อยู่ดีละค่ะนะคะเพราะว่าถนนมันยังไม่แห้งนะมันยังเปียกลื่นอยู่ไหนดูซิมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วง4ทุ่มกว่าๆแบบนี้มีเรื่องอุบัติเหตุเมื่อสักครู่แจ้งคุณผู้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่อัปเดตให้ทราบกันนะตรงถนนชัยพฤกษ์ขาออกนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังจากฝนตกไปแล้วเนาะแต่ค่ำคืนนี้นะถามว่าแต่ละพื้นที่นี่มีเรื่องของการดูแลหรือว่าป้องกันในเรื่องของน้ำเพิ่มเติมกันหรือเปล่าดิฉันว่าอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าทางปภ.เองเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนในหลายๆพื้นที่นะคะสำหรับเรื่องของการเฝ้าระวังนะเพราะฝนเนี่ยมันยังตกต่อเนื่องตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้นะคะก็ล่าสุดเลยอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนเองที่บอกว่ามีการส่งเซลล์พอดแคสต์แจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงค่ำนี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทนะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าปลอดภัยไว้ดีกว่านะเก็บข้าวเก็บของตามที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งไว้นะคะเพื่อที่จะได้เตรียมเคลื่อนย้ายได้สะดวกหรือว่าถ้ามันมีเหตุจริงๆนะคะเกิดเหตุขึ้นอยากจะขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ปภ.ก็สามารถแจ้ง1784นะคะสายด่วนของปภ.เขาได้หรือว่าแจ้งมาที่จสร.ก็ได้นะดอกจ่า1808หรือกด1137รวมไปถึงการแจ้งผ่าน SOS หน้าแอปพลิเคชันของเราด้วยเดี๋ยวเราช่วยประสานไปนะคะประสาน ในพื้นที่ให้คุณไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยฉันอยู่เหนืออยู่แม่ฮ่องสอนอยู่ขุนยวมมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยฉันจะแจ้งให้เธอช่วยได้เหรออันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราแจ้งให้นะประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ต่อนะคะคุณกด SOS มาเท่ากับส่งพิกัดที่แม่นยำมาว่าคุณอยู่ตรงไหนจุดไหนนะเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ไปให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะเราเป็นเหมือนสื่อกลางเป็นสะพานแล้วกันเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็จริงแต่เราเป็นสื่อกลางในการติดต่อแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะนอกจากจะมี SOS แล้วเราก็ยังมีทั้งแมปทั้งอินซิเดนต์แสดงพิกัดเหตุการณ์ต่างๆนะคะมีเรดิโอสามารถฟังวิทยุผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในแอปเดียวนะคะที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถติดตามจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโหลดฟรีนะแอปพลิเคชันของเราฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโหลดติดโทรศัพท์ไว้นะคะแล้วก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานได้แล้วนะทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครสนใจแล้วก็ยังไม่มีนะอยากให้โหลดติดโทรศัพท์ไว้นะคะอาจารย์อีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรนะคะที่ค่ำคืนนี้เขาจะเริ่มงานกันนะคะก็คือการปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะเพื่อที่จะดำเนินงานตีเส้นจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข34นะคะจะเป็นช่วงกม.ที่55บวก400ค่ะอันนี้ก็อยู่ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข34สายบางฉลงแยกหนองไม้แดงนะคะตอนแยกคลองอ้อมแยกหนองไม้แดงก็จะมีการทำงาน2วันด้วยกันก็คือวันนี้นะ24นะคะ24และ25กันยายน2569ช่วงเวลาที่ดำเนินการก็คือหลังเที่ยงคืนเที่ยงคืน1นาทีนะคะไปจนถึงตี3นะคะหรือว่า3นาฬิกานะคะก็เป็นการทำงานเหลือค่ำคืนนี้อีก1คืนนะคะอีก1คืนนะที่เขาจะมีการทำงานจุดที่ทำงานก็คือปิดทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะตรงขาออกนะตรงขาออกนะคะช่วงขาออกนะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะที่จะมีการทำงานปิดทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะชลบุรีขาออกก็ใครแยกใช้เส้นทางก็ใช้ทางออกที่ด่านบางปะกง1ไปลงถนนที่เป็นเรียกว่าระดับพื้นดินมุ่งหน้าสู่ชลบุรีนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือปิดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางวัวขาออกนะคะแล้วก็ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะกง2นะคะเป็นขาออกเหมือนกันก็แนะนำให้ผู้ใช้ทางเนี่ยไปใช้ระดับนะคะระดับพื้นดินนะมุ่งหน้าชลบุรีแทนและอีกจุดนะคะปิดจุดกลับรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีค่ะใครที่ต้องการใช้ทางกลับรถนะคะไปกลับรถที่ด่านบางปะกง2นะคะค่ำคืนนี้อีก1คืนนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะคะเผื่อใครจะต้องผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะไปต่อไปดูตรงไหนต่อกันดีมีข้อมูลเพิ่มเติมนะเรื่องอะไรต่อไหนๆพูดเรื่องถนนแล้วเราก็มาพูดเรื่องรถกันต่อเลยดีไหมเมื่อสักครู่นี้นะคะมีภาพเพิ่มเติมในเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นเอาไปดูภาพนี้กันนิดนึงละกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของขบวนรถซุปเปอร์คาร์ที่ไปจอดอยู่ในที่ห้ามจอดนะคะรปภ.ก็มีการแจ้งเตือนนะแต่เห็นบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะคะก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็ออกมาแจงดราม่าในเรื่องของขบวนซุปเปอร์คาร์อันนี้นะคะเป็นกระแสในโลกออนไลน์ล่ะค่ะวันนี้นะหลังเพจข่าวดังเนี่ยมีการโพสต์เรื่องของรถยนต์ซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถหรู หลายคันนะคะไม่ใช่คัน2คันนะหลายคันเลยไปจอดเรียงรายบริเวณหน้าโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะพร้อมระบุว่ารปภ.เนี่ยไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปนำรถเข้าไปจอดโดยอ้างเป็นพื้นที่เฉพาะขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาส่งญาติแล้วก็เป็นผู้ป่วยเนี่ยต้องขับรถวนหาที่จอด 4-5 รอบนะคะหากไม่มีที่จอดเนี่ยต้องนำไปจอดด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามาที่โรงพยาบาลขณะที่มันมีภาพเผยแพร่ออกไปว่ามีรถหรูเหล่านี้ไปจอดเต็มพื้นที่ก็เลยเกิดคำถามว่าเหตุใดนะคะรถบางกลุ่มสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้นะคะทำไมพวกรถหรูเหล่านี้จอดได้แต่รถชาวบ้านทั่วไปจอดไม่ได้หลังจากที่มันมีภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยนะมันก็มีความคิดเห็นหลายแง่มุมมีทั้งประชดประชันนะคะมีทั้งมองว่าอาจจะได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุอะไรถึงให้จอดนะคะก็เนี่ยหลายเสียงนะคะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปนะคะก็เลยต้องมีคำยืนยันแล้วก็ล่าสุดค่ะทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็ได้มีออกแถลงการเรื่องการจัดที่จอดรถภายในโรงพยาบาลตามที่มีการแชร์ภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการนำรถซูเปอร์คาร์มาจอดนะคะทางโรงพยาบาลขอเรียนว่าในวันเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยแจ้งเตือนเจ้าของรถให้นะคะไม่ให้นำรถเข้ามาจอดในพื้นที่ห้ามจอดแต่เจ้าของรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลค่ะส่งผลให้เกิดภาพข่าวแล้วก็ประเด็นเปรียบเทียบในสังคมและกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกแก่ประชาชนที่มารับบริการนะคะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขออภัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างสมบูรณ์และขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือการให้สิทธิพิเศษแก่รถยนต์ประเภทใดทั้งนี้มีการจัดพื้นที่จอดรถของโรงพยาบาลคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ป่วยญาติและก็การให้บริการเป็นสำคัญหากพบการจอดรถไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โรงพยาบาลจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดค่ะโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ขอขอบคุณประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจแล้วก็สะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไปนะคะอันนี้เป็นแถลงการจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์24กันยายน2569พออ่านแถลงการอันนี้เสร็จปุ๊บดิฉันก็เกิดความสงสัยว่าแล้วกรณีนี้จัดการยังไงต่อไปคะไม่ใช่คันเดียวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9คัน10เป็น10คันเลยรปภ.ไปแจ้งเตือนเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วโรงพยาบาลทำยังไงต่ออันนี้เนี่ยน่าจะชี้แจงกับสังคมด้วยนะดิฉันเชื่อว่าหลายคนอยากได้คำตอบนี้มากกว่าหรือเปล่านะคะเชื่อไหมหลายท่านคิดไปในทางไหนบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะทางหน้า YouTube นะคะเมื่อสักครู่พอบอกให้พูดคุยเพิ่มเติมหน้า YouTube ดิฉันมาดู YouTube นะมีคุณระพีนะคะบอกว่าจริงๆแล้วลูกหลานไม่น่าปล่อยให้ขับรถช่วงมืดๆมันอันตรายนะคะอ๋อกรณีเคสเมื่อสักครู่ใช่ไหมรถแท็กซี่นะคะธรรมดาคุณลุงอายุ74ท่านนี้จะขับกะกลางวันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเลยยาวมาถึงค่ำคืนแต่จะกลับบ้านแล้วนะก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องสายตานะคะด้วยความเป็นห่วงอยากให้ลูกหลานห้ามไม่ให้ขับใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับความคิดเห็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะไปเกิดอุบัติเหตุได้ก็เข้าใจแหละนะสำหรับเรื่องนี้ส่วนอีกเรื่องนึงที่ถามไปเมื่อสักครู่คุณอยากรู้หรือเปล่าว่าเขาจัดการยังไงกันต่อสำหรับรถหรูซุปเปอร์คาร์ที่ไปจอดที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ดิฉันยังสงสัยแล้วก็ยังอยากรู้ต่อไปอยากเพิ่มเติมนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้โรงพยาบาลเขามีแถลงการออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: รือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะเราได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของสน.ดอนเมืองกันไปนะคะกรณีของคุณลุงท่านหนึ่งที่ขับขี่รถแท็กซี่นะคะแล้วก็เลี้ยวผิดนะเลี้ยวขึ้นมาอยู่บนทางรถไฟนะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนะออกจากทางรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอารถยกของสน.นะคะมาลากออกไปเพราะว่าตอนแรกไปต่อไม่ได้เนื่องจากมันติดตรงล้อนะคะเห็นบอกว่าล้อขวาทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยอ่ะมันไปติดอยู่ตรงรางนะคะก็มีการยกออกไปแล้วปรากฏว่าพอเราโพสต์นะคะลงไปทางหน้าเพจ Facebook ของจสร้อยตรงนี้เองก็มีหลายๆท่านให้ความสนใจนะแล้วก็มามีคอมเมนต์ในเรื่องราวต่างๆนะคะบางคนก็บอกว่าน่าจะขับกลางวันดีกว่านะด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันมืดนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ควรวิ่งกลางคืนแล้วนะตาไม่ดีนะคะบางท่านก็ถามว่าคุณลุงแกจะลัดไปไหนนี่เออนะทุกคนเป็นห่วงค่ะตรงนี้นะเชื่อเลยเพราะบางท่านบอกว่าโชคดีมากที่รถไฟไม่ค่อยวิ่งข้างล่างแล้วอย่างที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะคะก็คือยังมีวิ่งนะรถไฟแต่เป็นรถแบบคลังสินค้าที่จะวิ่งหลังเที่ยงคืนนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่หลายๆคนก็มาคอมเมนต์กันบางท่านบอกว่า74แล้วนะแข็งแรงมากยังต้องดิ้นรนทำมาหากินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเราอาจจะไปตัดสินไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานไม่ให้พักยังออกมาขับรถอะไรแบบนี้ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะอันนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องทำมาหากินนะคะก็สำหรับใครที่พิมพ์คอมเมนต์นี่ก็เบาๆนิดนึงนะบางท่านก็เป็นห่วงบอกว่าคนแก่แล้วไม่ควรขับรถกลางคืนขับเช้าถึงเย็นก็พอนะปกติคุณลุงแกก็ขับกลางวันนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้มันเลยไปช่วงค่ำไปนิดหนึ่งก็เลยจังไม่คุ้นทางด้วยนะต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ละกันนะทุกๆความคิดเห็นที่พิมพ์กันเข้ามาทางหน้าเพจ Facebook ของ JS Roy Radio นะคะส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางเป็นห่วงแล้วเนาะเป็นห่วงเนื่องจากอายุเยอะเมื่อสักครู่อย่างที่คุณระพีบอกเนาะว่าจริงๆแล้วก็น่าจะให้ขับช่วงกลางวันนะพอมืดไม่ให้ขับนะคะก็นี่แหละนะความจำเป็นมันแตกต่างกันนะเอามาดูเรื่องนี้กันต่อไหนๆก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เล่าเรื่องราวของน้องเนเน่กันไปนะคะแชมป์นะที่ได้รับรางวัลจากอเมริกาคอตทาเลนต์ไปเรียบร้อยสำหรับแชมป์ในปีนี้นะคะสำหรับแชมป์นะอย่างที่บอกไปเขาก็จะได้รับรางวัลนะคะเงินสดนะมูลค่า$1 ล้านถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ33-35 ล้านบาทค่ะแต่ตรงนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเป็นเงินก้อนเต็มจำนวนทันทีนะคะเพราะว่าผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินได้2รูปแบบแบบแรกเลยนะคะเขาบอกว่ารับเงินเป็นงวด40ปีก็คือรางวัลที่1นะคะรางวัลขออภัยรางวัล$1 ล้านนะคะจะถูกแบ่งจ่ายเป็นปีไปปีละ 25,000 บาทขออภัยโอ้ยเลอะเทอะเอียดแล้วธนุตา $25,000 นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 830,000 ถึง 870,000 บาทต่อปีนะคะเป็นระยะเวลา40ปีโดยจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมการหักภาษีนะคะหรือจะเลือกรับแบบที่2นะคะเป็นเงินก้อนอันนี้รับเป็นเงินก้อนไปในทันทีนะคะก็ผู้ชนะสามารถเลือกรับมูลค่าปัจจุบันของเงินรางวัลเป็นเงินก้อนโดยอยู่ที่ประมาณ$300,000-$430,000นะคะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10-14.5 ล้านบาทก่อนหักภาษีนะคะทั้งนี้เนี่ยจำนวนเงินมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลานั้นด้วย
ก็จะเป็น2รูปแบบที่ผู้ชนะสามารถเลือกรับได้นอกจากตัวเงินรางวัลแล้วนะคะผู้ชนะยังมีโอกาสได้ขึ้นแสดงโชว์ที่ลาสเวกัสในฐานะศิลปินนำอย่างไรก็ตามค่ะรูปแบบแล้วก็ระยะเวลาการแสดงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทางรายการและไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการแสดงประจำระยะยาวโดยอัตโนมัตินะคะขณะเดียวกันค่ะชื่อเสียงจากเวที AGT เนี่ยก็ยังเปิดโอกาสต่อยอดเส้นทางศิลปินในระดับสากลโดยน้องเนเน่อยู่ระหว่างการเตรียมเพลงต้นฉบับนะคะรวมไปถึง EP ชุดแรกด้วยนะส่วนโอกาสด้านการบันทึกเสียงโทรทัศน์บรอดเวย์หรือลาสเวกัสถือเป็นโอกาสทางอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ไม่ใช่รางวัลที่รายการเขารับประกันค่ะการคว้าแชมป์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงได้เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของน้องเนเน่รอยัลบนเส้นทางศิลปินด้วยนะหลังจากที่น้องเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกนะคะที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ได้สำเร็จค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะเราเห็นและว่าเด็กไทยไปไกลแน่นอนได้รับการสนับสนุนนะคะจากครอบครัวจากคนในสังคมนะคะแล้วก็พลังนะพลังใจพลังเชียร์จากคนไทยนะส่งใจไปให้นะคะน้องเนเน่ที่ไปแข่งอยู่ถึงอเมริกาก็นี่แหละค่ะเราได้เห็นแล้วว่าน้องได้คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวันนี้ค่ะไปไหนต่อนะหลายคนก็เนี่ยเข้ามาดูพอเห็นหน้าน้องเนเน่รีบเข้ามาดูกันใหญ่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแหละนะเป็นลูกสาวคนที่สองอย่างที่คุณณัฏฐยาบอกดิฉันไว้คนแรกก็คือน้องลิซ่านะคะคนต่อมาก็คือน้องเนเน่นะเป็นลูกสาวคนที่สองลูกสาวแห่งชาตินะใครๆก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องน่ารักตั้งแต่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะถ้าใครเคยไปเที่ยวภูเก็ตก็จะได้เจอน้องนะคะบนถนนคนเดินนี่แหละเล่นดนตรีเก่งมากร้องเพลงเพราะมากนะกลับมาค่ะไปนอกเรื่องเยอะแล้วกลับมาดูตรงนี้นิดนึงได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นะคะจากทางสายด่วน199มีกลุ่มควันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีกลุ่มควันนะกลับมาค่ะไปนอกเรื่องเยอะแล้วกลับมาดูตรงนี้นิดนึงได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นะคะจากทางสายด่วน199มีกลุ่มควันเกิดขึ้น

พลิงสงบไปแล้วนะคะเหลือแต่เรื่องของกลุ่มควันค่ะนะคะเหลือแต่กลุ่มควันเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาคารในซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหงในเขตวังทองหลางนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดูเพิ่มเติมนะต้องดูให้แน่ใจนะว่าตรงนี้เนี่ยมันดับสนิทเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเห็นบอกว่ามีการตัดไฟด้วยเหรอเป็นลักษณะการเกิดเหตุในห้องนะคะเป็นห้องพักนะเป็นห้องพักไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะเป็นสาเหตุนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะดูจากภาพนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดจากจุดไหนกันแน่นะแต่มันไหม้ไปแบบนี้ค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็ขอบคุณภาพแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทางหัวหมาก2ศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะเจ้าหน้าที่พอเขาได้รับแจ้งนี่ก็ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนะแต่ดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่นึงนะไปพักฟังเพลงเพราะๆกันนิดนึงนะคะเนื่องจากเสียงดิฉันจะจากไปก่อนเวลาอันควรแล้วนะฉันขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะในเรื่องของการเดินทางก่อนหน้านี้นะคะได้รับแจ้งว่าตรงถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงตั้งแต่ต่างระดับปทุมเสนาไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่สามโคกนะคะตรงนั้นเนี่ยสภาพการจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานเนาะก็จากที่ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะตั้งแต่ช่วง21นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่3ทุ่มนั่นแหละไปจนถึงตี4นะคะจุดนี้ก็จะเป็นการทำงานแบบนี้ประจำโดยทางกรมทางหลวงเองเขาก็ได้มีการแจ้งนะคะในเรื่องของการเบี่ยงการจราจรนะคะบนทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนาภิเษกช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตรงกรกมที่73บวก900นะคะไปจนถึงกมที่75บวก600ก็จะเป็นการทำงาน2วันนะคะวันที่24 1วันแล้วก็วันที่25กันยานะคะอีก1วันช่วงเวลา3ทุ่มจนถึงตี4ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตรงนี้ก็จะมีการทำงานเพื่อที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นนะคะสำหรับก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะทำให้ในเรื่องของการจราจรไม่สะดวกนะคะจะเป็นช่วง2วันเองเนาะหลังจากที่มีผู้ใช้เส้นทางแจ้งมาบอกว่าเอ๊ะทำไมมันติดขัดหยุดนิ่งนานสำหรับฝั่งขาออกนะคะก็บนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่ะจะมีเรื่องของการทำงานด้วยเนาะก็อย่างที่บอกไปกมที่73บวก900นะคะไปจนถึงกมที่75บวก600นะคะ2วันวันที่24แล้วก็25กันยายนช่วงเวลา3ทุ่มจนถึงตี4นะคะเผื่อใครผ่านเส้นทางช่วงกลางคืนนะอาจชะลอตัวนิดนึงนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการทำงานก็ต้องมีการเบี่ยงการจราจรนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลละกันสำหรับตรงนี้ในช่วงเวลา5ทุ่มแบบนี้นะคะเรื่องของฝนยังคงมีอยู่ไหมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ยังคงมีเรื่องของฝนเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางค่ะอยู่ในพื้นที่ของเขตนะคะหนองจอกนะตรงบริเวณหนองจอกนะคะที่จะยังมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่นะคะแต่เล็กน้อยนะเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองแล้วกลุ่มฝนตอนนี้ก็คือมีทิศทางในการเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะแนวโน้มคงที่ค่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลา23นาฬิกานะคะที่ทางสำนักการระบายน้ำเนี่ยได้มีการบันทึกตรวจสภาพกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกนะคะก็มีฝนที่หนองจอกนั่นแหละนะและเอามาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแต่จุดอื่นไม่มีแล้วนะโล่งๆนะคะโล่งและไปที่อื่นกันหมดแล้วนะคะฝนมาดูเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นการเตรียมตัวนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางค่ะใครที่อยู่ที่พื้นที่นนทบุรีนะคะพรุ่งนี้วันที่25นะคะเขาจะมีการจัดงานนะศิลป์สร้างสรรค์เสน่ห์เมืองนนท์2569จะเป็นงานมหกรรมศิลป์ถิ่นไทยอ่ะครบรอบ90ปีนครนนทบุรีนะคะจัดงานตรงท่าน้ำนนทบุรีระหว่างวันที่25ถึง27กันยายน2569ค่ะทางสภ.เมืองนนท์นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปิดการจราจรบนถนนประชาราษฎร์บริเวณท่าน้ำนนท์มานะคะพรุ่งนี้นะคะเริ่มพรุ่งนี้นะกำหนดการปิดการจราจรวันที่25ถึง27กันยายน2569เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะก็จะเป็นการปิดการจราจรถนนประชาราษฎร์ตั้งแต่แยกอำเภอเก่านะคะตรงร้านตำแหลกไปถึงบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์ค่ะเพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดงานนะคะเป็นพื้นที่จัดงานเนาะแล้วก็ในวันที่25นะคะช่วง6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็คือจะเริ่มใช้พื้นที่นะคะจัดงานจนเสร็จสิ้นการจัดงานก็จะมีการปิดถนนบางส่วนนะคะรถ เล็กนะคะรถยนต์ขนาดเล็กสามารถสัญจรผ่านได้นะคะตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดคือไม่ได้ปิดทั้งหมดนะในช่วงเช้านะคะอาจจะต้องเช็คในพื้นที่อีกนิดนึงดูตามสัญญาณที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้นะคะส่วนรถโดยสารประจำทางนะคะก็จะมีการปรับเส้นทางนะคะแล้วก็วนไปรับส่งผู้โดยสารบริเวณร้านทันตกรรมศาลยานะคะข้างนนท์เบเกอรี่ตามจุดที่กำหนดนะคะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนเรื่องของการจราจรตรงนี้นะคะตามกิจกรรมที่เขาจะมีทั้งหมด3วันด้วยกันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์25 26 27กันยายนงานศิลป์สร้างสรรค์เสน่ห์เมืองนนท์2569นะคะตรงบริเวณท่าน้ำนนท์ค่ะนะเรื่องของรถก็ปิดการจราจรช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนในวันเวลาดังกล่าวนะคะส่วนตอนเช้าวันที่25เนี่ยก็จะมีการปิดเป็นบางส่วนนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยและรถโดยสารประจำทางก็จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนะคะวนไปรับส่งผู้โดยสารบริเวณร้านทันตกรรมศาลยาข้างนนท์เบเกอรี่นะตามจุดที่เขากำหนดไว้เลยนะจะเป็นแบบนี้3วันนะคะ3วันเท่านั้นนะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใครที่จะไปร่วมงานนะคะก็อาจจะต้องหาจุดจอดตรงจุดอื่นเพิ่มเติมด้วยนะเขามีการปิดการจราจรตรงนี้นะอาจจะต้องจอดแล้วก็เดินไปตรงบริเวณหอนาฬิกานะคะถ้าใครไปเที่ยวนี่อย่าลืมมาเมามอยเล่าให้จสร้อยฟังบ้างนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับงานตรงนี้นะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะเนี่ยนะคะสักครู่หนึ่งนะพูดถึงพื้นที่จังหวัดนนท์นะคะเราก็มาอัปเดตเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะคะเดี๋ยวไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสุริยะฉัตรสายเพชรค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางสีเมืองนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงถนนนครอินใช่ไหมคะนครอินขาออกเหตุเกิดตั้งเหตุเกิดตอนกี่โมงคะ
1: ประมาณ4 ทุ่มกว่าครับสี่ครึ่งครับประมาณ
0: เป็นเหตุของรถอะไรกับรถอะไรคะเนี่ย
1: เป็นรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมาแล้วก็เสียหลัก
0: เป็นรถยนต์2คันมีมอเตอร์ไซค์ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะรถยนต์อ่ะรถยนต์เหรอเห็นเหมือนในรูปเป็นรถตู้ใช่ไหมเป็นรถตู
1: ้รถตู้เป็นอีกเหตุหนึ่งคร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋ออีกเหตุหนึ่งคนละเหต
1: ุซ้ำซ้อนคร
0: ับ อ๋อเหตุซ้ำซ้อนค่ะงั้นรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงบ้าง
1: ก็คือเป็นรถยนต์ใน BM นะครับคันแรกก็คือขับรถมาในช่องทางที่3แล้วก็มีรถที่ตามหลังมามันมีเหตุข้างหน้าครับมันมีเหตุอุบัติเหตุก่อนหน้าก็เลยมีการเบรกกระทันหันขึ้นก็เลยมีการเสียหลักชนกันครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเสียหลักชนกันแล้วคนขับได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงหรือเปล่าคะเนี่ย
1: คนขับมีได้รับบาดเจ็บ1รายครับแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์1รายครับ
0: ค่ะ
1: ส่งศพที่โรงพยาบาลเรียบร้อยครับ
0: ค่ะเอาเห็นบอกว่ารถมีคันหนึ่งเป็นรถของคุณวัฒนานาน่วมผู้สื่อข่าวด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วคุณวัฒนาเป็นอะไรไหมเจ็บไหมคะ
1: ไม่ต้องไม่ได้รับบาดเจ็บคร
0: ับ ไม่ได้รับบาดเจ็บนะโอเคค่ะแล้วเห็นบอกว่ามันเป็นเหตุซ้ำซ้อนกันแล้วก่อนหน้านั้นมันเป็นเหตุของรถอะไรชนกันก่อนนะคะก่อนที่จะมาเกิดเหตุที่สอง
1: เสียหลักชนบารีเออร์ใช่ครับเป็นรถตู้เสียหลักชนบารีเออร์คร
0: ับ ค่ะเหตุ
1: กรณีครับ
0: ไม่มีคู่กรณีเป็นรถตู้เสียหลักแล้วได้สอบถามไหมคะว่าทำไมเขาถึงเสียหลักไปชนบาริเออร
1: ์ยังเลยครับผมมาดูเคสนี้เป็นหลักก่อนคร
0: ับ มาดู
1: มีคนบาดเจ็บครับ
0: เคสนู้นไม่มีคนเจ็บเนาะเคสนี้มีคนเจ็บ
1: ครับผม
0: ค่ะ1รายนะคะที่บอกบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือยังคะ2ขอไปนำส่งหรือยังคะ
1: นำส่งแล้วครับ
0: ส่งแล้วนะคะไม่แต่ว่าไม่เจ็บมากใช่ไหม
1: ที่ทราบต้นน่าจะไม่เจ็บมากครับ
0: โอเคค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของการจราจรมีการเคลียร์พื้นที่เคลื่อนย้ายรถออก
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับครับผม
0: สวัสดีค่ะ เป็นอุบัติเหตุนะคะบนถนนนครอินทร์ซึ่งมันเป็นเหตุ2เหตุด้วยกันเนาะเหตุแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรถตู้นะคะที่อย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เลยนะว่ามาคันเดียวนะคะรถตู้เสียหลักชนแบรีเออร์ทีนี้เหตุที่2นะคะเป็นรถที่ตามหลังมาแล้วเห็นเหตุข้างหน้าก็มีการเบรกปรากฏว่าพอเบรกไปปุ๊บรถที่ตามหลังมาอีกก็เลยเกิดการชนกันเข้าไปนะคะเป็นรถยนต์2คันนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก1คันนะคะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรถยนต์ที่บอกว่าชนกันในกรณีที่2เนี่ย1ใน2คันนั้นก็คือรถของคุณวาสนานาน่วมนะผู้สื่อข่าวสายทหารนะคะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารนะคะก็รถเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเป็นคันสีดำเนาะเป็นคันสีดำนะคะแต่เจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะเจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดอ่ะก็ฟาดเคราะห์ไปนะอันนี้เสียหายเฉพาะรถแล้วตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายรถนะคะออกจากจุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคลียร์รถออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะเปิดการจราจรเป็นปกติค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนนครอินทร์ในฝั่งขาออกนะคะก่อนหน้านี้หลายท่านบอกเอ้ยมันอาจจะชะลอตัวนะช่วงสะพานพระราม5ไปจนถึงแยกบางสีทองนะคะก็เนื่องจากอุบัติเหตุนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงดึกวันนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบมาแจ้งคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเลยนะคะไปดูเรื่องของการเดินทางกันต่อเผื่อจะมีผู้ใช้เส้นทางนะอัปเดตเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมมาให้นะคะในช่วงกลางดึกวันนี้มีคุณระพีทักมาบอกว่าไม่สบายหรือเปล่าเสียงไม่เต็มร้อยจะแปลกๆไปนิดนึงใช่ไหมคะนะพยายามปรับโทนเสียงใหม่ไม่ใช่เสียงแหบนิดนึงนะคะเพิ่งหายป่วยนะมันก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่เสียงมันจะดูแปลกๆไปนิดนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะไปดูเรื่องอื่นเพิ่มเติมกันต่อนะนอกจากเรื่องของการเดินทางมีอีกหนึ่งข้อมูลจะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศข้างเคียงของเราก็มาเคลมเรื่องนี้นะคะในเรื่องของภาพถ้าใครจำได้นะเรื่องของภาพผู้หญิงนะคะที่เป็นหญิงไทยในสมัยโบราณนะคะเขมรก็มาเคลมว่าเป็นของเขานะเป็นคนประเทศเขาซึ่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องตลกมากนะคะที่เป็นหญิงไทยในสมัยโบราณนะคะเขมรก็มาเคลมว่าเป็นของเขานะเป็นคนประเทศเขาซึ่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องตลกมากนะคะคือพยายามจะเป็นไทยให้ได้อะถ้าอย่างนั้นอะนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเนี่ยเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพที่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างชาตินะคะที่นำเข้ามาจนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตรงนี้พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศเนี่ยบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบที่เรียกว่าดาเกโรไทป์นะคะถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรนะคะก็เป็นภาพหลักฐานยืนยันว่าในเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยเรามีทั้งภาพฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีการเก็บ ฟิล์มกระจกแล้วก็ภาพเหล่านี้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะก็จะได้รับประทานภาพถ่ายส่วนพระองค์จากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพอีกทั้งยังทรงรับพระราชทานภาพส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงห้องภาพฉายานรสิงห์มารวมไว้นะคะแล้วก็จัดเก็บไว้ในหอพระสมุดวชิรยานจนมาจัดเก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติในปัจจุบันค่ะนับเป็นโบราณวัตถุประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการถ่ายภาพของไทยสะท้อนให้เห็นเรื่อง

ราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเสมือนหยุดเรื่องราวเหล่านั้นไว้บนแผ่นฟิล์มแล้วก็ภาพถ่ายนะคะและยังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สะท้อนมุมมองของช่างภาพและความสวยงามในแต่ละยุคสมัยนั่นจึงเป็นเหตุให้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะด้วยคุณค่าที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นของแท้ดั้งเดิมสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศนะคะตั้งแต่ยุคการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเชียซึ่งเป็นหลักฐานในการตรวจสอบความเป็นอัตลักษณ์และก็นำไปสู่การปฏิรูปสังคมเหตุการณ์และสภาพสังคมช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสยามด้วยนะคะทั้งนั้นในเรื่องของฟิล์มกระจกแล้วก็ภาพถ่ายชุดหอสมุดพระวชิรยานจึงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่30ตุลาคม2560ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะว่าภาพถ่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำนักหอจดหมายแห่งชาติเขาได้มีการจัดเก็บไว้นะคะเป็นของประเทศไทยอย่างแน่นอนและตอนนี้ในเรื่องของฟิล์มกระจกนะคะการเสื่อมสภาพของฟิล์มกระจกและภาพถ่ายเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงนะคะคือทางสำนักหอจดหมายเหตุเขาก็มีการหลักใช้หลักวิชาการนะคะในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆนะแก่ไปอัดขยายนะคะลงกระดาษอัดภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลก็มีการจัดทำรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายศาสตร์นะคะอาทิเช่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุรองศาสตราจารย์พิเศษพีระศรีโพวาทองและยังร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่นนะคะนักวิชาการจากต่างประเทศในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังด้วยเพื่อให้ภาพเหล่านี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์นะคะเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะก็เพื่อประโยชน์ของประเทศนะคะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของชาติแก่ชนรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นหลังสำหรับนำไปเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปอันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กล่าวไว้นะคะซึ่งภาพบางภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะเป็นภาพที่เป็นคนไทยจริงๆนะเพราะว่าเรามีหลักฐานนะคะดีกว่าชาติอื่นที่เอาไปเคลมโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไปปั้นเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เรายืนยันได้นะคะเพราะมันเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็มีการไปอัดลงกระดาษไว้นะคะคิดว่าเขาคงได้ภาพจากฟิล์มกระดาษจากการอัดลงกระดาษนี่แหละแล้วก็เอาไปพูดต่อนะไปบรรยายต่อว่าเป็นของชาติตัวเองนะคะเห็นแล้วก็ขำนะทำไมถึงอยากเป็นไทยได้ขนาดนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้อยู่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองไงคะใครๆก็เลยอยากมาเป็นคนไทยนะเป็นได้มาเป็นได้นะแต่เคลมเอาไปเป็นของตัวเองไม่ได้นะคะมาดูเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะเห็นบอกว่าที่พัทยาในฝนยังคงตกอยู่นะคะค่ำคืนนี้นะคะกลัวเหมือนกันนะว่า เรื่องของฝนเนี่ยถ้ามันเยอะเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมช่วงเช้าอย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปนะก็ปริมาณน้ำฝนเมื่อวานเนี่ยมันเยอะมากแต่ค่ำคืนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีแจ้งปริมาณน้ำฝนเพิ่มเติมเมื่อคืนเนี่ยนะคะปริมาณน้ำฝนมากสุดที่พัทยาเนี่ยอยู่ที่สูงมากถึง163 มิลลิเมตรนะคะ
163มิลลิเมตรเลยนะแล้วคืนนี้นะเมื่อตอนประมาณสัก4ทุ่มนะคะฝนก็ตกนะแล้วก็มาในพื้นที่นะพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ไม่ค่อยหนักเห็นคนในพื้นที่บอกว่าไม่ค่อยหนักเท่าเมื่อคืนนะเท่าเมื่อวานนะวันนี้ปริมาณฝนยังไม่หนาเม็ดเท่าเมื่อวานนะคะขอให้น้อยกว่าเมื่อวานแหละดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าขืนเท่าเมื่อวานนี้ท่วมแน่เข้าบ้านแน่นะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าเทพรักษ์ตอนนี้26องศานะคะฝนหยุดหรือยังเอ่ยนะเทพรักษ์ไม่น่าจะมีฝนแล้วไหมหรือยังมีอยู่นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะสัตหีบค่ะ4ทุ่มคืนนี้นะคะฝนหนักนะที่สัตหีบแล้วก็บอกว่ามวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันเข้าท่วมฉับพลันนะคะส่งผลให้ถนนสุขุมวิทหลายจุดนะคะเวลานี้มีน้ำท่วมสูงแล้วนะคะในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงประมาณ2ทุ่มนะคะมันก็เลยมีหลายพื้นที่เลยที่เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็ระบายไม่ทันโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักนะคะตรงถนนสุขุมวิทรวมไปถึงชุมชนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะคะแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบกันไปทางด้านในอำเภอสัตหีบนะคะนายณัฐวุฒิอนุโยธาค่ะพร้อมด้วยนายวสันต์เฉียงจีนะคะนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบค่ะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานนะคะแล้วก็หมวดทางหลวงสัตหีบลงพื้นที่ค่ะนะคะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์กันไปให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยจากการตรวจสอบนะคะบริเวณถนนสุขุมวิทนะคะตั้งแต่แยกสัตหีบหรือว่าที่เรียกว่าแยกปลาหมึกนะไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรตรงนี้มีน้ำท่วมขังระดับสูงนะคะรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรค่ะบางคันเนี่ยไม่สามารถฝ่ามวลน้ำได้นะเห็นบอกว่ามีรถที่เครื่องยนต์ดับไปด้วยนะคะถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไปก่อนเลยนะคะเนื่องจากน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่กำลังเร่งนะคะ เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะตอนนี้ฝนเห็นบอกว่าฝนหยุดนะฝนหยุดแล้วนะคะคาดว่าระดับน้ำเนี่ยจะทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาต่อไปนะคะทางในอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะที่เรียกว่าพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันนี้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดนะคะและที่สำคัญไปกว่านี้คือระวังในเรื่องของต้นไม้ใหญ่ด้วยนะนะคะต้นไม้ใหญ่มันอาจจะหักโค่นได้จากกระแสลมค่ะนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีเรื่องของกระแสลมแรงด้วยนะคะตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่อยู่ที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบนะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงหรือว่ามีกระแสน้ำไหลแรงเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง4ทุ่มนะคะน้ำมันท่วมแบบนี้เลยหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่2ทุ่มมานะคะแม้ว่าฝนจะหยุดลงไปแล้วนะคะแต่น้ำเนี่ยมันยังไม่ลดนะโอ้โหจากที่เห็นในภาพคุณเห็นไหมท่วมจนถึงจะถึงไฟหน้ารถอยู่แล้วอะนะคะบางคันผ่านไม่ได้นะเครื่องดับนะคะอันนี้โอ้โหหลงเข้ามาแล้วก็ต้องไปต่อให้สุดนะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นที่สัตหีบค่ะนะคะที่สัตหีบบนถนนสายหลักสุขุมวิทนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ถ้ามีความจำเป็นต้องผ่านแยกสัตหีบไปจนถึงแยกกม.1นี่ต้องหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะเพราะว่าน้ำมันยังคงท่วมสูงอยู่นะคะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะระบายน้ำได้หมดตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้จากในพื้นที่
อำเภอสัตหีบค่ะส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะหลายหน่วยเลยนะที่ลงติดตามในพื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยกันในการดูแลให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะส่งกำลังใจไปให้ทุกท่านเลยเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะมี1สายรอเราอยู่นะคะจากมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบค่ะคุณเจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สัตหีบเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือหยุดแล้วก็ตกหยุดแล้วก็ตกอย่างเงี้ยมาประมาณตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นแล้วครับ
0: ตั้งแต่2ทุ่ม
1: ตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เรื่อยๆทุกกับทุกที่ครับ
0: ค่ะ
1: ตกหนักสุดตอนนี้ก็จะเป็นหน้าถนนวิชาการนาวิกโยธินซึ่งเป็นถนนสุขุมวิทครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือรถเล็กตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลย
0: รถเล็กผ่านไม่ได้คือตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่แล้วคะน้ำที่มันท่วมขึ้นมา
1: ที่ผมดูจากในรูปที่ลูกขายส่งมาให้นะครับก
0: ็
1: คือประมาณถ้ารถเก่งอ่ะก็คือผ่านไม่ได้พี
0: ่โอ้โหรถเก่งก็ผ่านไม่ได้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: จะมิดมิดล้อเลยใช่ไหมฮะ
1: รถเก่งที่ที่เขาลุยน้ำมาก็คือควันท่วมมาเลย
0: โอ้ตายแล้วเข้าเครื่องเรียบร้อยนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นหนึ่งก็คือตอนนี้จะเป็นเส้นสวนสาธารณะหนองตะเคียนก็คือทั้งสองฝั่งที่จะเข้ามาทางตัวตลาดนะครับก็คือท่วมหมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่ก็คือยังประมาณครึ่งล้อรถตู้อะประมาณนี
0: ้แล้วตอนนี้คือมีรถที่ดับอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยกี่คันนะคะเท่าที่ตรวจสอบ
1: ที่มีตอนนี้นะครับที่รับแจ้งมามีอยู่ประมาณ 4-5 คันครับ
0: 4-5 คัน
1: ใช่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถเก๋งถ้าส่วนใหญ
0: ่เหมือนพยายามจะขับผ่านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็มีรถไฟฟ้าคันหนึ่งที่ดับเหมือนกัน
0: อ๋อรถไฟฟ้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโอ้
1: ตอนนี้น้องแจ้งมาอีกว่าเส้นหนองตะเคียนข้างเนินสิงสมุทรก็คือห้ามผ่านรถเก่งประมาณครึ่งคันน้ำที่น้ำท่วมอยู
0: ่ค่ะเส้นหนองตะเคียนนะคะห้ามผ่านเลยนะคะตอนนี้แล้วอย่างนี้คือบริเวณที่มันท่วมในนอกจากบนผิวการจราจรแบบนี้มันก็ท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนหมดแล้วสิคะเนี่ย
1: มาตะคู่รับแจ้งจากทางสพสัตหีบนะครับให้ทางทีมกู้ภัยเนี่ยครับเข้าไปเคลื่อนย้ายคนชราจำนวน3รายนะครับออกมาจากบ้านซึ่งจะเป็นถนนซอยสุขุมวิท17
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้กำลังให้ลูกขายเข้าตรวจสอบอยู่
0: ซอยสุขุมวิท17นะคะเป็นผู้สูงวัย3รายเหรอคะอยู่ในซอยเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเส้นที่ห้ามผ่านเลยคือเส้นหนองตะเคียนตรงโรงเรียนอะไรนะคะสินสมุทร
1: สินสมุทรครับ
0: สินใช่ไหมคะสินสมุทร
1: สินสมุทรครับ
0: สิงอ๋อสิงนะคะสินสมุทรห้ามผ่านนะคะณเวลานี้แล้วเห็นบางจุดเขาบอกว่ามีเรื่องของไฟดับด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยณเวลานี
1: ้รับแจ้งมาว่าจากน้องนะครับที่เป็นเจ้าที่คนหนึ่งคือเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่2ถึงกิโลเมตรที่6ก็คือไฟดับหมดเลยครับทั้งทางแล้วก็เป็นบ้านเรือนประชาชนก็ดับเหมือนกันหมดครับ
0: นานหรือยังคะ
1: รับแจ้งจากน้องประมาณตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นแต่จะตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าไฟมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: ตอนที่น้องออกไปช่วยน้ำท่วมเหมือนกันเมื่อกี้ออกไปสแตนบายก็คือคอยช่วยเหลือประชาชนอยู
0: ่ค่ะก็คืออยู่ตรงจุดที่มีน้ำท่วมไปยืนอำนวยความสะดวกอยู่โอ้แล้วช่วงกลางคืนจริง
1: ตอนนี้กระจายป่าเกือบทุกที่ที่เป็นน้ำท่วมหมดครับ
0: ถ้าอย่างนั้นตรงกมที่2ถึงกมที่6ที่บอกว่าไฟมันดับหมดเลยตรงนี้มันเป็นถนนเส้นหลักหรือเปล่าคะ
1: เส้นหลักครับ
0: เส้นสุขุมวิทหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เส้นสุขุมวิทนะคะกมที่2ถึง6นะคะจะเป็นช่วงตรงนั้นมันจะใกล้กับอะไรบ้างอะคะคุณเจ
1: ถ้าเส้นกม2ถึงกม6เนี่ยจะถ้าพูดง่ายก็คือตั้งแต่หน้ากองเลยยุทธการไปครับจนไปถึงสอรฟอต้องมองนี้ก่อน
0: สอร
1: แต่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเขตทหารเนี่ยดับไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็คือช่วงบริเวณเตาถ่านที่น้ำท่วม
0: แยกเตาถ่านเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ท่วมเหมือนกัน
1: แล้วก็จะมีป่าทางมังสะเลซึ่งจะมีอันนี้ตรงนี้จะเป็นท่วมประจำอยู่แล้ว แต่ว่ารอบนี้น่าจะหนักหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนก็คือตกหนักอยู่แล้วแล้ววันนี้ซ้ำมาอีกครับ
0: ค่ะอืมแต่ว่าเมื่อคืนน้ำไม่ท่วมกันใช่ไหมคะตามจุดต่าง
1: ๆเส้นถ้าเป็นสัตหีบไม่ท่วมครับแต่ว่าถ้าเป็นบางสะเลท่วมเมื่อคืนครับ
0: อ๋อบางสะเลท่วมนะคะเมื่อคืน
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็ท่วมนะคะตรงปากทางบางสะเล
1: ใช
0: ่ค่ะโอ้โดยปกติ
1: ตอนนี้แจ้งก็มีประชาชนออกมาที่จุดที่น้ำเริ่มลดครับก็จะมีออกมาจับปลาบ้างอะไรบ้างครับ
0: ออกมาจับปลา
1: ใช่ครับ
0: น่ามันมากับน้ำมันเนาะอันนี้จริงๆอ่ะน้ำมันจะระบายลงไปที่ไหนอะคะเนี่ย
1: ถ้าเป็นโซนผมจะลงไปทางทะเลทั้งหมดครับ
0: อืมค่ะปกติก็คือลงทะเลทั้งหมดแต่ว่ามันไม่เคยค้างนานขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะตั้งแต่2ทุ่มมาก็คือฝนตกมาตลอดแล้วก็ตกหนักมาตั้งแต่แรกเลยครับ
0: อืมค่ะไม่ขาดเม็ดตอนนี้ล่ะคะณเวลานี้เลย
1: ตอนนี้มีปล่อยๆครับ
0: ยังไม่หยุด
1: เบาขวาตอนแรกครับ
0: อ๋อค่ะแล้วค่ำคืนนี้ยังไงกันต่อคะเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องอยู่ตรงแรงงาน
1: ตอนนี้มีทั้งเจ้าที่ดับเพลิงเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจแล้วก็มีส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็มาคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สัตหีบอยู่ตลอดครับ
0: ค่ะอืมนะคะทุกภาคส่วนเลยนะคะลงไปอยู่ในพื้นที่หมดโอ้แต่เห็นน้ำแล้วน่ากลัวมากเลยตรงที่รถเขาวิ่งเข้ามาแล้วมันจะมิดล้ออยู่แล้วอะค่ะพยายามขับอะเนาะเห็นจากภาพ
1: แล้ววันนี้มันมีงานคอนเสิร์ตด้วยครับ
0: มีคอนเสิร์ตที่ไหนคะ
1: ตลาดเจ็ดร้อยไร่ครับ
0: ตลาดอะไรนะ
1: เจ็ดร้อยไร่ครับ

0: ผ่านตรงแยกเตาถ่านด้วยนะที่มีน้ำท่วม
1: แต่คนที่จะกลับมาทางสัตหีบก็ต้องระวังครับเพราะว่าเยอะอยู่เหมือนกันน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนิดนึง
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีการติดเครื่องสูบน้ำหรือระบายน้ำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหรือว่าให้มันไหลลงทะเลเองตามธรรมชาติ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ก็ยังมีเจ้าที่กู้ภัยเจ้าที่ดับเพลิงและตำรวจก็คือคอยกั้นในจุดที่น้ำมันท่วมสูงครับ
0: อืมค่ะลงพื้นที่กั้นตรงนั้นเลยนะคะแล้ว
1: ค
0: ุณเจ
1: ก็คือปิดถนนไปเลยครับ
0: แล้วคุณเจก่อนหน้านี้มันเคยท่วมแบบนี้มาก่อนไหมคะเคยมีน้ำท่วมสูงแบบนี้ไหม
1: จะเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ครับแต่ถ้าตกแบบชั่วโมงนึงแล้วหยุดหายไปอย่างเงี้ยก็จะไม่เป็นครับ
0: อืมค่ะ
1: แต่ว่าบางเสน่ห์เนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วที่จะท่วม
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีเขามีการบันทึกไว้ไหมคะว่าฝนที่ตกที่สัตหีบตอนนี้กี่มิลลิเมตรแล้วพอจะทราบไหมคะ
1: ของ
0: มีหน่วยงานไหนแจ้ง
1: ของทางกู้ภัยไม่เคยบันทึกนะครับแต่ว่าของที่อื่นผมไม่มั่นใจเหมือนกัน
0: ยังไม่มีหน่วยงานไหนแจ้งมาใช่ไหมคะว่า
1: ใช่ครับ
0: เท่าไหร่เนาะโอเคดูจาก
1: รอบนี้น่าจะหนักหน่อย
0: อืมค่ะค่ะดูจากภาพที่เห็นจากในเพจต่างๆนี่โอ้โหเป็นทะเลแล้วอะตอนเนี้ย
1: ใช่ครับก็ตามที่พี่เห็นภาพในเพจก็คือตอนนี้ยังอยู่ในไลน์ของพวกผมหมดเหมือนกันแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่ในที่ยังไม่ได้ลงเพจก็มีครับแล้วก็รับแจ้งจากลูกขายที่ดูพยากรณ์อากาศตามเพจต่างๆอะไรเงี้ยครับบอกว่าจะตกจนถึงเช้าเลยอะไรเงี้ย
0: เอาถึงเช้าเลยเหรอไม่
1: ใช่ครับผมก็ยังไม่ขออย่าให้เป็นอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: สงสารทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยครับเวลาประมาณตีสองเนี่ยก็จะเริ่มออกมาจากตลาดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นห่วงประชาชนกลัวขายของไม่ได
0: ้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าประมาณตีสองพ่อค้าแม่ขายก็จะเริ่มทยอยเตรียมจะไปวางแผงกันและจัดร้านเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเห็นผลจากการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดระยองค่ะเห็นบอกมีกลุ่มฝนปกคลุมในหลายพื้นที่เลยนะคะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ในทะเลคาดว่าจะขึ้นฝั่งจันทบุรีและตราดหลังเที่ยงคืนอันนี้เป็นเรดาร์ตรวจอากาศของทางจังหวัดระยองนะคะไม่รู้มันจะเติมมาถึงสัตหีบด้วยไหมนะ
1: ขออย่าให้เติมมาเลยผมสงสารเขา
0: ค่ะแล้วตอนนี้มีประชาชนที่เจ็บป่วยหรือว่าจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอะไรยังไงไหมคะ
1: ณตอนนี้ยังไม่มีครับพ
0: ี
1: ่มันก็จะมีอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มประมาณนี้ครับก็คือจะมีอะไรช่วงน้ำช่วงที่ฝนตกหนักครับ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้หลังจากสามทุ่มครึ่งมาแล้วก็คือไม่มีเหตุแล้วครับ
0: ไม่มีเหตุแล้ว
1: จะเป็นการจัดจราจรมากกว่าตอนนี
0: ้จัดจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของรถที่จะผ่านนะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณเจมากๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะส่งกำลังใจให้จากกรุงเทพมหานครนะคะ
1: ได้ครับพี่ขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนะคะจากทางมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าค่ำคืนนี้เนี่ยฝนหนักตั้งแต่2ทุ่มนะคะมาเรื่อยเลยจนถึงเวลานี้นะคะก็ยังมีตกปล่อยๆแล้วจากเรดาร์ที่ขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่นะคะว่ามันจะมีกลุ่มฝนและจะมีกลุ่มขนาดใหญ่ที่มันจะขึ้นนะคะฝั่งตอนช่วงหลังเที่ยงคืนก็คือจันทบุรีกับตราดแต่ว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่มันปกคลุมในพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวในทิศเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาเนาะก็อย่าให้กลุ่มใหญ่พัดไปถึงพื้นที่สัตหีบเลยแล้วกันนะคะพอดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะค่ำคืนนี้หลายพื้นที่นะคะที่บอกว่าน้ำท่วมค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นตรงสวนสาธารณะนะคะหนองตะเคียนตรงเส้นหนองตะเคียนโรงเรียนสิงห์สมุทรนะคะที่ผ่านไม่ได้นะคะตรงแยกเตาถ่านที่น้ำก็ท่วมสูงเช่นกันรวมไปถึงบริเวณปากทางบางเสร่ด้วยเมื่อวานก็ท่วมวันนี้ก็ท่วมนะคะส่งกำลังใจให้กับผู้คนในพื้นที่ด้วยละกันนะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนิดนึงนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้ค่ะ
2: Update Extend

0: 24 hours
1: อุบัติเหตุประจำวันพฤหัสที่24กันยายน2569นะคะจส100เนี่ยได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด31รายค่ะแล้วก็อุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
0: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะในค่ำคืนนี้นะคะใครไม่ง่วงอยู่ต่อกับจส100ถ้าง่วงแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพบกับดิฉันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่าง2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ภาพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาทางลงทางทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากทุ่งหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎร์ได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าที่บน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนประทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่ในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยะตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยะอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้ตัดได้แต่ว่าถ้าที่ชาวบ้านต้องการตัดก็ต้องการอันนี้ตัดนะครับเส้นทางนี้เลย
0: บ้านอยู่ยะมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

ะเลร้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

เป็นเวลาหลายนาทีกว่ารถไฟจะข้ามพ้นสะพานแห่งนี้นี่อาจจะเป็นเครื่องวัดง่ายๆที่บอกให้เราตระหนักถึงความกว้างใหญ่ของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งไหลผ่านนครหลวงของประเทศเวียด

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์เป็นถิ่นที่อยู่หนาแน่นของชาวเวียดนามมาแต่อดีตกาลภายในฮานอยยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปถึง5แห่งเป็นแหล่งทำมาหากินพักผ่อนหย่อนใจและโยงใยความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างชาวฮานอยกับสายน้ำกระทั่งชื่อเดิมของเมืองนี้คือทังลองก็ยังมีความหมายว่าเมืองมังกรทอง

ชีวิตชีวาของนครในสายน้ำจะเห็นได้ในงานวันเฉลิมฉลองเอกราชเวียดนาม2กันยายนศาสตร์ยาวนานนับพันปีของกรุงฮานอยและประเทศเวียดนามถูกบันทึกไว้ในขบวนแห่แต่ละชุด

าคุณภาพเยาวชนด้วยกีฬาและการออกกำลังกายเป็นประเด็นสำคัญในกิจกรรมวันนี้กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดพาเอาสิ่งใหม่จากตะวันตกที่กระฉับกระเฉงและเปิดเผยมากขึ้นมาสู่สตรีเวียดนามรุ่นใหม่

ากรุกคนการละเล่นพื้นเมืองเก่าแก่ของเวียดนามยังมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาเอกลักษณ์ของเวียดนามแต่โบราณซึ่งนำเอาบางแง่มุมของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสาน

ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่กำลังตื่นเต้นกับของเล่นที่เป็นเศษซากจากสนามรบนี่คือพิพิธภัณฑ์สงครามที่เสมือนจะตอกย้ำไม่ให้พวกเขาลืมเลือนรอยอดีตของคนรุ่นปู่รุ่นพ่อ

ชื่อกรุงฮานอยปรากฏอยู่ในพงศาวดารเวียดนามในฐานะที่เป็นนครหลวงที่ใหญ่โตและเก่าแก่มานานนับพันปีตั้งแต่สมัยที่เวียดนามตกอยู่ใต้อำนาจของจักรพรรดิจีนและรับอวัฒนธรรมจีนมาใช้โดยเฉพาะตัวอักษรเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนมานานก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรโรมันเช่นในปัจจุบันศิลาจารึกด้วยอักษรจีนนับร้อยหลักเหล่านี้เป็นหลักฐานบอกเล่าประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองของเมืองหลวงฮานอยที่นี่คือสำนักอักษรศาสตร์แห่งกรุงฮานอยสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลเมื่อ500ปีมาแล้วเป็นสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นขุนนางระดับจองหวนของราชสำนักเวียดนามใครที่สอบผ่านและมีความสามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมก็จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนแผ่นศิลาให้เป็นที่ประจักษ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: คุณลุงท่านนี้เพียรพยายามมาอ่านรายชื่อในศิลาจารึกทุกครั้งที่ท่านมีเวลาว่างเพราะมีหลักฐานจากบันทึกประจำตระกูลระบุว่าคุณปู่ทวดของท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นจอหงวนในสมัยราชวงศ์เหวียน
1: ในประเด็นใดหนึ่งก็เป็นคุณเบียดีเต้นองค์ปู่ด้วยองค์ปู่คุณบุญเลยปู่เต้นละวุ้ววันนี้นี้ชิ้นสีว่าใครเล่เอาเล่คุณเต้เชื่อตื่นให้เดือดนี่มาจังยาดึงด้วยอาตื่นให้เลยรอยว่าด้วยได
0: ้ธรรมเนียมการจารึกชื่อจองหวนสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2423ปรากฏมีศิลาจารึกรวม82หลักจารึกชื่อจองหวนไว้รวมทั้งสิ้น 1,234 ท่านกรุงฮานอยผ่านการเวลาในประวัติศาสตร์เวียดนามมาหลายยุคชนเก่าแก่ทางทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำแดงที่เรียกว่าเขตฮานอยเก่าแห่งนี้คือประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของกรุงฮานอยในสมัยที่ฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือดินแดนเวียดนามเมื่อกว่าร้อยปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างศูนย์กลางการค้าขึ้นบริเวณริมแม่น้ำแดงด้วยผังเมืองที่จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบมีถนนในเขตนี้ทั้งสิ้น36สายกำหนดให้ถนนสายหนึ่งก็ขายสินค้าประเภทหนึ่งประตูด้านทิศตะวันออกเป็นประตูเมืองฮานอยเก่าเพียงแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่เรียกกันว่าประตูขุนนางเจืองเป็นด่านเก็บภาษีอากรและเป็นจุดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสินค้าในเขตนี้ปัจจุบันสภาพการค้าในเขตฮานอยเก่าเปลี่ยนแปลงไปแต่กระนั้นก็ยังปรากฏร่องรอยของถนนการค้า36สายในอดีตโฟหังเจียวถนนขายเสือวันนี้มีสินค้าอื่นๆมาวางขายแต่ก็ยังมีบางร้านสืบทอดกิจการขายเสือจากบรรพบุรุษมานาน 3-4 ชั่วอายุคนชาวฮานอยเองก็ยังเคยชินอยู่ว่าถ้าจะซื้อเสือหรือกระเป๋าเสือกกต้องมาที่โฟหังเจียวโอหังหมาถนนขายผลิตภัณฑ์จากกระดาษถึงวันนี้ตลอดทั้งสายก็ยังขายสินค้ากระดาษเหมือนเดิมและยิ่งคึกคักมากในช่วงเทศกาลงานบุญเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ของเล่นสำหรับเด็กในวันไหว้พระจันทร์มาชุมนุมกันที่นี่หน้ากากการ์ตูนอันละ300ดองหรือ2บาท50สตางค์หัวสิงโตอันละ5บาทมงกุฎกระดาษอันละ3บาทคุณแม่คนนี้ซื้อโคมดาวแดงอันละ 1,000 ดองหรือราว4บาทให้ลูกไว้ใส่เทียนจุดฉลองตอนกลางคืนโฟละนงถนนขายยาสมุนไพรโบราณผ่านการเวลามานานนับร้อยปีถนนสายนี้ก็ยังเป็นที่พึ่งพิงของชาวฮานอยที่เจ็บไข้ได้ป่วย
2: Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
3: Cháu hôm nay 30 tuổi.
2: 30 tuổi rồi. Được rồi.
0: คุณหมอคิงเฟืองวัย78ปี ยึดอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณมาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ก็ยังมีความสุขกับการตรวจไข้และจัดยาสมุนไพรให้ลูกค้าคุณหมออาศัยอยู่ที่ร้านเลขที่49ถนนละนงมานานกว่า50ปีแล้ว
2: ฟูในหลักที่ฟูกัวเงยจีน quốc tỉnh Phúc Kiến là một người Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến sang làm thuốc ở đây rất nhiều, vì thế người ta gọi là phố Phúc Kiến. Sau đến chính phủ Việt Nam thì mới lấy cái tên một vị lương y có danh tiếng thì gọi là Lãn Ông, tức là ông lười. Về vấn đề thầy thuốc ấy, thì tôi làm với chính phủ đã được nghỉ rồi, nhưng mà vẫn không được nghỉ, là vì cái theo cái tục, cái thông lệ đó, người Việt Nam đó thì người ta bảo rằng là thầy già con hát trẻ, đi chữa thuốc thì người ta phải tìm ông thầy già thế này, thế mà đi xem hát thì người ta xem cái cô hát trẻ.
0: ละนงเป็นชื่อหมอสมุนไพรเรืองนามในตำนานที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือคุณหมอเฟืองได้รจนาบทกวีถึงท่านละนงไว้บทหนึ่งว่าละนงเป็นคนที่มีความขี้เกียจเป็นเลิศ
2: เลื่อยเดือบยืงเจ๋ไม่เหนื่อยเลื่อยยันเลื่อยเลยกะเลื่อยเจยlười nền trung đỉnh không ưa chuộng lười trốn cả cái đài chẳng tới lui lười thấy ngại vàng phường đỉnh hót lười nhìn bệ ngọc cánh chia phôi lười mạng ngân kiếm vui lòng mẹ lười để tìm phương cứu bệnh đời
0: ก็ตามถนนการค้าหลายสายในเขตฮานอยเก่าก็เปลี่ยนแปลงสินค้าไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงโฟหังดาวถนนขายลูกท้อวันนี้มีแต่เสื้อผ้านานาชนิดที่ทั้งผลิตในเวียดนามและข้ามาจากประเทศไทยโฟหังโยถนนขายน้ำมันมีเพียงร้านเติมแก๊สไฟแช็ก 2-3 ร้านนอกจากนั้นก็กลายเป็นคลังแห่งรองเท้าสตรีนับหมื่นคู่

จากกาถนนขายอาหารทำจากปลามาถึงวันนี้ไม่มีอะไรขายเพราะได้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยไปเสียแล้วปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามพยายามรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเขตฮานอยเก่าไว้โดยอนุญาตให้ดัดแปลงสภาพภายในตัวอาคารเพื่อการอยู่อาศัยได้เท่านั้น

านที่งามสง่าด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปหลังนี้มีอายุเก่าแก่กว่า70ปีในอดีตเป็นธรรมเนียบของข้าหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองเวียดนาม

จจุบันกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามดัดแปลงเป็นที่ทำการศูนย์ข่าวต่างประเทศโดยอนุรักษ์โครงสร้างภายนอกแบบเก่าไว้เช่นเดียวกับอาคารโรงละครแห่งชาติก็เป็นตึกยุโรปอีกแห่งหนึ่งในจำนวนหลายๆตึกที่เชิดหน้าชูตากรุงฮานอยไม่ต่างไปจากศิลปะการแสดงที่จัดแสดงขึ้นที่นี่

งกล่อมลูกของชาวเวียดนามใต้แต่โบราณอวดความไพเราะของพิณน้ำเต้าหรือพิณสายเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีพัฒนาการมาจากดนตรีวณิพกจนกลายมาเป็นคีตศิลป์แห่งราชสำนักกระแสเสียงแห่งพิณน้ำเต้าเป็นที่เลื่องลือจนเกิดภาษิตสอนใจสตรีเวียดนามบทหนึ่งว่าพิณน้ำเต้านั้นใครดีก็ปล่อยให้เขาฟังไปคนเดียวเราเป็นหญิงอย่าพึงยินเสียงของมันจนปล่อยกายปล่อยใจไปเพราะความเคลิบเคลิ้ม

ระบำชุดวันงานของหมู่บ้านนาฏศิลป์พื้นบ้านของชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำแดงแสดงออกถึงความสนุกสนานเบิกบานใจหลังการเก็บเกี่ยว

นื้อหาสะท้อนความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดโดยดัดแปลงมาจากบทกวีที่อุปมาอุปไมยไว้ว่าคนเราล้วนมีบ้านเกิดเมืองนอนเพียงแห่งเดียวเฉกเช่นมีแม่เพียงคนเดียว

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามรายงานสภาพอากาศทั่วไปกับจสร้อยกันนะคะในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน69บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน69บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
2: ข้อควรระวังในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

gâm nở xài nam. สายน้ำเอื้อความอุดมแก่แผ่นดินทะเลเชื่อมโยงแผ่นดินสู่โลก

ะเลร้อยรัฐประชาชาติหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวล้อล้อมชีวิตวัฒนธรรมสงบงามเป็นเอกลักษณ์จากอดีตถึงปัจจุบัน

ขียวหวานลูกโตๆกิโลกรัมละ 2,500 ดองหรือประมาณ10บาทกล้วยหอมเขียวหวีใหญ่ๆหวีละ8บาทมะเขือเทศลูกละบาทแอปเปิ้ลจากเมืองจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งกรัมละไม่ถึง50สตางค์ตลาดเช้าเล็กๆริมทางกลางกรุงฮานอยแม้จะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแต่กระนั้นก็ยังเป็นดัชนีชี้ภาวะค่าครองชีพของเมืองนี้ได้ดีเหมือนตลาดอื่นๆดอกไม้สดมีตั้งแต่ราคากำละ3บาทถึงกำละ20บาทวันนี้ขายดีเป็นพิเศษเพราะประเพณีสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวเวียดนามเวียนมาถึงอีกแล้วนนี้จึงเป็นวันหยุดราชการแต่บางคนที่มีอาชีพอิสระก็ถือโอกาสหยุดพักผ่อนไปทำบุญร้านตัดผมลมโชยที่ถนนกวางจุงจึงดูเงียบเหงาไปสักหน่อยเพราะมีช่างมาเปิดร้านไม่กี่เจ้าจากปกติเกือบ20เจ้า

0: ชาวเวียดนามรับอิทธิพลลัทธิขงจื้อมาจากจีนแต่โบราณจึงยึดถือกันว่าทำบุญสักกี่ครั้งในรอบปีก็ไม่เท่าทำบุญวันศาสตร์จีนหรือวันไหว้บรรพบุรุษและอุทิศส่วนกุศลให้ผีไม่มีญาติเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะเขตชานกรุงฮานอยงานวันศาสตร์จีนจัดกันเอิกกระเริกที่สุดคุณย่าคุณยายในเสื้อผ้าชุดสีน้ำตาลมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าของหมู่บ้านท่านเหล่านี้ถือได้ว่าบวชชีโดยไม่โกนศีรษะเรียกว่าบวชบ้านหมายถึงถือศีลกินเจอยู่กับบ้านครั้นถึงวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนาก็นุ่งห่มชุดประจำชาติเวียดนามหรือชุดอาวสายสีน้ำตาลออกมาทำบุญกัน
1: พบเจ้าเลยกูในแวะจัวแอมมาเชื่อเบยกับเกอบุงว่าจ่าจอแอม
0: ซีดาฟัดคำสวดในภาษาเวียดนามหมายถึงอมิตรพุทธการไม่เบียดเบียนกันคนจากต่างหมู่บ้านมาพบกันก็สวดมนต์อำนวยพรให้แก่กันเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดพิธียังไม่เริ่มก็เอาน้ำชาหมากพลูมาเลี้ยงดูกันบางคนทำพิธีไหว้บรรพบุรุษที่บ้านแล้วก็ยังมาร่วมงานนี้ด้วยถือเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดอันจะเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับการสละกิเลสในจิตใจด้วยการให้ทานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษและผีไม่มีญาติเริ่มขึ้นชาวเวียดนามเรียกว่ารามถังเบยหมายถึงงานวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งถือเป็นวันไถ่บาปให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในปรภพผู้นำขบวนพิธีอัญเชิญเครื่องบวงสรวงธูปเทียนผลไม้และเครื่องกระดาษส่งไปให้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย

0: ศีลสัตว
1: ์บทสวดมนต์กล่าวอัญเชิญดวงวิญญาณมารับเครื่องบรรณาการ
0: ดัง
1: พิธีกรรมและเครื่องแต่งกายมีอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานสะท้อนภาพประวัติศาสตร์เวียดนามที่รับวัฒนธรรมและคติความเชื่อจากจีนเป็นส่วนใหญ่นี่กล่าวได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ใช่วิถีแห่งพุทธแต่ก็ผสมผสานอยู่ในงานประเพณีของชาวพุทธเหมือนกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปในไทยลาวและกัมพูชาในอดีตประเพณีศาสตร์จีนในเวียดนามเคยซบเซามานานเพราะรัฐบาลสังคมนิยมมีนโยบายห้ามการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาใดแต่พร้อมๆกับนโยบายใหม่ที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจการเมืองมากขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเทศกาลศาสตร์จีนของชาวเวียดนามก็กลับมาจัดกันเอิกเกริกอย่างนี้อีกครั้ง

เดินเรือชาวตะวันตกสมัยโบราณยอมรับว่าชาวเวียดนามเป็นชาติที่เชี่ยวชาญเรื่องทะเลชาติหนึ่งในตะวันออกไกลประชากรเวียดนามตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในเขตไม่เกิน50ไมล์จากทะเลเกลือและปลาเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารของพวกเขามาตั้งแต่อดีตกาลชายทะเลซัมเซินห่างจากกรุงฮานอยลงมาทางใต้ราว200กิโลเมตรแหล่งทำการประมงเรื่องชื่อของจังหวัดแทงหัวชาวประมงที่นี่ยังคงใช้เรือทำมาจากไม้ไผ่ลำใหญ่ผูกรวมกันคล้ายแพแจวออกไปหา

ังไม่ทันดันอวนขึ้นพ้นจากน้ำบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็จดจ้องจะประมูลปลากันแล้วจนบางทีก็ถึงกับทะเลาะเบาแว้งกันเป็นปกติเหมือนที่ท่าปลาอื่นๆ

ซัมสันเป็นเมืองในหุบเขาริมทะเลมีประชากรอยู่หนาแน่นราว 50,000 คนชายฝั่งทะเลซัมสันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนามปีนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 15,000 คนทั้งที่เป็นชาวเวียดนามและจากกลุ่มประเทศสังคมนิยม

ศาลเจ้าเล็กๆบนเนินเขาริมทะเลอนุรักษ์รูปทรงสถาปัตยกรรมแบบเวียดนามโบราณเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแดนไกล

การท่องเที่ยวจะทำรายได้ให้สำเสริญมากแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการประมง

0: ลผลิตจากทะเลปีละ 1,000 ตันมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดแทงหัวส่วนใหญ่ส่งไปขายยังตลาดในประเทศและบริการนักท่องเที่ยวของซัมเซินเอง
1: เอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอาโว้ยเอ

ครอบครัวชาวประมงกว่า 3,000 คนรวมตัวกันในรูปสหกรณ์ประมงพื้นบ้านเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเครื่องมือหาปลาเป็นสมบัติของสหกรณ์สมาชิกมีสิทธินำออกไปทำมาหากินแล้วแบ่งผลกำไร 30% ให้สหกรณ์เอกลักษณ์ที่เรื่องชื่อของสหกรณ์ประมงซัมเซินก็คือที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีทำประมงแบบพื้นบ้านโบราณไว้มากที่สุดเป็นแห่งเดียวของเวียดนาม

ันนี้คลื่นลมไม่ดีนักสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ออกเรือไปหาปลาจึงหันมาหาลำไพ่พิเศษยามว่างด้วยการออกช้อนกุ้งฝอยตามชายฝั่งไปขายให้โรงงานน้ำปลาเขาใช้เครื่องมือเก่าแก่ที่เรียกกันว่ากาแควมันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชนที่คนรุ่นนี้ยังใช้ได้อย่างคุ้นเคยกาแควหมายถึงไม้ไผ่ลำยาวประมาณ4เมตรใช้สำหรับเดินในทะเลเพื่อดันอวนช้อนกุ้งประกอบเครื่องมือกันแล้วแต่บางคนก็ไม่แน่ใจกับคลื่นลมวันนี้เท่าใดนักแต่ถึงอย่างไรมันก็เป็นรายได้พิเศษดีกว่านอนรอลมฟ้าอยู่ในบ้าน

มือหนึ่งถืออวนอีกมือหนึ่งถือไม้กาแคว2อันไว้ใส่2ขายืนในน้ำแม้คลื่นลมจะแรงไปหน่อยก็ต้องลองดู

เดินลุยคลื่นไปจนน้ำลึกถึงไหล่จึงสวมขาไม้ไผ่จนทรงตัวได้ในน้ำก็เริ่มเดินดันอวนตักกุ้งฝอยขึ้นมาพละกำลังโดยเฉพาะที่กล้ามเนื้อขากับประสบการณ์และการตัดสินใจเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะนี่ไม่ใช่การลงไปลอยคอเล่นในน้ำแท้ที่จริงคือต้องยืนต้านกระแสน้ำแล้วดันอวนไปในลักษณะนี้นานเป็นชั่วโมงทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมชาวประมงซัมเซินจะจัดการแข่งขันช้อนกุ้งฝอยด้วยกาแควกันเป็นที่สนุกสนานถือได้ว่าเป็นบททดสอบหนึ่งของลูกผู้ชายซัมเซิน

0: ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมฤดูกุ้งฝอยชุกชุมตามชายฝั่งบางคนอาจช้อนได้ถึง60กิโลกรัมส่งขายโรงงานน้ำปลาได้ราคากิโลกรัมละ3บาทแต่วันไหนคลื่นลมไม่เป็นใจก็อาจได้แค่กิโลเดียวหรือไม่ได้เลย
1: Xong quá không được. Không, phải cái mùa đánh mồi chứ. Nhưng mà hôm nay là chạy ngay không được chứ.
0: อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือประมงพื้นบ้านอื่นๆกาแคลก็นับว่าดีที่สุดสำหรับการช้อนกุ้งฝอยในสภาพที่ชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวและในเงื่อนไขที่พวกเขายังไม่สามารถหาเครื่องมือทันสมัยซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาแทนได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามรดกแห่งท้องทะเลชิ้นนี้จะตกทอดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาหรือไม่ความพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้อาจทำได้เพียงนำมันไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือบันทึกไว้เป็นตำนานในความทรงจำของคนรุ่นนี้เท่านั้น

ีคำกล่าวว่าชายฝั่งทะเล 3,300 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้คือเงื่อนไขสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ชาวเวียดนามเชื่อมโยงเวียดนามกับโลกภายนอกนักเดินเรือโบราณขนานนามแผ่นดินนี้ว่าเป็นระเบียงของมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้ในยามคลื่นลมวิปริตพายุฝนจะกระหน่ำซัดเข้าระเบียงบ้านก่อนที่อื่นแต่ความเป็นผืนแผ่นดินแห่งทะเลและแม่น้ำที่อุดมไปด้วยทรัพยากรก็เสมือนเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้เวียดนามเป็นการทดแทนเหลือเพียงแต่ว่าของขวัญล้ำค่านี้จะได้รับการพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มากเพียงใด

าวบ้านที่นี่คุ้นเคยที่จะใช้เท้าแจวเรือมากกว่าใช้มือนี่เป็นวิธีหาปลาอีกแบบหนึ่งของชาวเวียดนามใต้ในแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งแม่น้ำไส่งอนไหลผ่านเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของแผ่นดินอินโดจีนกรุงไซงอนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้หรือกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบัน

ราะช่วงเวลาในอดีตที่เคยตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสทำให้เมืองนี้มีการจัดผังเมืองอย่างดีเยี่ยมมีถนนร่มรื่นมีสถาปัตยกรรมถอดแบบจากกรุงปารีสในยุครุ่งโรจน์หลายแห่งจนถึงวันนี้แม้จะผ่านศึกสงครามและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐสังคมนิยมแต่รอยอดีตยังไม่ลบเลือนวังแห่งอิสรภาพอดีตเป็นสำนักงานผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำเวียดนามใต้ต่อมาใช้เป็นทำเนียบอดีตประธานาธิบดีโงดินเดียมของเวียดนามสมัยประชาธิปไตยปัจจุบันถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการปฏิวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตึกรัฐสภาของเวียดนามใต้เก่าวันนี้กลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการประชาชนกรุงโฮจิมินห์และยังคงเป็นอาคารที่เชิดหน้าชูตาอดีตนครหลวงเก่าแก่แห่งนี้

ถนนเวียนเวย่านธุรกิจการค้าที่แม้จะซบเซากว่าในอดีตแต่นโยบายใหม่ของรัฐบาลสังคมนิยมซึ่งเปิดกว้างทางการค้ากับประเทศทุนนิยมก็ทำให้ถนนสายนี้เริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง

ป้ายโฆษณาสินค้ากลับมาติดตั้งเรียงรายตามอาคารใหญ่แทนป้ายปลุกใจปฏิวัติซึ่งค่อยๆลดน้อยลงในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจ 4-5 ปีที่ผ่านมาทำเนียบยาโลหรือคฤหาสน์มังกรโครงสร้างอาคารเป็นแบบยุโรปแต่หลังคาประดับประติมากรรมรูปมังกรตามความเชื่อว่าชาวเวียดนามสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าบนสวรรค์กับพญามังกรซึ่งเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติและผลงานของโฮจิมินห์วีรบุรุษของชาวเวียดนามทำเนียบแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไซงอนซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

ากจุดนี้อีกไม่ไกลนักแม่น้ำโขงก็จะไหลออกทะเลจีนใต้ภายหลังการเดินทางมายาวไกลกว่า 4,200 กิโลเมตรความกว้างของแม่น้ำตรงนี้จึงวัดได้ถึงกว่า2กิโลเมตรหลังจากไหลผ่านประเทศไทยลาวและกัมพูชาเมื่อมาถึงแผ่นดินเวียดนามตอนใต้แม่น้ำโขงก็แบ่งแยกออกเป็นหลายสาขาชาวเวียดนามแต่โบราณจึงเรียกแม่น้ำโขงว่ากิวเลวหมายถึงพญามังกรทั้ง9ปริมาณน้ำถึง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำโขงได้พัดพาเอาตะกอนแม่น้ำจำนวนมหาศาลมารวมอยู่ที่ปากแม่น้ำก่อให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและอุดมไปด้วยฮิวมัสอันเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองเกินเธอศูนย์กลางของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหัวเมืองใหญ่อันดับสองของเวียดนามใต้รองจากไส้ง่อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกินเธอสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง

ชาวบ้านที่นี่ใช้เรือในการเดินทางมากกว่ารถเพราะมีคลองซอยธรรมชาติแยกออกจากแม่น้ำใหญ่ไหลเข้าไปในเรือกสวนไร่นาเสมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายกล่าวกันว่าชาวเกิดเธอสามารถเดินทางไปค้าขายที่ไส้งอนได้โดยแจวเรือไปตามคลองซอยเล็กๆนี้แม้ว่าหนทางจะห่างกันถึง300 กิโลเมตรก็ตาม

พื้นบ้านก็มีอยู่ว่าประชาชนในย่านนี้ไม่มีวัฒนธรรมในการฝังศพด้วยเหตุที่พื้นแผ่นดินมีน้อยกว่าพื้นน้ำหากมีคนตายก็จะเอาใส่เรือพายเข้าไปในป่าลึกแขวนไว้กับต้นไม้จนศพแห้งเหลือแต่กระดูกจึงกลับมาเก็บกระดูกไปทำพิธีที่บ้านถึงวันนี้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงก็ยังคงเป็นแผ่นดินทองของการทำมาหากินพืชผักผลไม้โดยเฉพาะผลผลิตข้าวถูกส่งไปเลี้ยงประชาชนในเขตภาคเหนือซึ่งผลิตข้าวไม่พอบริโภคจนกระทั่งปีพุทธศักราช2532ภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจซึ่งทำให้ชาวนามีกำลังใจในการผลิต

มะนาวผลใหญ่ๆอิ่มน้ำผักกระเฉดสดๆจากไร่กล้วยหอมเขียวหวีโตๆและผลไม้นานาชนิดมาชุมนุมกันที่นี่ทุกเช้า

ลาดน้ำฟุ่งเห็ด30กิโลเมตรจากตัวเมืองเกินเธอภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงพ่อค้าคนกลางจะมาซื้อพืชผักผลไม้จากที่นี่เพราะเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรจากเจ็ดคลองในละแวกนี้อ้อยจากตลาดน้ำฟุ่งเห็ดขึ้นชื่อว่าหวานและมีปริมาณน้ำตาลสูงมักถูกส่งไปโรงงานน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมเนื้อหวานหารับประทานได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเป็นผลไม้บำรุงผิวพรรณของสาวๆชาวใต้ค้าขายกันแต่เช้าใครหิวก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือกับแบงหมี่หรือขนมปังฝรั่งเศสใส่หมูยอคอยบริการถึงที่พืชผักผลไม้ที่นี่ล้วนเป็นผลผลิตที่งอกเงยขึ้นจากดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ธรรมชาติประทานให้ชาวเวียดนามอย่างสมบูรณ์คนนี้เป็นแม่ค้าคนกลางมาหาซื้อผลไม้ไปขายในแต่ละปีผลผลิตทางการเกษตรจากดินแดนนี้จะส่งไปเกื้อหนุนเวียดนามภาคกลางและภาคเหนือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งภาคใต้ยังขาดแคลนอยู่มาก

ฟุงเห็บเป็นจุดบรรจบของคลอง7คลองซึ่งไหลไปลงสาขาของแม่น้ำโขงตลาดน้ำที่นี่จึงเกิดขึ้นจากความต้องการทางการค้าของเกษตรกรเป็นตลาดน้ำพื้นบ้านที่มีมานานจนคนรุ่นนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าเริ่มติดตลาดกันมาตั้งแต่สมัยไหนทุกๆเช้าช่วง6นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาเรือผลไม้200ถึง300ลำจะหมุนเวียนกันมาค้าขายรัฐบาลเวียดนามปล่อยให้เป็นตลาดการค้าเสรีเป็นผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องจากความสมบูรณ์พูนผลของแม่น้ำโขงหากพิจารณาดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันที่นี่ก็มีพืชผลไม่ต่างกับไทยเลยจะผิดกันบ้างก็เพียงแต่รสชาติเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงคือสวรรค์ของผลไม้เมืองร้อนอีกแห่งหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์

0: ริมฝั่งคลองกรุงเทพตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ดบนบกก็มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้เลือกมากมายแม่ค้าตลาดน้ำค้าขายได้กำไรก็ขึ้นมาหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่นี่แต่ที่ขึ้นชื่อเห็นจะเป็นเต่ากับงูซึ่งคนเวียดนามถือเป็นยาอายุวัฒนะและใช้ประกอบเป็นอาหารบำรุงกำลังกันมาตั้งแต่โบราณเท่าแก่ร้านอาหารคนนี้มาหาซื้องูไปบริการลูกค้า
1: 16,000 กิโลข้างในดิบักข้างในดิทำกันเลยทำกันก็บ่เยอะ
2: 1 กิโล 6 อ่ะ
1: โอ้จักๆเนี่ยตอนบักของตัว5 6 กิโลกันchúng tôi về món rắn đó, thì chúng tôi sẽ làm về rắn hầm sả, không ăn rắn rất bổ. Còn rùa chúng tôi làm rùa nướng, không rùa thì có chữa bệnh được, thể là bồi dưỡng cho thành. Một dĩa khách sạn chúng tôi thì thường rắn đó, chúng tôi tính khoảng 5.000 đồng. Còn rùa đó thì chúng tôi tính một dĩa thường là khoảng 7.000.

ลาดน้ำฟุงเข็มเปรียบเสมือนมรดกแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่แม่น้ำโขงมอบให้ชาวเวียดนามพื้นที่ 98% หรือกล่าวได้ว่าแทบทุกตารางนิ้วของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงชุ่มฉ่ำด้วยน้ำอุดมไปด้วยปุ๋ยธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกจึงปรากฏว่าพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขงเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของเวียดนามและนับเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมาแต่โบราณกาล

ทุกปีในฤดูน้ำลดราวเดือนเมษายนหรือเดือนที่3ในปฏิทินจันทรคติชาวเวียดนามแห่งลุ่มแม่น้ำโขงจะทำพิธีบูชาส่งน้ำเพื่อรำลึกถึงบุญคุณอันใหญ่ยิ่งของแม่น้ำและแสดงความผูกพันอันแนบแน่นของพวกเขากับมหานาถีสายนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
5: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ืนดอยนับร้อยปกคลุมอนาเขตภาคพยัพกว้างใหญ่พื้นนาไพศาลปกแผ่ชีวิตบริบูรณ์

เดียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติ

0: 冰封一下，那你那话呢？那么你上话呢？
1: 我上来就不好看。
0: 冰哦，腌上去。古冰下上，你们甜呢？我到了张英，腌不到饭瓜上话，阿华是瓜。阿华们给几口袋呀？对，是真真瓜。嗯。พอตอนนี้เนี่ยจะหนาเนี่ยจะเลยอันนั้นบีมันหักกรรม

0: ขนาดจื้อเอาเน้ฮวานเน้ให้แม่ฮวากะเด้อันนั้นอีเน้ฮวานเน้พวกเกี่ยวน่ะ
1: จากแม่สู่ลูกจากพี่ถึงน้องวิถีแห่งวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดถึงกันเสมือนเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้หญิงผู้ไทยดำในการสืบสานจารีตแห่งบรรพชน

นที่อยู่ในถิ่นนี้แต่ดั้งเดิมเรียกชื่อดินแดนที่ราบลุ่มในหุบเขาแห่งนี้ว่าเมืองแถงหมายถึงเทพนครหรือเมืองเทวดาแต่คนทั่วไปรู้จักเมืองนี้จากภาษาเวียดนามคือเมืองเดียนเบียนฟูหมายถึงหัวเมืองชายแดนเพราะนี่คืออาณาเขตประเทศเวียดนามส่วนที่เป็นชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศลาวเป็นถิ่นฐานแต่นานมาของชาวผู้ไทดำชนเผ่าหนึ่งในกลุ่มตระกูลคนไทยหรือไต

0: ืองเดียนเบียนฟูมีประชากร 130,000 คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมคือชาวผู้ไทยดำที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆและชาวเวียดนามซึ่งเพิ่งเข้ามาตั้งรกรากในระยะ50ปีที่ผ่านมาตลาดเช้าเมืองเดียนเบียนฟูเป็นศูนย์รวมของชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยดำแสดงออกอย่างชัดเจนที่เครื่องแต่งกายและภาษาพูดพวกเขาใช้ภาษาเวียดนามพูดกับชาวเวียดนามแต่ยังคงใช้ภาษาไทยดำเมื่อพูดกันเอง
1: กินข้าวจาววะคราวนี
2: ้
0: เราสามารถใช้ภาษาไทยอีสานพูดคุยกับพวกเขาด้วยคำถามพื้นฐานง่าย
1: ๆเดี๋ยวนี้บอกกินข้าวเหนียว
2: มีก็กินข้าวเหนียวบ่มีเราก็กินข้าวเจ้า
0: ชาวผู้ไทยดำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไทยทรงดำหมายถึงกลุ่มชนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นเป็นชุดประจำเผ่าปัจจุบันอิทธิพลวัฒนธรรมภายนอกทำให้สีเสื้อของสาวๆผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูเริ่มมีสีสันฉูดฉาดเข้ามาปะปนทุกคนก็ยังนุ่งผ้าถุงสิ้นสีดำมีถุงย่ามและเปียวหรือผ้าโพกหัวสีดำซึ่งถักทอขึ้นเองสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วล้างแล้วไปดิการจำแนกสตรีผู้ไทยดำที่แต่งงานแล้วกับที่ยังเป็นโสดจะสังเกตได้จากทรงผมของพวกเธอเท่านั้นทิมึงผู้ไทยดำบ้านหนองอึ่งแต่งงานมีลูก3คนแล้วผมที่ไว้ยาวถึงเอวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวก็ถูกรวบขึ้นเป็นผมเกล้าสูงเรียกว่าตั้งเก่าแล้วเสียบปิ่นปักผมซึ่งไทยดำเรียกว่าหมานเก่าหมายถึงตัวเก็บผมเกล้าทำจากเหรียญเงินฝรั่งเศสที่นิยมกันมากในหมู่สตรีผู้ไทยดำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามและบังคับให้ประเทศเมืองขึ้นใช้เงินตราฝรั่งเศสในช่วงเกือบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นั้นชาวไทยดำก็เลิกตีเงินทำหมานเก้าแล้วหันมาใช้เหรียญเงินแทนจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแฟชั่นยอดนิยมแม้ว่าจะต้องไปหาซื้อเหรียญเงินมาในราคาแพงก็ตามเดียวกับกูบหรือหมวกยวนก็เป็นสิ่งที่ผู้ไทยดำรับวัฒนธรรมเวียดนามมาภายหลัง
3: หวยเอาตังค์มานั่งให้เอ็มสางหัวปีมาหายกลุ่มหัวเจ้าของแฮนต้องไปสางให้เตือเถียนให้มึงไหวหนามาตั้งนี้ให้มึงเป่งเถียนมึงไหวมึงได้เอามึงสองมือมาเป่งติ๊กกะสองมือนี่
0: ลูกคนเล็กบ้านนี้กำลังโตเป็นสาวแม่จึงสอนให้รู้จักวิธีมวยผมหรือที่พวกเขาเรียกว่าขอดผมตามแบบฉบับของสาวผู้ไทยดำที่ยังไม่แต่งงาน
3: จังผู้สาวหัวหน้าจีบมันฮักเจ้าหรอผมมึงนี่น่ะจีบปูมือเด้อเอาหัวเสควายพวกเตี้ยวอีกค่ะมันจันกว่าแม่มาเถียนนี่เสียจันทิงเลยนะตั้งเต็งเขียน ตั้งสังเป็นของมันจันกะจันเฮงเฮงแม่กลุ่มไหนไม่ได้ไปตั้งนั่นพี่นาพวกเสียแล้วนี่เอาแฟนของมันได้แทน
1: ปี
3: นไว้เอาไว้ขนาดปีนี
0: ่แต่ถ้าดูการแต่งกายของผู้ชายไทยดำวันนี้ก็เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างจากผู้ชายเวียดนามทั่วไปจะมีเพียงคนแก่ๆเท่านั้นที่ยังมีเสื้อสีดำสวมใส่ไม่ต่างไปจากชนเผ่าอื่นๆที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายรักษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าตนไว้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

0: 很不害吗？
1: 不害三千多难，
2: 七十个，你们来。
3: Okay. แม่ๆลูกๆผู้ไทยดำกลุ่มนี้นั่งแช่อยู่ในคลองข้างคันนาเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้วพวกเขากำลังทำอะไรกันตูแหตูปูหมายถึงจับหอยเสียบและปูนาเอาไปแกงกินแต่วันนี้ยังไม่ได้ปูเลยได้แต่หอย
4: ไปหาคุณไปปีนี้ไปดอง
3: สตรีผู้ไทยดำไม่มีธรรมเนียมนอนพักกลางวัน
4: เราเขาจะหาเกี้ยนยิงเห็นดอก
3: ว่างเว้นจากการทำงานในไร่นาพวกเธอยังต้องฝึกฝนงานเพื่อตระเตรียมตัวเป็นแม่บ้านคุณแม่บ้านนี้กำลังสอนให้ลูกสาวรู้จักวิธีต้มเหล้าข้าวเหนียวเพราะธรรมเนียมชาวไตดำถือว่าสาวเซียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรัก
4: จิ้มเดาไอ้ดิข้าวไปไปบ้านหน่อยนึงเลยไอ้จิ้ม
1: เมื่อกี้มึงไอ้เดาหร
3: อสาวเซียวเหล้าบ่แจบพ่อชายบ่มักหมายถึงสาวใดต้มเหล้าไม่ได้รสชาติก็ไม่มีผู้ชายมาหลงรัก
4: จิ้มเดาไอ้ดิข้าวไป

ชื่อเมืองเดียนเบียนฟูเป็นที่เลื่องลือในฐานะที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดระหว่างกองทัพฝรั่งเศสกับขบวนการกู้ชาติเวียดนามในสงครามเดียนเบียนฟูช่วงปีพุทธศักราช2497

ความพยายามสกัดกั้นการขยายตัวของอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจเข้ายึดครองเมืองเดียนเบียนฟูต่อสู้กับกองทัพเวียดมินภายใต้การนำของโฮจิมินห์และนายพลวัวเหวียนเกียบการสู้รบอย่างดุเดือดบนเนิน A1เป็นจุดแตกหักสุดท้ายที่ทำให้กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

นับเป็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้โลกจารึกชื่อสมรภูมิรบเดียนเบียนฟูมาจนถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงชื่อเมืองเดียนเบียนฟูหรือเมืองแถงเป็นที่รู้จักกันมานานในวงวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีในฐานะที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาช้านานกลุ่มหนึ่งของโลกพงศาวดารชนชาติไทยลาวทั้งที่อยู่ในดินแดนอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนาไทยอาณาจักร12ปันนาและอาณาจักรสุโขทัยก็กล่าวอ้างถึงความเกี่ยวพันกับชาวผู้ไทยดำเมืองแถงว่าล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมารดาเดียวกันปัจจุบันเมืองเดียนเบียนฟูมีฐานะเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อยผู้ไทยดำซึ่งมีชาวเวียดนามอาศัยปะปนกันแต่ก็สามารถจำแนกได้ชัดเจนจากลักษณะการตั้งบ้านเรือนบ้านติดพื้นดินอย่างนี้เป็นบ้านชาวเวียดนามแต่การยกเรือนสูงเพื่อมีที่ไว้เก็บของและผูกวัวควายเช่นนี้เป็นบ้านผู้ไทยดำไม่ต่างไปจากบ้านของกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั่วไป

0: ในการปกครองท้องถิ่นของเมืองเดียนเบียนฟูก็มีชาวผู้ไทยดำที่มีการศึกษาสูงเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการปกครองเมืองเช่นในลอวันแองรองประธานปกครองเมืองเดียนเบียนฟูคนปัจจุบัน
1: คนไทยหลับในยุคหนังเมืองเดียนเบียนฟูเขาเนี่ยมี43คนห้อยเขาละเจ็ดละจู่เอียวละเจ็ดหน้าเจ็ดให้แบบมีคนละทำยาแค่มั่งพ่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าละเมืองแทงตื้อแต่giải phóng มาละชิงฝูเขาแค่ละเดียนเบียนฟู
2: ไปคอยงานไปขนา
0: ดในกวางวันถ่ายชาวบ้าน 30,000 ดำรงตำแหน่งประธานสภาประชาชนเมืองเดียนเบียนฟูวันนี้แม้จะทิ้งเรือนสูงมาสร้างบ้านใหม่ตามแบบบ้านคนเวียดนามแต่ก็ยืนยันความเป็นสายเลือดผู้ไทยดำด้วยการประดับตัวอักษรภาษาไทยดำไว้ให้เห็นเด่นชัด
3: เต้เจ้าดอสื่อไต้ลำนี่คือมีไหลสื่อจุ่งเย็ดสื่อจามกันเนี่ยมีโสบึงโสบึงมือบึงเบือนเนี่ยความคับเนี่ยนั่นเป็นสื่อจุ่งสื่อนี้ถ้าว่าไข่เป็นว่าจั่วข่อยนี่ก็เถียงยั่งถ้าว่ากายนั่นคือไข่ปึ้งลูกปึ้งหลานน้อยแล้วเป็นชาวบุหูเดียวนั่น

0: lắng mà hơn là mình hơn mình chỉ nhăn chú hưởng ý trên phòng lắng mà là mình em biết sẽ hợp bưng lụ bưng làn sau hồ ô tay cháu họ cũng như sử tay lắm đó nị à nên hơn thì hơi diệt pì quam kiểu và pì mạo thìn quam phải tay lắm đó là và hẹp pì tổ luông xin khỏi là tèm sao hơi diệt pì tổ luông tức là pì tặng hơn nị
1: ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนสอนภาษาไทยดำชาวไทยดำรุ่นใหม่เรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและเพื่อโอกาสในการเรียนให้สูงขึ้นจึงมีแต่ผู้ใหญ่ผู้ไทยดำบางคนเท่านั้นที่ยังเขียนภาษาไทยดำได้เราได้ให้คุณถ่ายเขียนให้ดู
0: กว้างเลยวันท้ายบ้านสามหมื่นสาสามหมื่นเฮียนเมืองแทงติ่งลายเจ้าเฮ้ยสื่อใต้ลำดิจันดอยน่ะความกับความใต้ลำจือข่อยก็แต่เจ้าข่อยกับฮาเต้จัวปอจัวแม่กับฮาเมนใต้ลำ

ิจารณาจากภูมิประเทศเมืองเดียนเบียนฟูก็นับว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานทำกินยิ่งนักเพราะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะที่มีภูเขาล้อมรอบทุกด้านจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

เดือนกันยายนรวงข้าวชูช่อเหลืองอารามอยู่ในท้องทุ่งเป็นสัญญาณบอกการเวลาว่าในไม่ช้าฤดูเก็บเกี่ยวและงานรื่นเริงแห่งพี่น้องผู้ไทยดำกำลังจะมาถึง

เบียนเบียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแถงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทย

ืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะในวงล้อมของเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแม่น้ำสายสำคัญสองสายไหลหล่อเลี้ยงพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ดินแดนนี้เป็นถิ่นฐานอันไพบูลย์ของต้นตระกูลผู้ไทยดำมาช้านานจากจุดกำเนิดบนเทือกเขาสูงน้ำยุมไหลผ่านเมืองแถงทางทิศเหนือน้ำหลัวพาดผ่านพื้นที่ด้านใต้นี่คือแหล่งน้ำหลักที่พี่น้องผู้ไทยดำฝากผีฝากไข้ไว้เพราะนอกจากจะไหลไปหล่อเลี้ยงนาข้าวกว้างใหญ่แล้วพวกเขายังใช้ดื่มกินเลี้ยงชีวิตความผูกพันกับทุ่งนาและท้องน้ำก่อให้เกิดภาษิตผู้ไทยดำบทหนึ่งว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำมีความหมายว่าจงอย่าลืมบุญคุณของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในไร่นาและแม่น้ำที่เอื้อความบริบูรณ์แก่ชีวิตผู้ไทยดำเสมอมา

95% ของชาวผู้ไทยดำมีอาชีพทำนาแต่ดั้งเดิมพวกเขาปลูกข้าวเหนียวกินเป็นอาหารหลักเยี่ยงกลุ่มชนในตระกูลไทยลาวทั้งหลายแต่ภายหลังเมื่อได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากชาวเวียดนามผู้ไทยดำเดียนเบียนภูก็หันมาปลูกข้าวเจ้าซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าข้าวเหนียวและหันมากินข้าวเจ้าในชีวิตประจำวันแทนส่วนข้าวเหนียวได้กลายเป็นอาหารในพิธีกรรมและงานฉลองเท่านั้น

0: ที่บ้านในรอวันเกียวผู้ชายดำบ้าน 30,000 วันนี้แม่บ้านต้องหุงข้าวเหนียวกันเป็นการใหญ่เตรียมไว้สำหรับพิธีฉลองข้าวใหม่งานรื่นเริงประจำปีของผู้ชายดำภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากฤดูการเก็บเกี่ยวมาแรมเดือนพ่อบ้านเป็นฝ่ายยกสำรับมาทำพิธีเส้นผีเรือนเป็นลำดับแรกชาวผู้ไทยดำนับถือผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายการเส้นผีเรือนก็เพื่อมาให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษต้องอดอยากและมีพลังอำนาจดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัว
1: ชิโนะต่อคู่ว่าหลานกามุยทั้งลูกทั้งหลานมันนี้เราเป็นบามือดีเว้นจัน
0: ทุกๆบ้านจะจัดที่อยู่ให้ผีเรือนอันถือเป็นเขตที่บุคคลนอกครอบครัวจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะเป็นที่เก็บรักษาถุงใต้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตชาวไทยดำถุงใต้เป็นสัญลักษณ์แทนขวัญและกำลังใจชีวิตและวิญญาณผู้ไทยดำแต่ละคนจึงต้องมีถุงใต้ประจำตัว1ถุงนำมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนปกปักรักษาผีเรือนจึงถือเป็นสรณะสูงสุดของชาวผู้ไทยดำเมืองแถงชนเผ่าที่พุทธศาสนายังเผยแพร่ไปไม่ถึงมาตั้งแต่อดีตกาลเส้นผีเรือนแล้วก็เตรียมงานฉลองข้าวใหม่กันได้งานฉลองต่างๆตามธรรมเนียมผู้ไทยดำจะจัดขึ้นภายในบ้านเท่านั้นพิธีฉลองข้าวใหม่จัดขึ้นปีละครั้งช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวกลางเดือนตุลาคมบ้านที่ได้ผลผลิตข้าวดีมักเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมงานกับข้าววันนี้มีแกงหน่อไม้ปลาย่างไก่ต้มหมูปิ้งเต้าหู้ต้มเค็มกินกับข้าวเหนียวและที่ขาดไม่ได้คือเหล้าข้าวเหนียวรสเด็ด
1: ไอ้ไอ้ยามกันนี่ปลาต้มของมาเลยเนี่ย
0: ได้เวลาเชิญแขกขึ้นเรือนบรรดาผู้มาร่วมงานต้องเข้าแถวตามธรรมเนียมไทยดำแต่ดั้งเดิมและจะต้องแต่งชุดผู้ไทยดำสีดำหรือสีคล้ำเท่านั้นห้าวหันมั่นยืนคำอวยพรแก่กันให้มีอายุมั่นขวัญยืนห้าวหัน
1: ชุดมานางตั้งหัวเ
2: นี่ยนางตั้งหัวยิ่งใหญ่ยิ่งว่ากันเมื่อไหร่เรา
3: จะหาหันมึงนางอีกเพราะส่งขายกันเลยอ่ะ
1: มือดีเว้นจันทร์ที่น้อยรูร้านแล้วก็ยาตุ้งเข้ามาเอ๋ที่น้อยแค่ไอ้พ่อแม่มาเก็บทองหอมวันนั่งนางรูนางร้านเนี่ยเต้นก้าขังพ่อแม่ไอ้อีน้องนุ่งดูหลานชูคุณเขาก่อหาวขั้นเนื้อ
4: เออน้องใส่สินบอลหาวที่หันที่หมาที่ขึ้นเลาะขนา
1: ดเออเอาเอ้ยแม่ยาแม่อะไร
0: เล่าบ่อแห้งบ่อห้าวหันมั่นยืนภาษิตเก่าแก่ที่ทำให้เกิดเป็นธรรมเนียมของชาวไทยดำว่าเมื่อยกแก้วเหล้าแล้วต้องดื่มจนหมดหรือจนแห้งแก้วถึงจะดีบางก็สูบยาสูบจากบ้องไม้ไผ่หรือที่เรียกว่าควันแก้วซึ่งไทยดำรับมาจากชาวเวียดนามการใช้ตะเกียบคีบกับข้าวก็เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารที่ชาวผู้ไทยดำเพิ่งรับจากชาวเวียดนามมาผสมผสานกับการใช้มือปั้นข้าวเหนียวกินเหมือนเดิม
5: น้ำเดียวขึ้นน้ำเดียวเชื่อ
0: ดื่มกินกันไปร้องเพลงขับกล่อมกันไปชาวผู้ไทยดำเรียกขับลำโดยหมอขับหรือนักร้องเสียงดีประจำหมู่บ้านเนื้อหาเป็นการเกี่ยวพาราศีกันระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวมีลูกคู่รับส่งกันเป็นที่คลึกครื้นอิ่มหนำสำราญแล้วก็ชวนกันเต้นรำเรียกกันว่าเต้นแสวงหมายถึงการจับมือกันเซิงหรือรำกันเป็นวงนักภาษาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่คือที่มาของคำว่าแซ่ซ้องในภาษาไทยปัจจุบันการเต้นแสวจะปรากฏในงานรื่นเริงของชาวผู้ไทยดำเช่นงานฉลองบ้านใหม่งานแต่งงานบางทีก็ถึงกับเต้นกันทั้งวันใครเหนื่อยก็นั่งพักดื่มเหล้าแล้วก็เข้าไปร่วมวงใหม่อีกคนละหลายรอบบ้างก็ว่านี่แหละคือการรำวงหรือรำเป็นวงแบบดั้งเดิมแท้ๆของชนชาติไทย

แม้บริเวณใจกลางเมืองจะถือเป็นย่านชุมชนและศูนย์กลางการค้าที่เจริญที่สุดของเดียนเบียนฟูแต่ชีวิตที่นี่ก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีบหรือแข่งแย่งแข่งขันกันเท่าใดนักชาวเวียดนามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตัวเมืองพวกเขาเกือบทั้งหมดเป็นครอบครัวของอดีตนักรบในสงครามเดียนเบียนฟูเสร็จสิ้นสงครามเมื่อราว40ปีที่แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนี้เลยจนถึงบัดนี้วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยดำในฐานะเจ้าของถิ่นฐานแต่ดั้งเดิมกับชาวเวียดนามผู้มาใหม่ก็ผสมกลมกลืนกันไปภายใต้กรอบประเพณีที่ต่างฝ่ายต่างรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้โดยมีคณะกรรมการปกครองเมืองเป็นองค์กรกลางในการปกครองในคณะกรรมการปกครองเมืองเดียนเบียนฟูมีตัวแทนชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมกันบริหารงานดูแลทุกสุขของชนทั้งสองชาติอย่างเสมอภาค

พิพิธภัณฑ์สงครามเดียนเบียนฟูอนุสรณ์สถานของการสู้รบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีทั้งชาวเวียดนามและชาวผู้ไทยดำร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน

ลาดเช้าเดียนเบียนฟูเป็นเสมือนจุดนัดพบที่ชาวเวียดนามกับผู้ไทยดำประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้นำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแม่ค้าชาวยวนเอาปลามาขายตกกิโลกรัมละ 2,800 ดองเวียดนามหรือราว13บาทแม่ค้าผู้ไทยดำขายหน่อไม้แห้งผักชีมะแตงหรือฟักพืชผักจากท้องไร่ท้องนา

ก็ตามแม้ชาวผู้ชายดำจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนี้มาก่อนแต่ปัจจุบันพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้นโยบายชนชาติส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนามโดยจะได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษเช่นได้รับการรักษาพยาบาลฟรีศึกษาเล่าเรียนฟรีแม่บ้านชาวผู้ไทยดำกลุ่มนี้หาบแฝกมุงหลังคามาขายหาบมาจากบ้านแช่ไกลออกไปจากตัวเมืองถึง3กิโลเมตรแม้ว่าจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปเกี่ยวหญ้าคามาทำเป็นแฝกแล้วหาบเข้ามาในเมืองอีกเป็นชั่วโมงแต่ราคาขายก็เพียงตับละ150ดองหรือประมาณ1สลึงเท่านั้นแต่นั่นก็ดูเหมือนเป็นราคาแห่งน้ำพักน้ำแรงที่พวกเขาพึงพอใจในฐานะที่มันเป็นรายได้พิเศษเอาไว้ซื้อกะปิน้ำปลากลับบ้านตลาดในตัวเมืองเดียนเบียนฟูจึงเสมือนเป็นประตูบานเดียวที่เปิดรับอวัฒนธรรมจากโลกภายนอกมาสู่วิถีชีวิตผู้ไทยดำสีเสื้ออาจเปลี่ยนไปจากสีดำแบบดั้งเดิมแต่หลายๆคนก็ยังคงเดินเท้าเปล่าและดำรงชีวิตเฉกเช่นบรรพชนผู้ไทยดำดำเนินมา

0: ฉันน่ะเน
1: า
0: ะ
1: การขับลำหรือการร้องเพลงของผู้ชายดำไม่ได้มีเฉพาะในงานรื่นเริงเท่านั้นหากแต่ผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากงานในไร่นาขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำหรับการเกี่ยวพาราศีระหว่างหนุ่มสาว
2: เข้าใจเข้าใจอากวะนี่อาริโ
1: ชาวผู้ไทยดำเดียนเบียนฟูยังไม่เคยรับอิทธิพลทางลัทธิศาสนาใดๆเนื้อหาในบทเพลงของพวกเขาจึงไม่สลับซับซ้อนและไม่ผูกพันกับเรื่องราวทางศาสนาเหมือนชนเผ่าไทยอื่นๆการขับลำของผู้ไทยดำจะมีบทขึ้นต้นว่าหะเอ่ยแล้วตามด้วยคำร้องซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันร้องโต้ตอบกันลงท้ายด้วยการร้องขานรับกันเป็นหมู่เรียกว่าเอาหาวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกับที่ได้ร่วมกันลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำสร้างผลผลิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกันมา

ปีพุทธศักราช2533เมื่อความเชื่อตามทฤษฎีเดิมที่ว่าต้นตระกูลคนไทยอพยพย้ายถิ่นลงมาจากเทือกเขาอันไตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามหลักฐานและข้อมูลใหม่หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจพื้นที่มณฑลกวางสีของจีนและเขตแดนตอนเหนือของเวียดนามซึ่งรวมถึงเขตผู้ไทยดำเมืองเดียนเบียนฟูในฐานะที่ควรจะเป็นถิ่นกำเนิดของกลุ่มภาษาตระกูลไทยลาวในปัจจุบัน

ียนฟูนครในขุนเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในนามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชน

แม้ว่าในปัจจุบันเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูถิ่นที่อยู่ของชาวผู้ไทยดำจะมีสถานะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแต่ทว่าภายใต้ผืนแผ่นดินของเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแห่งชนชาติผู้ไทยดำผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแถงก่อนที่ชื่อเดียนเบียนฟูจะปรากฏขึ้นภายหลัง

0: ชาวพูดไทดำเรียกภูเขานี้ว่าภูอูวา10กิโลเมตรจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูได้มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533ก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ควรจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวพูดไทยดำสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเมืองแถงที่ว่าภูอูวาเป็นที่ฝังพระศพของพระราชธิดาแห่งพระมหากษัตริย์ของชาวพูดไทยดำเมื่อ 2,000 ปีล่วงมาแล้ว
1: คือชื่อ văn hóa của người Thái thì ở đây cũng có từ lâu đời và có thể nói là từ thế kỷ thứ 11thì đã có cái nền văn hóa và cái tiếng nói riêng rồi văn học riêng thì người Thái cũng đã có.
0: หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูเท่าใดนักเรียกกันว่าบ้านสามหมื่นเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อเมืองในพงศาวดารของชาวพูดไทยดำคือเวียงสามหมื่นราชธานีของขุนหล่อคำปฐมกษัตริย์ของชาวพูดไทยดำพงศาวดารระบุว่าขุนหล่อคำได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เวียงสามหมื่นมีไพร่ฟ้าจำนวน 33,000 คนภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเมืองแถง

0: จจุบันเหลือเพียงแนวคันดินที่ยังไม่ได้รับการบูรณะขุดแต่งสันนิษฐานว่านี่คือกำแพงเวียง 30,000 ในอดีตชาวบ้าน 30,000 เองก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากชาวเวียง 30,000 นั่นเอง
1: บ้าน 30,000 เต้เจ้าเต้หลายพ่อแม่ฮาว่ามาชินมีสักแค่ 30,000 จก 60,000 หล่องบ้านเมืองเต้เจ้าหึมบ้านยะเมืองหลวงเอโกนเฮงซินน่ะพ่อแม่ก็เจียนมาก็ให้บ้าน 30,000 ซินเถิดใครบ้าน 30,000 เป็นบ้านนั้นอยู่อยู่อันกลางตางมาเลยเนาะอยู่นาเลยเนาะจริงดุงอันเป็นเว้นเป็นบ้าน 30,000 แทนไปให้ง่ายไปบ่อนเด้อไปให้เปลี่ยนบ่อนเด้อ
0: สถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นองค์กรทางวิชาการของรัฐบาลเวียดนามที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในเอเชียอาคเนย์รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องชาวผู้ไทยดำอัน
2: นี้เห็นชัดเลยครับว่าเป็นเชื้อไทยคือข้อที่หนึ่งเรื่องบ้านอยู่เป็นทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาก็อย่างบ้านยกพื้นอย่างของเราสูงขึ้นนะฮะ
0: อาจารย์เหวียนจีทงนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนามท่านเกิดที่แขวงสวรรณเขตในประเทศลาวต่อมาเดินทางมาศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานรับราชการในกรุงฮานอยมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์เหวียนจีทงเป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยเวียดนามและเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชนชาติผู้ไทยดำท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เดินทางไปศึกษาวิจัยชีวิตวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยดำในเขตภาคเหนือของเวียดนาม
2: แล้วก็การทานข้าวอย่างนี้นะข้าวเหนียวนะส่วนมากทานข้าวเหนียวไม่ข้าวเจ้าหรอกที่จริงไทยจริงๆนะข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรครับที่จริงข้าวเหนียวนะเวียดนามก็ที่จริงก็ถือเป็นเมื่อก่อนกินข้าวเหนียวเมื่อมาเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ามาตอนหลังนี่เองผมว่านะตามความเห็นของผมเพราะว่าข้าวเจ้านี่เมื่อประชาชนไอ้ population มันระเบิดขึ้นประชาชนมากนะฮะประชากรสูงขึ้นมันก็ต้องการข้าวมากขึ้นข้าวเจ้านี่มีผลิตผลมากกว่าข้าวเหนียวส่วนที่จริงแล้วเราทานข้าวเหนียวนะครับถ้าผมเกิดที่ลาวที่สอนเขตก็มาโตที่ไทยแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ไทยแล้วก็กลับมาลงมาก็ไปหลังสุดถึงจะทำการวิจัยนี่ก็ไปพบชาวไทยดำนะฮะที่ผมไม่ได้ไปที่ดินเป็นโฟไม่พบที่ดินโฟแต่ไปพบที่นู่นในห่างลินเซินนับ1 2 3 4เหมือนอย่างเราดีใจเลยครับ คืออย่างน้อยที่สุดเอ๊ะอย่างนี้คนเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็เขาขายของอะไรพันนี้คุยกันได้สนุกดีนะฮะก็รู้สึกว่าคล้ายๆว่าเราไปพบพี่น้องโดยเฉพาะผมมานี่ผมมาคนเดียวไม่มีญาติโยมที่ไม่มีใครพอมาเจอคนพูดภาษาไทยอย่างนี้ได้ผมก็ดีใจจริง
3: ๆไปยามบ้าน
2: ก็รู้สึกดีใจมาก
3: ได้เลยคร
2: ับเหมือนกับเราไปเจอเพื่อนของญาติมิตรกันจริง
3: ๆว้าวว้าว
2: ตอนนี้ถ้าหากว่าคิดว่าต้นตอของไทยเราอยู่ที่นี่มันก็ก่อนศตวรรษที่13ทั้งเยอะก่อนรามคำแหงเยอะใช่ไหมครับ
0: ศาสตราจารย์โตงอกแทงเป็นนักวิชาการชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมชนชาติผู้ไทยดำ
4: ตัวนี้rằng họ là một trong những dân tộc những nhóm Thái giữ được nhiều yếu tố Thái cổ nhất tôi nghĩ là như thế còn họ có phải là con cháu của những người gốc gác các tộc Thái không thì tôi không dám đảm bảoNhưng mà theo truyền thuyết mà tôi được biết, bởi vì tôi có sống, tôi không đi được nhiều, nhưng mà tôi đến Sâm Nưa, tôi đến tỉnh Hô Phan, tôi có sang bên Choang, rồi tôi có tiếp xúc với lại những người ở Sip Sòng Pà Nạ về, rồi tôi cũng đã được đến Sa Văn Nà Khẹt. Thì một số những cái tộc mà người Lào, người ta gọi là Phù Thây ấy, thì đều nói rằng họ có nguồn gốc từ Mường Thẻn
0: อาณาเขตเมืองแถงหรือเบียนเบียนฟูในสมัยหนึ่ง มีชื่อเรียกว่าแคว้น12จุไทยหรือ12ผู้ไทยหมายถึงดินแดนที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ใน12เมืองใหญ่ๆกินอาณาบริเวณตอนเหนือของเวียดนามติดต่อกับเขตใต้สุดของจีนต่อมาแคว้น12จุไทยถูกแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาคที่ติดกับพม่าและจีนเรียกว่าแคว้น12ปันนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลื้อปัจจุบันคือเขตปกครองตนเอง12ปันนา

เดิมดินแดน12จุไทยมีสถานะเป็นเมือง3ฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับจีนบ้างเวียดนามบ้างลาวบ้างตามแต่สถานการณ์ภายหลังดินแดนนี้จึงตกเป็นของเวียดนามในปีพุทธศักราช2431ในขณะที่12ปันนาตกเป็นของจีนไปในที่สุดจนถึงปัจจุบันนอกจากชาวไตลือและชาวผู้ไทยแล้วยังมีกลุ่มชนที่เกี่ยวดองทางภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทยอีกหลายกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตแดนตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามเช่นชนชาติจ้วงชนชาติปู่ยีชนชาติต้งชนชาติสุยชนชาติหลีและชนชาติเกอหลาชนชาติเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยแต่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานค่อนข้างมากจึงกล่าวได้ว่ายังคงเหลือเพียงชาวผู้ไทยดำในเวียดนามเหนือและชาวไตลื้อ12ปันนาในภาคใต้ของจีนที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะไทยล้านนาในภาคเหนือและไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาคือต้นตระกูลของคนไทยและภาษาไทย

0: ในพงศาวดารล้านช้างของชาวลาวซึ่งถือเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยหรือไตอีกกลุ่มหนึ่งระบุไว้ว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบูลมหรือขุนบรมตำนานขุนบรมกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาที่พระยาแถนส่งมาดูแลโลกมนุษย์ให้มีอันนุ่งอันกินโดยลงมาครองเมืองแถงต่อจากขุนลอคำขุนบรมมีโอรส7พระองค์เมื่อโอรสเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น7แห่งคือขุนหล่อโอรสองค์ที่1ไปก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางขุนยี่ผาลานโอรสองค์ที่2ไปก่อตั้งอาณาจักร12ปันนาขุนสามจูสงไปสร้างบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันทั้ง5ทั้ง6ปัจจุบันคือแขวงซำเหนือของลาวขุนสายผงไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนาไทยขุนง่วอินไปสร้างเมืองอโยธยาขุนลกกลมไปสร้างเมืองในดินแดนรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในดินแดนพม่าและขุนเจ็ดเจืองโอรสองค์ที่7ไปสร้างเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวางบริเวณดินแดนทุ่งไหหินในลาวปัจจุบันถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มชนในตระกูลไทยลาวที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องร่วมบรรพบุรุษเดียวกันศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนหรือเสถียรโกเศศนักปราชญ์ของไทยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของชาติไทยตอนหนึ่งว่าดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากดร.วิลเลียมคลิฟตันดอทหรือหมอดอทมิชชันนารีชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในจังหวัดเชียงรายช่วงปีพุทธศักราช2452ถึง2466หรือราว80ปีมาแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยจนถึงกับได้ออกเดินทางไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าไทยในเอเชียตั้งแต่เมืองเชียงตุงในพม่าไปจนถึงมณฑลยูนนานไกวเจาวางสีวางตุ้งในประเทศจีนรวมถึงดินแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนามนับเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้ท่านได้ประสบการณ์และข้อสรุปตอนหนึ่งว่าการเดินทางไปพบผู้คนตามเส้นทางดังกล่าวท่านสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยภาษาเดียวคือภาษาไทย
1: ในหลักฐานทั้งหลายที่เรานักประวัติศาสตร์นอกประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งนักภาษาศาสตร์ด้วยก็เห็นตามเกตนี่กับคุณชมเรนที่นั่งอยู่นี่นะครับว่าคนไทยเข้ามาจากทางเวียดนามต่อกับกวางสีนะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ผลงานการสำรวจของหมอดอทจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยแต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะได้สร้างความตื่นตัวในบรรดานักประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างมาก
2: ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว
3: งานของหมอดอทนี่นะฮะคือท่านจริงๆแล้วเวลาที่ท่าน เขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยเดนคิดว่าถ้าในแง่ของข้อมูลว่ามีคนชนชาติไทยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเดนคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าจะพูดแล้วก็คิดว่าเป็นการที่กระตุ้นนะฮะให้คนไทยทั้งหลายทราบว่ามีคนที่มีความเป็นไทยหรือมีลักษณะความเป็นอยู่มีภาษาเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการที่กระตุ้นทำให้เกิดการค้นคว้าต่อมาแต่ว่าที่ท่านสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรามีแหล่งกำเนิดอยู่แถวเสฉวนอะไรพวกนั้นเนี่ยนี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตอนที่นักวิชาการก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักฐานที่จะยืนยันได้นะคะสำหรับตรงนี้ดิฉันคิดว่าเราก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของท่านแต่ข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์
0: อาจารย์ทองแถมนาฏจำนงเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใฝ่ใจในงานศึกษาค้นคว้าเรื่องชนเผ่าไทยและมีประสบการณ์เดินทางไปสำรวจถิ่นที่อยู่ของคนไทยในดินแดนตอนใต้ของจีนมาแล้ว
4: ตอนจะเล่าเรื่องที่ไปมณฑลกุ้ยโจนะฮะกุ้ยโจนี่ในเรื่องชนชาติไทยของมอดอสก็กล่าวถึงแต่ว่ามอดอสเองไม่ได้ไปมอดอสคัดลอกที่คนอื่นเขียนไว้มาลง
5: ว
4: ่ามีคนไทยอย่างนั้นอย่างนั้นเงี้ยฮะผมก็ไปดูถ้าคือแรกๆก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเขานุ่งกระโปรงเครื่องแต่งกายเขามันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรที่จะมาคล้ายไทยเลยผมไปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ไปเขาก็งงเราก็งงภาษาที่พูดกันนะฮะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมพูดกับจ้วงทั้งนั้นที่เขาอยู่เหนือขึ้นไปยกตัวอย่างคำกูไปมึงอยู่คือสำเนียงพูดถึงสำเนียงเนี่ยเขามันใกล้เรามากกว่าเราอย่าเอาภาพพจน์ความเป็นไทยในประเทศไทยนี่เป็นตัวตั้งเป็นกรอบขึ้นมานะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะงงไปเห็นการแต่งกายของชนบางกลุ่มบางพวกหรือวัฒนธรรมความเชื่อของเขานะฮะเรามักจะพูดกันว่าเอกลักษณ์ไทยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นับถือพุทธอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอย่างกลุ่มคนไทยคนที่พูดภาษาไทยในจีนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาอีกอย่างหนึ่ง
0: ถึงวันนี้พรมแดนความรู้เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยก็ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางสมมติฐานที่เคยยึดมั่นกันมาในอดีตถูกหยิบยกมาพิจารณาใหม่อย่างรอบคอบและเปิดใจกว้างแนวโน้มความเชื่อเก่าๆถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยข้อมูลและหลักฐานใหม่อีกมากมายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าชนชาติไทยมาจากไหนและอยู่ที่ไหนกันบ้าง
6: สำหรับทฤษฎีแรกที่ว่าไทยมาจากทางเหนือนั้นแต่เดิมก็ว่ากันว่ามาจากภูเขาอัลไตในมองโกเลียโน่นแต่ว่าศาสตราจารย์ขจรสุพนิชก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะข้ามทะเลทรายลงมาสักแสนนึงอาจจะลงมาถึงแม่น้ำอย่างซีเกียงนี่อาจจะเหลือสัก6คนเท่านั้นเพราะว่ากลางวันนี่นะฮะน้ำก็เดือดแต่กลางคืนนี่ก็เย็นอยู่ใต้จุดแข็งเดินทางมาไม่ไหวแน่ทีนี้ก็ทฤษฎีที่2ก็จะว่าคนไทยอยู่ที่น่านเจ้ามาก่อนนี่เขาก็ได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงคนไทยคงจะเป็นแต่เพียงชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นั่นเท่านั้นเพราะว่านักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเชื่อว่าคนไทยนั้นคงจะมาจากแถวกวางสีต่อกับเวียนภูคืออาจจะอยู่เหนือเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับเวียดนามหรือบนเส้นเขตแดนหรือใต้ลงมานิดหน่อยก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่คนเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้คือทางภาษาศาสตร์นะเขาบอกว่าถ้าภาษาอยู่ที่ไหนนานๆก็ย่อมจะมีความปรนแปรมากกว่าภาษาที่เพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นในถิ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของไทยนั้นก็ควรจะมีภาษาถิ่นอยู่มากมาย
7: ต่อแม่เขาโตเมืองแทงนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแทงตื่นแต่ใหญ่ฟ้องมาแล้วจิ้งฝูเขาแค่ละเดียนฝู
8: มีก็กินข้าวเหนียวก็มีเรากินข้าวเจ้า
9: สื่อใต้ลำดูจันดอยนะความกับความใต้ลำชื่อคอยก็แต่เจ้าคอยก็ฮะเต้จัวปอจัวแม่ก็ฮะเป็นใต้ลำ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามรายงานสภาพอากาศทั่วไปกับจสร้อยกันนะคะในช่วงวันที่21ถึง22กันยายน69บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ส่วนในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน69บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
2: ข้อควรระวังในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและตายที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่ก็ถึงที่บ้านครับ

0: ใช้กี่ไปอยู่ข้างหลังด้วย
1: ผมเอาเดี๋ยวเข้าหก
2: อย่าไปคูบิดคูบิด
0: เอาให
3: ้ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมริดทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: ศาลเจ้าพ่อหินกองถือเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไปต้องช่วยไปต้องช่วย
2: โอ้โหนั่นแม่เจ้าพ่อยมือเยอะเล
0: ยหลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งคอยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมริดทวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาทวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันทสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

ระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงขรนี้เอง

0: ปู่ย่าตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้อนก้อนจากที่ผมพ้นไปนั้นเขาว่ามันยังเป็นเคสเทยเขาว่ามันพอถือเข้าตะนาวซี่นั้นไปอยู่สิ้นข้อนนั้นจะมองเห็นเขี้ยวเลยและสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างยุ่นในเคสเทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันยุ่นพ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนั้นยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่สองปีก็สงครามท้อยสงครามท้อยก็เรือบินที่ว่ามันหยิกลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นเป็นสนุกที่เขายิงกันไปแบบนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็รู้ตั้งรกรากอยู่ญาติมาตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดปล่อยก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุมไม่ถึงเหมือนเคยไปปกครองตัวเองก็ยุ่มายุ่มาก็บวชก็อยู่ไว้นี้เนี่ยซึกแล้วก็ประมาณสักอายุ20กว่านี่ก็บังเกิดทหารชนกลุ่มหน่อยนี่2คน3คนอยู่ในป่านี่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้คนนี้มีอาวุธเยอะก็จะเขาไปวางอำนาจได้ว่ากันนะเขาไปจุดไปเผาฆ่ากำนันยิงชาวบ้านคนในติโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวคือกรองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ท้อยทำมา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาผมที่ว่าหัวดีๆหัวรุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เขามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขอนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกระจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิ่วแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมาลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกระแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมาลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคลอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังคลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

บตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

ราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวนคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมาลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมาลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

นายเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

าดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

่าดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถพิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถพิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมดสองเส้นแต่เราก็ยังหนีได้ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
3: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วก็ไม่เอาเข้ามานี่เอาเข้ามานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่ละจีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: แล้วเคยโดนอะไรบ้างไหมคะ
1: เคยโดนจับครับจับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ติงข้องวิ่งย่อมาจับข้องอ่ะไม่ยอมมาจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสียกับเราประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในหลักของขบวนการลักลอบที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: ไปบอกมันมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ไม่ไหวอีกแล้ว

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปรามอีกนานเท่าไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดน

เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอันนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางสงครามกลางเมืองจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้น

0: การสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสารวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ตลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะหนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทคโนโลยีการจับปลาที่ทันสมัยประกอบกับการประมงของไทยมีการแข่งขันกันสูงส่งผลให้ปลาในหน้าน้ำไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วการออกไปจับปลานอกหน้าน้ำไทยจึงเป็นทางออกในวันนี้

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

ส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ชายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

ประมาณกันว่ามีกับระเบิดเหลืออยู่นับ10ล้านลูกที่พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่า

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: ร้างแปลงอุทธิสาเจดีสีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกัน
1: นี
0: ้และน้ำของและน้ำนานก่อปันเทศกันโคกไม่ติดกัน
1: นี้
0: แหละ

ระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอนาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่นรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: เขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศพรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เฒ่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่ดีแล้วเอาของมาฝากเอาส้มกับมะม่วงมาฝากจะปลาเป็นว่าได้จะป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องมันหนุ่มคนใดอยู่บอขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันเหรอเอาไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซัดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีแนวให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอดีจึงข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นก็เฮ็ดเข้ามาทรงพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไว้นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไว้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแทงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีเพราะพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื้องน่ะลงแต่คนที่เขามาผมบ่ให้เขามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพูดทะลุอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้แหละตั้งพันกว่าลูกขนออกมาไว้ทางนี่ผมจังได้ปิดประตูนี่จังเมื่อจังกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพอชั่วโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วประธานล้มประธานล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าฮักเป็น3ทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างงี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้นเกาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าข้าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นข้าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปี องค์พระธาตุพนมยังคงเป็นศรีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและข้าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: อาจจะยืนยิ้มเป็นยิ้มสุขกายสุขใจเงียบจังเลยเจ้าเลยสมมุติมาตัดธนาให้เจ้ามันยืนมันยืน

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อาทาชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

0: ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าๆ
1: ส
0: วัชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุ

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ความสำคัญของ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงห์เพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ดังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรอสอ112สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและ

รวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ทับทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากรุณความหมายของทับทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทับทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ.110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ตามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเต็มเม็ดนะ
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ปัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่าในหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรไนที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโกรชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติกรูย่อตาบอสักครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้างชา

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพต่อธรรมชาติและถือว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

จากตำนานพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงเรียกบ้านเกิดของตัวเองว่าดินแดนที่ทรายพัดไหลเหมือนแม่น้ำนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคือทะเลทรายโกบีและต่อมาได้อพยพมาตามลำน้ำสารวินลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ739ปีก่อนคริสตศักราชและถือว่าเป็นกะเหรี่ยงศักราชที่1

0: ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกะเหรี่ยงหรือยางแดงกับล้านนาได้มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่1เจ้าอุปราชจากเชียงใหม่และเจ้าแสนหลวงพ่อเมืองยางแดงแห่งลุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันโดยอาศัยแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งแดนและได้กล่าวสัจจะปฏิญาณต่อกันไว้ว่าตราบใดแม่น้ำคงไม่หายเขาควายไม่ซื่อถ้ำช้างเผือกไม่ยุบเมืองยางแดงกับเมืองเชียงใหม่ยังเป็นไมตรีกันตราบนั้นการตกลงกันอย่างไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เองทำให้ในยุคอาณานิคมกะเหรี่ยงถูกรวมเข้ากับพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษปีพุทธศักราช2490พม่าและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้ร่วมลงนามในสัญญาเวียงปางหลงเพื่อร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษและจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก10ปีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชาติของตนเองต่อไปแต่เมื่ออังกฤษยินยอมมอบเอกราชให้กับพม่าสัญญาเวียงปางหลงกลับถูกละเลยและนับตั้งแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็ระเบิดขึ้นแม้ว่ากะเหรี่ยงจะไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆคชินฉานขยากะเหรี่ยงมอญและกลุ่มอื่นๆต่างก็ตั้งรัฐบาลกลางของตนเพื่อกอบกู้เอกราชและสร้างชาติของตนขึ้นมานี่อาจเป็นผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของเจ้าอาณานิคมในอดีตที่ส่งผลมาถึงวันนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกดินแดนของตนเองว่ากอทูเลหรือดินแดนดอกไม้แดงมีมอเนอปรอหรือสนามแห่งชัยชนะเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ7ล้านคนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนองถนนสายนี้อาจเทียบได้กับถนนราชดำเนินของไทยอาคารไม้เล็กๆ เหล่านี้เป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆรัฐกอทูเลแบ่งการปกครองออกเป็น8กระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาเกษตรสาธารณสุขมหาดไทยต่างประเทศป่าไม้กลาโหมและคลังกอทูเลมีนโยบายแน่ชัดที่จะไม่ค้ายาเสพติดรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมปทานทำไม้ในเขตอิทธิพลของตนซอบะอูยีประธานาธิบดีคนแรกวีรบุรุษของชาวกะเหรี่ยงผู้ชูธงปฏิวัติและวางรากฐานการปกครองของกะเหรี่ยงซอบะอูยีได้ปลุกเร้าชาวกะเหรี่ยงด้วยบัญญัติ4ประการชาวกะเหรี่ยงจะต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดรัฐกะเหรี่ยงจะต้องถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์กองทัพกะเหรี่ยงจะต้องคงอยู่ตลอดไปและชนชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีนโยบายการเมืองเป็นของตนเองแม้ว่าซอบะอูยีจะต้องเสียชีวิตไปในการรบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ไฟปฏิวัติยังไม่ดับมอดลงแนวคิดของซอบะอูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เลบลาคาเลฮิดักลูนีจ้าคีจ้าคี
0: ชาวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่เข้มแข็งและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาของกะเหรี่ยงได้รับการถ่ายทอดมาจากอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคม โรงเรียนมัธยมบ้านทูวาลูเปิดสอนระดับประถมถึงมัธยมปลายมีนักเรียน250คนครู19คนไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีเงินเดือนสำหรับครูสิ่งที่ครูอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับก็คือข้าวสารอาหารและเสื้อผ้าจากรัฐบาลอดีตพลทหารซอโตฮะจากกองทัพกะเหรี่ยงผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี
2: ้แล้วยาเขาว่าอย่าแก้ตื้อแก้ตื้อนี่อย่าแก้ว่าตนีตัวว่าอย่ามาดูละแล้วอย่ามาดูคุยแต่เราขอเล่าว่าอย่าขอข้าวตะกภาคนนี้แต่เราขอเล่าว่าคุยอย่าแฮสุลุราเพย์หรอเราขี้ทัวลูตัดทอจูประตูตัดทอจูอุตุลาสัตว์ละคีจีคีจีคินเดอร์การ์ดันตุลาตัดซีตุเพนเนปปัจจุบันโอเวอร์ขี้ก็ยังซีมเลยเนี่ยลีเปียลีกันยาไซเอนซ์นี่เซอแล้วก็เซอนี่ปะคือละฟิสิกส์เคมีสตรีไบโอโลจีThe history, the geography, the tadwa, maths. But you book out any Malua when you know.
0: ยามว่างในวันอาทิตย์ซอโตฮะจะมาร่วมเล่นดนตรีที่โบสถ์ประจำหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบสำหรับเด็กๆจึงมีการสอดแทรกความรู้และสอนร้องเพลงเข้าไปด้วย
3: Praise him in the noontime. Praise him. Praise him. Praise him.

ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลและความคิดอีกหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระเยซูนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่รู้ราเหมือนที่อื่นๆแต่ชาวกะเหรี่ยงก็มีศรัทธาต่อองค์พระเยซูไม่แพ้ใครๆ

0: บาทหลวงซอเลเกเริ่มทำหน้าที่ประจำโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเยซูและเห็นพระองค์เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: ที่เราเวอโดกว่าแค่ปูกุยตะโทคุยาคุยสิขี้นี่หมอเป็นดูดาแฮดดีกว่าแพทุกวิโซหมอเลยนอตาทุกวิโซนอตาแฮดดีกว่าเราครอบเราเลยปฏิญาเลยเป็นตาอิตาบาเป็นชอบตรงนี้บ้างหมอเป็นดูดาเป็นนั่นเลยก็ใช้อยู่แล้วไม่ตัดทิตาต่ออุดอกว่าคนปูบาตีดีไม่ตัดลีกว่าบ้าง

การแพทย์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกับศาสนาคริสต์แทบทุกหมู่บ้านจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองพยาบาลที่นี่ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยพยาบาลของกะเหรี่ยงเองโรคที่รับรักษากันมากก็คือมาเลเรียและทหารจากแนวหน้า

ในเทศกาลออกพรรษาชาวกะเหรี่ยงพุทธต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีลอยโคมยี่เป็งที่วัดข่องตออู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินแม้ว่าคริสตศาสนาจะมีความสำคัญต่อชาวกะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในดินแดนกะเหรี่ยงสองฝากฝั่งแม่น้ำสารวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยไม้สักในอดีตเคยสร้างความร่ำรวยให้กับอาณาจักรกะเหรี่ยงมาช้านานแต่ในปัจจุบันรายได้ทั้งหมดสูญสิ้นไปกับการทำสงครามท่อนซุงจะถูกล่องมาตามลำน้ำสารวินจากภาคเหนือเพื่อมาแปรรูปที่โรงเลื่อยแห่งนี้และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดโดยผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติการรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องรีบเร่งทำการแปรรูปไม้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดการรบจะเกิดขึ้นที่นี่ท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกทีแม้ว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีการพูดถึงแต่ผลกระทบทางด้านรายได้กำลังจะมาถึง

0: Peta penyu ini mira bapa mama ni banyak ekor dia. Bapa mama banyak tiga lah. Kau ni, balik pesu pesu kau ni mira ni penyok lulu su, penyok lulu su ni mira nun kalle cobi cobi, tiba kau cobi cobi pergi kelulu di depan cobi cobi pergi banyak di depan. Aku ni tenung ni, dia kau biar dia kebahagia, kau mira kau ni, pergi lulu mewu di depan.
1: ชาวกะเหรี่ยงจะต้องรบอีกกี่ปีจึงจะมีชื่ออยู่บนแผนที่โลกหรือชาวกะเหรี่ยงจะรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้นานเท่าใดเป็นคำถามที่ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบมีสุภาษิตกะเหรี่ยงบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเสรีภาพมีไว้เพื่อผู้กล้ายอมตายในสนามรบดีกว่าอยู่อย่างทาส

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จ้อส่อร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidents ตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTube JS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหัศจรรย์ผืนป่าแหล่งอารยธรรมล้ำค่าและความหลากหลายแห่งวิถีชีวิตติดตามรับชมได้ในสารคดีพิเศษชุดโลกสลับสีในวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.

เล่าขานเรื่องราวพระราชพิธีสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นมงคลแห่งแผ่นดินและชีวิตติดตามชมพระราชพิธีอันงดงามของไทยในสารคดีชุดมงคลแห่งแผ่นดินทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเวลา 24:00 น.เป็นต้นไป

0: มีผู้ที่เป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะขอความช่วยเหลือผ่าน SOS ของจอสร้อยค่ะแจ้งว่าพบเห็นนะคะมีหญิงอาการชักเดี๋ยวเราไปสอบถามรายละเอียดกับคุณปฐมพงษ
1: ์ดีช่วงนั้นน่าจะประมาณบ่าย2หน่อยๆครับข
0: ับ
1: รถวนมาจากทางประตูน้ำเลี้ยวไปทางอินทราสแควร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยระหว่างขับรถอยู่ผมก็เห็นคนมุงอยู่ผมก็เลยรีบชิดซ้ายเพื่อจะเข้าไปดูเพราะเห็นมีคนนอนกับพื้นเพื่อว่าจะช่วยอะไรเขาได้นะครับผมก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงเหมือนมีอาการชักแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นตอนแรกก็นอนนิ่งๆสักพักก็จะมีอาการร้องดิ้นทุรนทุรายครับหนักขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงแอปจอสร้อยครับก็เลยรีบแจ้งเพื่อให้ประสานเพราะคิดว่าทางจอสร้อยเนี่ยน่าจะประสานเจ้าที่ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยรถก็มาครับอย่างผมมองว่าเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
0: ยินดีมากๆเลยคือ SOS ของจอสร้อยของเราโหลดฟรีทั้งระบบของ Android แล้วก็ระบบของ iOS ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเกิดกับเราเท่านั้นนะไปพบเห็นและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือลักษณะแบบนี้แจ้งผ่าน SOS ได้เลยค่ะเราไม่ต้องบอกเลยว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณเส้นทางไหนถนนอะไรกด SOS มานะคะก็จะมี GPS เนี่ยเห็นชัดว่าอยู่บริเวณจุดไหนแล้วก็แจ้งกับเราได้เลยมณีค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะกด SOS มานะคะ
2: ข้างบ้านเขาเหนียวติดคอค่ะ
0: อายุเท่าไหร่อะคะเพื่อนบ้านนะคะ
2: 50กว่าแล้วค่ะ
0: 50กว่าแล้วเราทราบได้ไงคือรู้ได้ไงว่าเขาแบบ
2: แม่เขาก็ตะโกนเรียกลูกๆเขาเราก็เลยเดินออกไปดูว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขากินข้าวเหนียวติดคอแต่เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกเขาบอกเขาจุก
0: แต่ยังมีสติอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีสติพี่ก็เลยลองกดจอสร้อยดู
0: ค่ะกด SOS มาเพื่อแจ้งแล้วก็จะเห็นพิกัดที่ต้องการขอความช่วยเหลือเลย
2: ใช่ใช่
0: ค
2: ่
0: ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราประสานกับศูนย์เอราวัณให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยคุณมณีกด SOS มาเราเองก็ใจชื้นขึ้นเลยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือมีผู้ที่กด SOS เข้ามาแจ้งคือนึกถึงเราไว้เลยว่า SOS ของเรานะคะมีประโยชน์มากๆโหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยค่ะบางท่านเองอาจจะคิดว่าเราคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดในบ้านเราหรือว่าเพื่อนบ้านลักษณะแบบนี้แนะนำคนที่เรารักแนะนำเพื่อนบ้านแนะนำญาติๆให้โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือเอาไว้นะคะมณฑลค่ะกด SOS ของจอสร้อยนะคะเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะพบเห็นชายอายุ50ปีค่ะมีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะบริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์ตลาดสดเทศบาลอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
3: เขาก็จะมาซ่อมโทรศัพท์หรือซื้อโทรศัพท์ล่ะครับนี่ผมก็เอาโทรศัพท์ไปซ่อมให้ลูกชายเลยรออยู
0: ่ค่ะ
3: ยังรอเขาก็มานั่งรอ
0: ค่ะ
3: ญาติเขานะครับตอนนั้นพอดีนั่งอยู่ก็ญาติเขาหันไปเห็นเขาตาค้างชักนะฮะ
0: ค่ะ
3: ก็คิดว่าอาหารติดคอนะครับเพราะกำลังทานกล้วยทอดนะครับกล
0: ้
3: วยที่เป็นลูกอะ
0: ค่ะ
3: ครับก็เลยรู้จะทำไงแต่ผมก็ตกใจผมก็เลยนึกถึงSOSเพราะว่าเร็วสุดนะครับเลยกดSOSมา
0: ค่ะหลังจากที่คุณมณฑลกด SOS แจ้งมาที่จอสร้อยขอความช่วยเหลือมาค่ะเราก็ประสานไปที่รถกู้ชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็สอบถามไปอีกนะว่ารถมาถึงหรือยังค่ะ

0: เกิดขึ้น SOS ช่วยได้
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: เมื่อคุณเจออุปสรรคบนท้องถนนและต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ JS100 Application ช่วยคุณได้พร้อมอัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยฟังก์ชันที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นฟังก์ชัน SOS ถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ปุ่มเด่นเห็นชัดเจนแค่กดแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือได้ทันเวลาตลอด24ชั่วโมง Maps ฟังก์ชันแสดงแผนที่ประเทศไทยแบบละเอียดทั้งสภาพการจราจรตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุจุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนพร้อมสถานที่ต่างๆทั้งปั๊มน้ำมันร้านค้าธนาคารโรงพยาบาลคุณสามารถค้นหาทุกพิกัดการเดินทางได้ที่นี่ Incidents ตัวช่วยเช็คเส้นทางแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถเสียจุดก่อสร้างสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาดฟังก์ชันวิทยุออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกข่าวสารและการจราจรอย่างแน่นอนอัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ทั่วไทยผ่านสื่อออนไลน์ของจสร้อยได้ทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook X Instagram TikTok หรือรับชมช่อง YouTube JS100 Radio ตลอด24ชั่วโมงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ถึง 6:00 น.ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดธรรมชาติในวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.ท่องเที่ยวทั่วไทยสัมผัสธรรมชาติอันงดงามและเสน่ห์วิถีชุมชนหลากหลายติดตามรับชมสารคดีพิเศษชุดททท.ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 24:00 น.ถึง 6:00 น.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์2026อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: สู้ฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและดีใจกับเนเน่รอยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเชื่อว่าถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สักหนึ่งล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปไกลได้นอนครับติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แสดงความยินดีกับเนเน่โรโยหรือแพรรัตติการอัมลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวแล้วดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีและในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดที่ LA อย่างไรก็ตามทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้องและทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกนั้นถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: ายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับว่าขณะนี้มีนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารจากสันดาปที่ใช้ทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดปัญหา

0: ุ่น PM 2.5 นะครับสำหรับการจัดหารถ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันขสมกจะทยอยรับมอบภายในปี2570นะครับแบ่งเป็นในสิ้นเดือนมีนาคม2570จำนวน500คันสิ้นเดือนเมษายน2570อีก500คันและสิ้นเดือนพฤษภาคม2570อีกประมาณ520คันเพื่อทยอยทดแทนรถโดยสารสันดาปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถจำนวนดังกล่าวนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ขสมกจัดหารถเพิ่มอีก800คันนะครับโดยจะคาดว่าได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคม2570นะครับแล้วก็จะเป็นให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นได้เปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดนะครับสำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับกับพี่นันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ดทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Vất vả. Thế ổn rồi chứ, ổn rồi chứ cha. Mở chút sạp. Dạy.
1: Coi tơ một chút
0: đã. Quên mấy ao cửa mà đưa xem đây.
1: Ồ, mà lại bì lại chứ mấy. Sẽ bì xiếng hẹp mấy.
2: ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเอาส่งไปให้หมอบางครั้งก็มีเรามีที่ผ่าตัดแน่ๆมีรีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอนามสกุลอะไรนะเจ้านามสกุลมีอ๋อนามสกุลนามสกุลตั้งโตตั้งเปาผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
3: ถ่ายรูปไว้อย่างนี้
2: ผู้ใหญ่
3: คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะ สักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติจดไว้ให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่ให้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา14นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะครับที่เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำกันนะเกือบจะทุกเส้นทางเลยนะครับสำหรับกรุงเทพนะครับในเช้าวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวที่จอสร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณเกียรติการก่อนนะครับอยู่ทางพหลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมพหลโยธินช่วงไหนอะครับตอนนี
3: ้ผมอยู่หน้าตลาดทุ่งบัวชมอะครับหรือว่าตรงข้ามกับข้าวแกงบ้านสวนนะครับ
2: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็มันน่าจะมีหลุมใหญ่ๆอยู่ตรงเลนกลางอ่ะครับแล้วก็รถทุกคันที่ขับผ่านนี่ก็คือยางแตกหมดเลยครับ
2: โอ้เลนกลางหลุมใหญ่โอ
3: ้ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นหลุมนะแต่ว่าเสียงมันดังมากแล้วก็เนี่ยจอดข้างทาง20กว่าคันแล้วครับ
2: โอ้อันนี้ฝั่งด้านมุ่งหน้าทางไหนครับขาเข้าหรือขาออก
3: มุ่งหน้าไปสระบุรีขาออกครับ
2: ขาออกนะมันกว้างแค่ไหนยังไงอ่ะคุณเกียรติการเห็นไหม
3: ไม่เห็นเลยครับไม่เห็นพอดีขับเลยมานิดนึงแล้วก็ถึงจะจอดจะเพราะว่าเห็นคันหน้าจอดก็เลยจอดตามแล้วลงมาดูก็เห็นว่ายางแตก
2: โอ้เป็น20คันเลย
3: ใช่ใช่ครับแล้วเนี่ยระหว่างจอดรถเนี่ยก็ดูรถคันอื่นก็เห็นยางแตกเรื่อย
2: ๆอืมแต่ว่ายังไม่ทราบจุดที่เป็นหลุมใช่ไหมว่ามันพิกัดอยู่ตรงไหนแน่
3: ไม่ได้ขับเกินใจมากครับก็อยู่ตรงผมว่าน่าจะอยู่ตรงท่ามกับข้าวแกงบ้านสวน2นี่แหละครับบ้านสวน3บ้านสวน3
2: บ้านสวน3ใช่ไหม
3: ใช่ก่อนถึงตลาดทุ่งบัวชมนิดเดียวครับผมมั่นใจเพราะดังสุดก็จอดเลย
2: ส่วนใหญ่นี่คือจอดเลนซ้ายกันหมดใช่ไหม
3: ใช่ครับเนี่ยจอดกันหมดเลยเลนซ้าย
2: โอ้มีรถอะไรบ้างนะส่วนใหญ่เนี่ย
3: มีรถอะไรบ้างล่ะครับ
2: เป็นรถกระบะด้วยไหมหรือว่ายังไง
3: มีรถกระบะด้วยรถเก๋งด้วยรถ SUV จอดครบเลยครับ
2: ออกเข้าแกงบ้านสวน3นี่มันจะอยู่ฝั่งขาเข้าใช่ไหมแต่ว่าตลาดตรงตลาดทุ่งบัวชมนี่อยู่ฝั่งมุ่งหน้าสระบุรีเนาะ
3: ถูกต้องครับ
2: ครับอ้าวได้ฮะเดี๋ยวเราลองประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับแล้วตัวรถของคุณเกียรติการเป็นยังไงบ้างฮะประสบเหตุด้วยใช่ไหม
3: ตอยางแตกหน้าซ้ายครับแต่ว่ามีคันนึงเพิ่งจอดเนี่ยเขาแตก3ล้อเลยรถกระบะ
2: โอ้ครับมีคันไหนที่เสียหลักเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
3: ไม่เห็นครับไม่มีเสียหลักครับ
2: เอาได้น่าจะเลนกลางใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะมีขับเลนกลางถึงได้ยินเสียง
2: ครับพิกัดแถวตลาดทุ่งบัวชมนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่นะครับได้
3: ครับ
2: เดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวอาจจะคืบหน้าอะไรต่อเนื่องคืบหน้ากันได้นะครับ
3: ได้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณเกียรติการสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวมาเตือนทีเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวขอไปที่คุณอุทัยก่อนมีสิงห์นครินทร์นะครับมีน้ำท่วมนะเช้านี้นะครับคุณอุทัยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
2: โอ้ขาเข้าใช่ไหมตั้งแต่ไหนมาเลยครับเนี่ยที่มีน้ำ
4: ระบายไปผมออกมาจากซอยหลังวัดหนำแดงเน
2: า
4: ะแล้วก
2: ็
4: มาอยู่เดินใต้สะพานตรง
2: แยกสีเทพา
4: จากสีเทพามานะครับคุณพันธ์มันเพิ่มเรื่อยมาครับแต่ว่ารถมันยังผ่านได้นะครับแต่ว่าผมคาดว่ารถน่าจะชะลอตัวแล้วล่ะครับเพราะว่ามันมีบางช่วงอะครับที่เสมอฟุตบาท
2: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับเนี่ย
4: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ดีเซลบาริ่งแล้วครับผมผมที่สีนักเรียนขาเข้าเนาะมันจะเพิ่มมาจนถึงแถวหน้าแมคโครครับผม
2: ฝั่งตรงข้ามแมคโครใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทุกช่องทางเลยไหมครับ
4: ใช่ครับผมใช่ครับ
2: แล้วมันสูงขึ้นเรื่อยๆไหมพอยิ่งเดินทาง
4: ไปเรื่อยๆไม่ครับมันรถมันวิ่งได้ครับแต่ว่าถ้าผมเดาอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็ติดครับเพราะว่ารถมันชะลอตัวเรื่อยมาเลย
2: รถเล็กนี่พอได้ไหมครับ
4: ได้ครับได้ครับได้วิ่งได้ครับผม รถเล็กก็ถ้าไม่นั่งก็วิ่งแค่เลนกลางแต่ถ้ารีบๆเนี่ยก็ออกเลนซ้ายได้อยู่ครับผม
2: เลนขวานี่สูงสุดเลยใช่ไหมท่าทาง
4: เลนขวาไม่เฉลี่ยกันไปครับคุณพัช
2: ทุกช่องทางเฉลี่ยกันไป
4: ครับแต่รถวิ่งได้ครับผมแต่อีกสักหน่อยผมว่ารถติดแน่ๆครับผม
2: แต่ว่าเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งล้อเลยนะอ๋อเดี๋ยวก่อนอ๋อตรงนั้นไม่กลับบางนาขออภัยถ้าไม่กลับบางนานี่จะสูงหน่อยอ๋อถ้าแบริ่งจากศรีเทพามาเนี่ยก็ทุกช่องทางแต่ว่ายังวิ่งได้นะครับ
4: ยังได้ครับยังได้อยู่ครับแต่ว่าผมเกรงว่ารถผมจะติดนะเป็นเตือนไว้ก่อนครับผม
2: ครับยังไม่
4: ประจำเลย
2: ยังไม่ถึงลาซานเนาะ
4: ไม่ถึงมันตรงลาซานเขาจะเทถนนสูงกว่าหน่อยนึงครับผมไม่ถึง
2: ครับได้เลย
4: หลายแรงแค่นี้ครับผม
2: หยับยังไม่มีรถที่แบบว่าจอดเสียข้างทางใช่ไหมครับ
4: ไม่มีครับยังไม่มีครับผมไม่มีคุณทัศน์ยังวิ่งได้ครับผม
2: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณอุทัย
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณอุทัยด้วยนะฮะเดี๋ยวไปที่คุณโจก่อนเลยคุณโจบำรุงเมืองนะคุณโจสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัช
2: เป็นยังไงบ้างคุณโจทางนั้นครับ
5: ยังใช้ได้ดีอยู่คุณพัชจากแม่สีมุ่งหน้ายศเสนเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางอู่ลุงพงคุณพัช
2: ครับ
5: รถเริ่มเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีตั้งไปกับคุณพัช
2: ครับ
5: ปลายทางผมนู่นเลยวัดบำเพ็ญเหนือเสรีไทยเลยคุณพัช
2: ตรงนั้นเป็นยังไงมีน้ำท่วมขังอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
5: ผมเมื่อเช้าผมเห็นตรงหลักสี่คุณพัชถ้ามาจากดอนเมืองจะเลี้ยวซ้ายตรงหัวโค้งที่จะไปทางวงเวียนบางเขนนะครับผมตรงโค้งเนี่ยน้ำขังสองเลนซ้ายเลยคุณพัชเมื่อเช้าผมผ่านมา
2: สูงไหมครับ
5: ดูแล้วฝนยังไม่หยุดตกคงยังไม่ยุบอ่ะ
2: น้ำท่วมสูงไหมเลนซ้าย
5: ระดับฟุตบาทครับผม
2: ตอนกี่โมงได้ครับตอนนั้น
5: ไปห้าครึ่งผมผ่านไปตรงนั้น
2: สองเลนซ้าย
5: แล้วจุดเดิมๆถนนแจ้งอะไรคุณพัชลองดูอ่ะจุดเดิมๆอ่ะที่มันชอบท่วมประจำอ่ะ
2: ครับได้
5: ตอนนี้ผมใช้พระราม6แล้วมุ่งหน้าแยกสีไม่มีปัญหาไปกับคุณพัช
2: ฝนตกยังตกระดับไหน
5: ฝนตกระดับหนึ่งคุณพัชย่านนี
2: ้หนึ่งนะโอเคได้ครับ
5: ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งครับผม
2: โอเคได้ขอบคุณมากเลยครับคุณโจ
5: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: กรณีที่คุณเกียรติการแจ้งว่าพหลโยธินมีหลุมนะครับตรงบริเวณใกล้ๆเคียงกับตลาดทุ่งบัวชมขาออกมุ่งหน้าสระบุรีพหลโยธินนะครับขาออกมุ่งหน้าสระบุรีล่าสุดเนี่ยเราประสานแจ้งไปทางหมวดทางหลวงวังน้อยนะครับสภ.วังน้อยทราบแล้วนะครับคุณฟังใครเดินทางอยู่พหลโยธินด้านขาออกระมัดระวังด้วยนะครับมีหลุมนะเห็นบอกว่ารถเนี่ยตกหลุมแล้วก็ยางแตกหลายคันเลยนะครับเอาฝากระวังด้วยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลแก้ไขตรงนี้นะฮะคุณฟังเช้าวันนี้นะครับมีน้ำท่วมขังมีน้ำรอการระบายหลายจุดนะอัปเดตกันที่สมุทรปราการนะครับคุณอุทัยศรีนครินตั้งแต่ศรีเทพานะถึงแบริ่งแล้วก็น่าจะลาซานด้วยแหละนะครับที่มีน้ำรอการระบายอยู่คือน่าจะทุกช่องทางนะที่คุยกันเมื่อครู่แต่ว่าระดับแบบไม่ได้สูงมากรถเล็กยังวิ่งได้นะครับหน้าเมกกับบางนาเนี่ยมีรายงานเข้ามานะครับน้ำท่วมสูงครึ่งล้อเลยนะครับเมื่อสัก50นาทีที่แล้วเนี่ยหน้าเมกกับบางนาเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าแล้วเราเห็นภาพนะฮะโอ้โหรถนิดลุยน้ำคือเลนขวาเนี่ยระดับสูงเลยนะครับรถเล็กนี่อาจจะต้องพิจารณาเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับหน้าเมกกับบางนาเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดฝากใครที่ใช้เส้นทางอัปเดตได้นะครับแล้วก็ถนนลาดกระบังนะฮะลาดกระบังนี่คุณผู้ฟังนะฮะลาดกระบังซอย38ถึงซอย36นะฮะมีน้ำรอการระบายแต่ว่าเลนขวาเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากคลิปนี้นะฮะยังวิ่งได้นะครับก็มีระยะทางเนี่ยจากซอย38ถึง36เนี่ยนะฮะเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 หลวงแพ่ง6นี่ก็ท่วมนะฮะเนี่ยนะครับถนนลาดกระบังแยกแอร์พอร์ตลิงก์ถึงแยกสุขสมานนะครับมีน้ำรอการระบายนะครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับ
6: สวัสดีครับ
2: คุณกอล์ฟ11อยู่ทางบางนาเป็นยังไงบ้างครับคุณกอล์ฟ
6: ทพรัตน์ค่ะเข้าครับตั้งแต่เมกาบางนาช่องคู่ขนานน้ำท่วมขังช่องซ้ายกับช่องขวา
2: ช่องซ้าย
6: ลงมาเรื่อยๆใช่ครับช่องซ้ายช่องขวาขนาดหน่อยก็ช่วงลงสะพานยูเทิร์นหน้าเมกาถึงทางขึ้นสะพานกลับรถนะครับอันนั้นจะลาดชันเยอะนิดนึงก็จะท่วมหนักหน่อย
2: อ๋อมันเหมือนมันเทเอียงไปซ้ายกับขวาใช่ไหม
6: เทเอียงใช่ครับแล้วก็พอเลยจากซอยบางแก้วไปเนี่ยคือท่วมทั้งสามช่องการจราจรเลยครับ
2: เลยจากราชวินิตนะบางแก้วอ่ะ
6: ใช่ครับในช่องคู่ขนานนะครับ
2: อ๋อสูง
6: ท่วมยาวไปถึงฟอเรสเทียเลยครับก็เลยทุกต่อเนี่ย
2: ทุกช่องไหมครับถ้าเลยบางแก้วไปแล้ว
6: ทุกช่องเลยครับทุกช่องสามช่องการจราจรท่วมหมดเลยคร
2: ับ โอ้ครับช่องทางหลักได้รับผลกระทบไหมครับ
6: ในช่องทางด่วนไม่มีครับก
2: ็
6: ค
2: ือ
6: ถ้าเข้าช่องทางด่วนได้เนี่ยก็คือน้ำแห้งปกติ
2: แล้วตรงหน้าเมกานี่เลนขวานี่มันยังสูงอยู่ไหมครับ
6: เลนขวาก็คือถ้าเลนขวาเนี่ยมันจะลาดลงเยอะมันจะท่วมเยอะขนาดอยู่คร
2: ับ รถเล็กนี่แนะนำ
6: รถชะลอตัวลงตอนลงสะพานกับรถมาแล้วก็นะครับรถจะชะลอตัวเพราะว่ามันต้องเข้าช่องตรงกลางจะดีกว่าแต่เวลาคนตัดเข้าช่องทางด่วนเนี่ยก็ต้องลุยน้ำนิดนึง
2: รถเล็กพอผ่านได้ไหมครับคุณก๊อฟ
6: รถเล็กได้ครับ
2: ยังได้อยู
6: ่แต่ว่าชะลอนิดนึง
2: ครับ
6: ก็ให้จักรยานยนต์ก็สูงอยู่ถ้าเข้าช่องคู่ขนานไปเรื่อยๆครับ
2: อ๋อครับมีรถเสียบ้างหรือยังครับ
6: รถเสียยังไม่เห็นนะครับ
2: ยังไม่มีนะ
6: แล้วก็มาเรื่อยๆก็คือจะเป็นช่วงๆครับจะมีช่วงขังถึงแยกบางนาก็การจราจรคล่องตัวดีครับ
2: มัน
6: เข้าแยกสัมภาระก็คล่องตัวดีตอนนี้ถึงคลองเตย
2: ยังคู่ขนานเนี่ยถ้าต้องมันต้องอยู่เลยตรงไหนมันถึงน้ำถึงจะไม่
6: เลยฟอร์เรสเทียไปอะครับจะดีขึ้นคร
2: ับ อ๋อฟอร์เรสเทีย
6: นะครับใช่ครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์ก็ต้องยังไงก็ต้องลุยเพราะเข้าช่องทางกดไม่ได
2: ้นั่นครับสิโอ้โหรถเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
6: เริ่มจะเยอะครับเพราะว่าต้องรอตัวตรงสะพานกับรถนะครับ
2: แต่ยืนยันว่าช่องทางหลักยังวิ่งได้ยาวๆนะครับน้ำยังไม่ท่วม
6: ได้ยาวๆเลยครับ
2: โอเคหรือว่าขึ้นบูรพาวิถีก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับ
6: อ๋อใช่ครับตอนนี้ยังขับสบาย
2: ได
6: ้แต่ว่าครับตอนช่วงก่อนขึ้นก็น่าจะชะลอตัวเพราะว่ามันใช้ร่วมกับทางกับรถ
2: อ๋อใช่
6: นี่แหละครับ
2: ฝั่งนู้นไม่รู้เป็นยังไงบ้างคุณกอล์ฟที่มองได้สังเกตไหม
6: เท่าที่มองก็การจราจรคล่องตัวดีนะครับก็จะมีจุดเดิมๆก็คือก่อนเข้ามอเตอร์เวย์ก็จะมีช่วงทางนิดหน่อยคร
2: ับ แถวๆเลยโลตัสไปอ่ะเนาะ
6: เลยโลตัสไปอ่ะครับก็จุดเดิม
2: ๆครับครับได้โอ้ขอบคุณมากคุณกอล์ฟที่ช่วยอัปเดตกันนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณทางคุณกอล์ฟด้วยนะครับนะเทพรัตน์ขาเข้านะครับตั้งแต่น้ำไม่กลับบางนาลงจากต่างแล้วคือถ้ามาจากวงแหวนตอนออกด้านฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางวัสลุดมาทางเมกาบางนาพอลงวนลงมาปั๊บเนี่ยก็เจอเลยวนลงมาก็ต้องลงคู่ขนานก่อนนะครับทีนี้ถ้าจะเบี่ยงเข้าช่องทางหลักเลยหน้าเมกาบางนาเบี่ยงเข้าช่องทางหลักจุดตั้งเบี่ยงอ่ะมันจะเทเอียงแล้วตรงนั้นก็จะระดับสูงหน่อยนะครับแล้วก็รถเล็กก็อาจจะต้องยึดเลนกลางไว้ก่อนนะครับต้องเลยฟอเรสเทียหรือว่าแถวโรงพยาบาลปริ้นท์สุวรรณภูมิตรงเนี้ยเลยไปก่อนนะฮะคู่ขนานก็จะวิ่งได้แต่ว่าใครที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าคู่ขนานคุณฟังวิ่งช่องทางหลักนะครับเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าหรือใช้ทางพิเศษบางทางด้านของบุรพาวิถีนะครับก็จะสะดวกกว่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆ1ชั่วโมงเป๊ะเนี่ยที่เราเข้าไปดูทางเพจของที่นี่สมุทรปราการนะขอบคุณคลิปภาพจากเพจที่นี่สมุทรปราการด้วยนะครับเนี่ยสูงนะเลนขวานะครับแล้วก็เมื่อครู่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยเห็นมีรถเนี่ยรถที่จอดด้วยนะไม่แน่ใจว่าจอดเสียด้วยหรือเปล่านะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนี่ยรถเก่งคันเนี่ยเลนขวานี่สูงเลยนะครับหน้าไม่กลับบางนานะเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับแต่ว่าคุณกอล์ฟอัปเดตล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ารถเล็กยังผ่านได้แต่ว่าเล็กอ่ะคือบางคนที่เล็กจริงอ่ะเล็กๆเลยอ่ะอาจจะลำบากหน่อยนะครับ ก็พิจารณาใช้ช่องทางหลักหรือว่าขึ้นบูรพาวิถีนะผมแนะนำแบบนี้ดีกว่าให้ขึ้นบูรพาวิถีดีกว่าคุณผู้ฟังก็จะสะดวกกว่านะครับนะต้องเช็คกันนะครับจุดไหนที่มีน้ำรอการระบายบ้างในเช้าวันนี้นะฮะอย่างโซนลาดกระบังสมุทรปราการเนี่ยหลายจุดเลยนะครับสมุทรปราการอัปเดตได้ใครอยู่แหมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาจากทางเทพารักษ์ด้วยนะครับเทพารักษ์สีเทพาเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ทางด้านขาเข้าขาออกแต่เมื่อสักครู่สีนครินเนี่ยท่วมแน่ๆนะครับเพราะว่าเห็นรถชะลอตั้งแต่เลยท้ายสอบประกาศมาเนี่ยนะครับรถนี่ชะลอมาเรื่อยเลยหนาแน่นเลยนะฮะช่วงแบริ่งอ่ะช่วงแบริ่งนี้น่าจะที่คุยกับทางคุณอุทัยอ่ะนะครับก็มีน้ำท่วมนะครับทีนี้ถ้าเลยแยกแบริ่งไปลาซานเนี่ยไม่ค่อยติดแล้วนะครับเท่าที่ดูล่าสุดแสดงว่าแบริ่งเนี่ยยังท่วมหนักนะฮะรถชะลอตัวกันเยอะนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าอ่ะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกันในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะนะครับท่านรองผู้กำกับการสภ.เมืองสมุทรปราการสวัสดีครับท่านรอง
7: สวัสดีครับผม
2: ท่านรองมีน้ำท่วมไหมครับเนี่ยในพื้นที
7: ่ในพื้นที่สภ.เมืองยังไม่มีนะครับฝนตกตั้งแต่ประมาณตีสามกว่าก็มันเป็นลักษณะการตกปล่อยๆครับตกไม่ได้แบบลงทีเดียวกระหน่ำลงมาทีนี้ก็ทำให้การระบายน้ำก็ยังสามารถทำได้ทันนะครับแต่ก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่ออกมาทำงานออกไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าพอฝนตกถนนลื่นเนี่ยก็รถอาจจะใช้ความเร็วไม่ได้ก
2: ็
7: ค่อยๆไปกันตามกันไปครับผมครับ
2: ครับ
7: ป้องกันอุบัติเหตุด้วยครับผมครับ
2: อ๋อนะฮะจุดที่เปราะบางตรงแยกหอนาฬิกาอะไรก็ยังปกตินะครับตรงนี้
7: ยังปกติครับเคลื่อนตัวได้ปกติครับผมไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดครับ
2: ฝนยังตกระดับไหนอยู่ไหมคร
7: ับ ยังตกปล่อยๆครับตกเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ลงหนักครับผมครับ
2: อ๋อครับนะฮะ
7: คร
2: ับ ได้อุบัติเหตุรถเสียไม่มีใช่ไหมครับ
7: ไม่มีครับผมครับยังไม่มีน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ของในทุกถนนของในพื้นที่สพ.บางสมุทรปราการครับผม
2: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับท่านรองผู้กำกับครับ
7: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณพันตำรวจโทรพิทยาสุรินตานะครับรองผู้กำกับการจราจรสพ.เมืองสมุทรปราการนะครับคุณอัศดกรครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณพัฒน์ครับผม
2: ครับผมอยู่บนทางด่วนสายไหนครับเนี่ย
8: พระรามเก้ามุ่งหน้ามศรีนครินต่อเนื่องมอเตอร์เวย์จะไปส่งผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิฮะคุณพัฒน
2: ์อ๋อครับ
8: ครับพอจ่ายด่าน25บาทเสร็จนี่ฮะคุณพัฒน์บนทางด่วนนะฮะจะมีรถประมาณวิ่งมาประมาณ1กิโลจะมีรถเก๋งสีดำนะล้อหน้าขวาเขาหักนะน่าจะเผาหลุดเผาหักตรงนี้คุณพัฒน
2: ์โอ้ครับ
8: รถจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะฮะเปิดไฟผ่าหมากอยู่แต่รถยังไม่ติดนะคุณพัฒน์เนาะแต่ยังไม่มีใครให้ความช่วยเหลือนะเจ้าที่ทางด่วนยังไม่มาเลย
2: เขาลงมาจากรถไหมครับเนี่ย
8: ไม่ลงนะคุณพัฒน์เพราะฝนมันตกอยู่ครับผม
2: ครับ
8: ฝนตกตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดนะคุณพัฒน์เนาะแต่รถยังไหลล่องคล่องตัวนะคุณพัฒน์ยังไม่มีปัญหาเรื่องสภาพจราจรแต่สายก็ไม่แน่นะตรงนี้เพราะว่าคนน่าจะใช้ทางไปสนามบินกันเยอะครับ
2: ระ
8: ดับ25บาทมุ่งหน้า
2: ได้ครับ
8: มอเตอร์เวย์นี่ครับผม
2: เราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับตรงนี
8: ้
2: ได้ขอบคุณมากเลย
8: ยังไงฝากไปข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบด้วยนะครับคุณพัชครับผม
2: เดินทางปลอดภัยนะครับ
8: ใช้รถใช้ถนนก็ระวังด้วยนะครับถนนมันลื่น
2: ใช่ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับ
8: ครับยินดีครับคุณพัช
2: สว
8: ั
2: สด
8: ี
2: คร
8: ับ
2: ขอบคุณมากครับฝากระวังด้วยเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของสำโรงเหนือกันเลยนะครับกับร้อยตำรวจเอกสมานชัยนิตนะครับรองสาวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับรองสาวัตรครับ
9: สวัสดีครับผม
2: รองสาวัตรอัปเดตให้หน่อยจุดไหนในพื้นที่มีหลายจุดเลยใช่ไหมครับน้ำท่วมตรงไหนบ้างครับ
9: ครับก็เริ่มจากเส้นศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์เส้นศรีนครินทร์ขาเข้าก็เริ่มจากตรงข้ามห้างแก๊สตรงข้ามห้างแก๊สไปถึงเขตติดต่อบางนาสะพานลาซานครับท่วม3ช่องจราจรท่วม3ช่องจราจรแต่ว่ารถก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ใช้เส้นทางได้ครับมีท่วมเยอะหน่อยก็เลนขวา
2: ครับ
9: เลนขวาครับ
2: ประมาณกี่เซนได้ครับ
9: บางช่วงก็ยังน้อยหน่อยครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ารถเป็นพื้นที่แต่ยังเคลื่อนได้เรื่อยๆอยู
2: ่ครับ ที่ท่วมสูงนี่ประมาณกี่เซนครับตรงจุดที่ท่วมสูงเลนขวา
9: เลนขวานี่รู้สึกจะประมาณสัก15 เซนครับประมาณนี
2: ้อ๋อรถเล็กยังพอได้ไหมครับรถเล็กผ่านได้ไหม
9: ได้ครับได้รถเล็กได้แต่ว่ารถที่เขากลัวก็ใช้ช่องกลางเนี่ยครับก็ไม่กล้าเท่าไหร่แต่บางคันก็กล้าเงี้ยครับแต่ก็ยังมีวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่งเลนขวาครับวิ่งมั่งไม่วิ่งมั่ง
2: เอ๊ะตรงลาซานเห็นรถไม่ค่อยติดมันยังท่วมอยู่ใช่ไหมครับตรงแยกลาซาน
9: ลาซานก็มีช่วงก่อนขึ้นสะพานครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่ารถชะลอตัวในเขตสำโรงช่วงสีด่าน21ก่อนจะขึ้นสะพานลาซานชะลอตัวตรงนั้นครับพอเลยไปก็แบบขาดไปก็ถึงจะท่วมแต่ก็ยังให้ตัวได้อยู่ครับ
2: ครับตรงแยกแบริ่งนี่ยังสูงไหมครับ
9: แบริ่งสุขุมวิทที่ว่าแบริ่งตัดลาซาน
2: แบริ่งกับสุขศรีนครินทร์นะครับ
9: อ๋อแต่ลิงจัดสีลิงก็ยังสูงอยู่ครับยังสูงอยู่แต่ว่ารถวิ่งได้3ช่องปกติครับผม
2: สุขุมวิทแยกเทพรักษ์มีน้ำท่วมไหมครับ
9: เทพรักษ์ก็เริ่มจากแยกสีเทพาไปก็เยอะหน่อยก็ตรงสถานีสีเทพาครับสถานีสีเทพาเทพรักษ์ขาเข้าก็ประมาณระยะทางประมาณ100 เมตร
2: คร
9: ับ พอเลยไปก็ไม่ท่วมแล้วก็ไปท่วมอีกทีก็ช่วงปากซอยสีบุญเรืองถึงแยกเทพรักษ์1ช่องมั่ง2ช่องมั่งครับแต่แล้วก็ยังเชื่อมตัวได
2: ้
9: ส่วนขาออกก็ไม่มีท่วมครับมีเฉพาะก่อนจะถึงสี่แยกสี่เทพา
2: สี่เทพา
9: ในเดียว50-60 เมตร
2: สีเกตเข้ามา
9: เส้น
2: สีเกตสีเกตเข้ามาเป็น
9: สุขุมวิทก็ไม่มีท่วมขังครับเส้นสุขุมวิทหรือเรื่องได้ไปเส้นสุขุมวิทก็แล้วกัน
2: หนามแดงสีเกตเข้า
9: ไม่มีน้ำท่วมขัง
2: ขาเข้าหนามแดงสีเกตมาสีเทพาท่วมไหมครับ
9: ก็มีก่อนถึงแยกครับหน่อยเลยก่อนถึงแยกมีท่วมจะลึกซ้ายผ่านตลอดที่สี่แยกครับจะลึกหน่อยจะมีน้ำเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีขยะไปอุดตันท่อครับ
2: ครับ
9: มีขยะตามสังเกตเวลาเราไปคุ้ยขยะออกที่อุดตันท่อระบายน้ำก็น้ำก็จะลงได้ดีตรงได้ไวครับ
2: ครับเดี๋ยวรอบแยกสีเทพารถเล็กยังวิ่งได้ไหมครับรองสวัส
9: ดิ์ได้ครับได้ก็ได้ปกติครับได้ปกติเพียงแต่ว่าเลี้ยงยังได้ก็แนะนำให้ไปใช้เส้นสุขุมวิทก็แล้วกันครับเพราะว่าสายๆหน่อยช่วง7 โมงกว่าเส้นสีลินรถจะเริ่มมากจะชะลอไอ้มากกว่านี้ครับผม
2: ครับได้ครับอ่ะขอบคุณมากมากเลยครับ
9: ตอนนี้ฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับฝนยังลงเม็ดเรื่อยๆอยู่ระดับ1ระดับ2บางช่วงอยู่
2: คิดว่าถ้าฝนลงระดับนี้เนี่ยระดับน้ำมันจะลดลงได้ภายในสักชั่วโมงได้ไหมครับแต่ละจุดเนี่ย
9: น่าจะช้าอยู่นะครับเส้นตรงนี้ปกติช้าอยู่เพราะว่าเส้นสุขุมวิทไอ้เส้นสีนครินทร์เนี่ยมันต้องให้น้ำที่คลองบางนาลงก่อนเลยสะพานลาซานไปพอคลองบางนาลดระดับลงปุ๊บสำโรงถึงจะไหลตามประมาณนี้ครับมันก็ทำให้ถ้าคลองบางนายังไม่ลดเนี่ยน้ำในเส้นสำโรงก็ยังไม่ลดครับเส้นสีนครินทร์ก็นานนะครับเส้นสีนครินทร์เป็นช้าหน่อย
2: ครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็คนเดินทางด้วย
9: ครับผมครับมีเรื่องได้ก็พยายามไปนี่ครับพยายามไปเส้นสุขุมวิทก็แล้วกัน
2: ได้ครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตกันนะครับมีอะไรอัปเดตกันครับท่านลอง
9: ครับผมครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกสมานชัยนิตรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะครับคุณธนินทร์ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
2: คุณธนินทร์ทั้งด่วนสายไหนครับเนี่ย
10: ทางด่วนไอ้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจก็ขึ้นตรงไอ้แยกวัฒนาฮะจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยครับ
2: ขาเข้าครับ
10: ขาเข้าฮะขาเข้า
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
10: ยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ตอนนี
2: ้
10: แต่ว่าฝนตกตลอดทางฮะใช้ความเร็วได้แค่60เอง
2: โอ้ครับรถเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับ
10: รถเริ่มเยอะแล้วฮะรถเริ่มเยอะแล้วแล้วเมื่อกี้ผมมาจากแยกวัฒนาก็ฝนตกตลอดทางเลยแต่ก็ยังไม่มีน้ำท่วมขังฮะแต่รถเยอะใช้ความเร็วไม่ได้ฮะน่าจะช่วงสายๆน่าจะติดยาวแล้ววันนี
2: ้ทางด่วนศรีรัตน์นี่แหละนะฮะช่วงเข้าหน้าด่านประชาชื่นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถึงหรือยังฮะ
10: อ๋อตอนนี้เลยด่านประชาชื่นมาแล้วฮะ
2: ตรงนั้นจอแจไหมครับรถเข้าด่าน
10: อ๋อก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่
2: ยังไม่เท่าไหร่นะ
10: ครับยังไม่เท่าไหร่ยังพอวิ่งได้ฮะ
2: ครับได้
10: ฝนก็ตกตลอดทางครับ
2: ที่ปัดเบอร์ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรครับเนี่ย
10: ก็น่าจะเบอร์2ฮะ
2: เบอร์2นะโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับ
10: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แต่รถจะเริ่มเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือถนนกำแพงเพชร2เนี่ยนะครับชะลอตัวเลยเหนือจตุจักรตรงนี้นะฮะทางพิเศษศรีรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้านะครับขาออกยังไม่มีปัญหาขาเข้านี่ก็เป็นปกตินะเช้าวันนี้รถติดไว้นะครับหลายจุดเลยนะคุณผู้ฟังอัปเดตกันได้ดอกจัน1808นะครับหรือ1137น้ำรอการระบายจุดไหนยังไงนอกเหนือจากที่เรารายงานไปคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับทาง YouTube นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะโอ้นี่ทาง YouTube มีคนเยอะนะ JSY Radio นะครับเข้ามาทักทายกันเพียบเลยปากเกร็ดตกทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่ครับจากคุณธวัชนะฮะคุณธีรนนท์สวัสดีนะครับดอนเมืองฝนยังตกอยู่ครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังสงประพามีน้ำขังตลอดเส้นเลยว่าอย่างนั้นนะรถจนลดความเร็วกันด้วยนะครับนะฮะก็เอื้อเฟื้อกันนะครับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมกันน้ำกระเซ็นไปโดนเช้าวันนี้ต้องไปทำงานเปียกก็ไม่ดีนะครับคุณสุรชัยบอกว่าถามกรมอุตุหน่อยนะฝนจะตกตลอดวันไหมนะครับวันนี้มีประกาศแจ้งเตือนครับจากทางกรมอุตุนะประกาศฉบับที่8ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็มีผลกระทบเนี่ยนะครับก็หลายภูมิภาคนะวันนี้จะบอกเลยนะครับว่าฝนชุ่มฉ่ำทั้งวันแล้วก็ตกเรียกได้ว่าหนักด้วยนะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
11: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร้านท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณฟังในพื้นที่สมุทรปราการนะครับซอยไทยประกันนี่น้ำท่วมน้ำท่วมนะทั้งซอยเลยนะครับระดับนี้ก็น่าจะเกือบครึ่งล้อนะเท่าที่เห็นก็แชร์กันในคลิปที่นี่สมุทรปราการนี่นะฮะซอยไทยประกันนะครับนะแล้วก็อัปเดตหน่อยนะครับอีกรอบหนึ่งทางด้านของศรีนครินทร์ตั้งแต่หน้าห้างแจ๊สนะครับตรงข้ามกับแจ๊สเออร์เบิร์นนะครับไปจนถึงบริเวณช่วงสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์นะครับแต่ว่าช่วงแบลิ่งเนี่ยระดับน้ำจะสูงหน่อยแต่ว่ารถเล็กยังผ่านได้นะครับนะแล้วก็ศรีเทพานะครับโดยรอบแยกมีน้ำรอการระบายคุณไก่ครับสวัสดีครับคุณไก
1: ่สวัสดีค่ะ
0: คุณไก่มีอุบัติเหตุที่ไหนครับ
1: พอดีมาจากราชพฤกษ์ค่ะที่จะข้ามถนนรัตนาธิเบศรมาจะเข้ามาทางวงเวียนวังขุนกองนะคะ
0: ครับ
1: สะพานข้ามคลองไม่แน่ใจว่าเรียกว่าคลองอะไรนะคะที่ก่อนที่จะถึงทางแยกออกไปสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ได้อะค่ะ
0: อันนี้
1: ฝนตกหนักนะคะที่ฝนน้ำฝนประมาณเดือน2นะคะเราอยู่เลนขวาสุดของช่องทางด่วนแล้วมองไปตรงก่อนถึงสะพานข้ามคลอง
0: คลองบางรักน้อยสิตรงนั้นน่ะ
1: ใช่มันจะมีรถจอดอยู่2คันนะคะเป็นรถปิกอัพที่เขามีตู้เก็บของที่เขาต่อมีเป็นสำเร็จรูปแบบนี้นะคะที่มีมาแล้วก็มีรถเก็บหน้าดูไกลๆน่าจะเป็นสีแดงไม่แน่ใจว่าแดงเลือดหมูหรือแดงอะไรนะคะเขาจอดต่อท้ายกันอยู่ก็เลยมองไปเห็นไกลๆว่าเราอยู่ช่องขวาเห็นท้ายรถเก๋งมันปุกเข้าไปอะค่ะเลยคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วมาแอบจอดอยู่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเพราะว่าไม่เห็นคนนะคะท้ายเห็นแต่รถแล้วก็เขาจอดแอบอยู่ตรงนั้น
0: ครับช่องทางหลักด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ของช่องทางด่วนนะคะ
0: แล้วฝนยังตกอยู่ไหมครับเนี่ยคุณไก
1: ่ตกค่ะตรงนั้นเป็นที่ปัดน้ำฝนเบอร์สองค่ะ
0: เบอร์สองนะ
1: แล้วก็ตอนนี้มาถึงช่วงก่อนถึงข้ามสะพานพระรามห้าที่ปัดน้ำฝนเบอร์สามนะคะฝนตกหนักมากแล้วก็ลงสะพานมาแล้วที่จะเข้าดีวาโนนเลนขวาสุดพยายามอยากขับนะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังสูงมากก็จะทำให้รถเสียหลักได
0: ้เดี๋ยวนะตรงไหนนะที่น้ำท่วมสูง
1: ครับตรงช่วงลงสะพานพระราม5มาแล้วที่จะเข้าสีวานนท์นะคะใช่เลนขวาสุดอะค่ะมันจะมีแอ่งถนนมันน่าจะเป็นแอ่งอะค่ะลงมาได้ไม่ไกลมากน้ำท่วมขังสูงมากลงไปแล้วแบบถ้าขับเร็วน่าจะปวดนะคะ
0: เลนขวานะ
1: แหละเมื่อกี้ขับมาช้าๆยังต้องติด
0: ครับต้องระวังก็น่าจะเท่าที่เห็นน่าจะจุดเดียวใช่ไหมครับที่มีน้ำรอการระบาย
1: อะไรนะคะวันนี้มีจุดเดียวค่ะ
0: แต่ว่าที่เจอน้ำ
1: ท่วมขังก็เมื่อกี้ก็มีจุดเดียวเหมือนกันเท่าที่เห็นแล้วก็เลยออกมาอยู่เลนกลางค่ะเพราะว่าคิดว่าข้างหน้าก็น่าจะมีจะเลยย้ายมาอยู่เลนกลางเปลี่ยนเลนมาฝากเรื่องนึงได้ไหมคะวันนี้จะฝากจะแจ้งหลายรอบแล้วก็ลืมตรงช่วงที่มาจากราชพฤกษ์แล้วเลี้ยวตรงวงเวียนบางขุนกองที่จะเข้านครนะคะในช่องทางด่วนนะคะถนนเขาทำใหม่นะคะแล้วเขาไม่ตีเส้นจราจรนะคะ
0: อ๋อคร
1: ับ ใช่ก่อนที่จะขึ้นสะพานที่สะพานข้ามคลองสะพานแรกค่ะช่วงที่จากวงเวียนมาจนถึงสะพานนั้นนะคะไม่มีเส้นจราจรเลยค่ะคือต้องคนขับต้องคิดเองว่าเราจะอยู่ตรงประมาณไหนของเลน
0: ใช่
1: แต่ยิ่งฝนตกอย่างนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ก็คือดูยากแล้วค่ะว่าใครเป็นใคร
0: ครับได้ได
1: ้ฝากแจ้งให้หน่อยนะคะฝากติดเส้นจราจรนิดนึง
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณกาย
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาแล้วก็เมื่อเช้านี้คุณผู้ฟังอุโมงค์เกษตรนะครับที่มีน้ำท่วมขออภัยอุโมงค์บางเขนนะที่มีน้ำท่วมตอนนี้ลดแล้วนะครับที่มีรายงานนะทางด้านของอุโมงค์บางเขนนะครับมีน้ำท่วมนะเมื่อเช้านี้หลายท่านก็ใช้เส้นทางแล้วก็ประสานเข้ามาที่จสร้อยนะครับในพื้นที่ของสนบางเขนนะครับผมโยธินทั้งเข้าและออกภายในอุโมงค์บางเขนแต่ตอนนี้ลดแล้วนะครับเมื่อเช้านี้แจ้งมาคือรถเล็กผ่านไม่ได้ด้วยนะ ต้องเบี่ยงขึ้นไปใช้พื้นราบนะครับล่าสุดนี้ตอนนี้น้ำลดลงหมดแล้วครับก็เพิ่มเติมนะครับนะฮะใครไปชลบุรีนะครับอำเภอเมืองแหลมฉบังนะครับนี่ฮะคุณผู้ฟัง311ที่จะมุ่งหน้าต่างระดับหนองขามวางแผนการเดินทางด้วยนะครับมีน้ำท่วมนะครับนี่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS 100นะครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยรถก็ชะลอแล้วรถใหญ่เยอะด้วยท่วมน่าจะสูงเลยนะครับเนี่ยข้างล่างอ่ะนะครับที่จะมุ่งหน้าต่างระดับหนองขามอันนี้เป็นจุดเดียวกับที่เมื่อวานนี้ก็ท่วมนะครับเนี่ยฮะมันเป็นทางร่วมด้วยนะครับที่เกิดเหตุเห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับเปิดไฟสัญญาณไซเรนอยู่รถใหญ่เยอะเลยนะครับเนี่ยมีแต่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งนั้นเลยนะครับใครจะเดินทางไปทางด้านชลบุรีอำเภอเมืองแหลมฉบังตรงนี้นะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับให้วางแผนการเดินทางนะคุณผู้ฟังล่าสุดมีแจ้งเดี๋ยวก่อนนะเรียบคลองมอนนี่มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณแยกวัดอุทัยธรรมรามนะครับรถปิกอัพตกข้างทางแล้วพลิกตะแคงบาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับในภาพเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังดูภาพที่เราขึ้นให้ดูนะมอเตอร์เวย์ตรงเนี้ยรถไปแหลมฉบังเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่ขึ้นมอเตอร์เวย์ด้วยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นทางร่วมอยู่ระดับน้ำสูงเลยนะครับเนี่ยครับยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะตรงนี้นี่เป็นกล้อง CCTV นะฮะของทางกรมทางหลวงนะครับนี่อัปเดตเรียลไทม์ณเวลานี้เลยนะครับโหเห็นมีมอเตอร์ไซค์ก็ใช้เส้นทางด้วยแล้วเนี่ยเอาฝากวางแผนการเดินทางด้วยนะครับใครใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวนะครับรถเล็กนี่ผมว่าถ้าไม่จำเป็นเลี่ยงได้ถ้ามีทางเลี่ยงนะเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ระดับน้ำสูงเหมือนกันชลบุรีฝนตกนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูกล้องฝนตกหนักนะครับตลอดทั้งเส้นเลยก็ว่าได้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ทั้งเข้าและออกเนี่ยนะใครจะไปสุวรรณภูมิก็ต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้ต่างระดับทับช้างไปทางด้านของร่มเกล้าเนี่ยรถเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ถนนหลวงแพ่งขาเข้าบริเวณโลตัสลาดกระบังน้ำท่วมขังนะครับสูงระดับฟุตบาทการจราจรรถชะลอตัวสะสมแล้วนะครับถนนหลวงแพ่งนะครับด้านขาเข้าบริเวณโลตัสลาดกระบังมีระดับน้ำท่วมประมาณระดับฟุตบาทนะครับใครใช้เส้นทางก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับตรงนี้รถชะลอตัวขาเข้ามอเตอร์เวย์สาย7ช่วงกิโลเมตรที่1ตอนนี้เริ่มมีรถสะสมแล้วนะครับรถเยอะนะส่วนทางคุณอุดรนี่บอกว่าศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับช่วงภายในอุโมงค์ลอดแยกศรีนครินทร์ร่มเกล้าไฟ2ทางดับนะครับก็น้ำไม่ท่วมนะฮะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับหลายท่านก็ช่วยเพิ่มเติมช่วยแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้มีบอกว่าซอยพัฒนาการ54ช่วงคลองหัวหมากมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดกับถนนพัฒนาการการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะภายในซอยพัฒนาการ54มีน้ำท่วมขังด้วยนะครับภายในซอยพัฒนาการ54นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่โอเคอัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนนอกเหนือจากเส้นทางที่เรารายงานกันไปช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันแจ้งได้ทาง YouTube วันนี้เนี่ยก็มีหลายๆท่านนะครับช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันมานะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีถามเข้ามาด้วยคุณตรีนุชนะครับบอกว่าหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งหน้าสุวรรณภูมิผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นราม2ใช่มั้ยคือถ้าแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าราม1ราม2นะถ้ามุ่งหน้าสุวรรณภูมิหรือว่ารามหนึ่งยังไม่มีรายงานนะครับยังไม่มีรายงานนะครับทางด้านของหัวหมากนะว่าน้ำท่วมนะครับยังไม่มีรายงาน สวัสดีคุณรพีด้วยบอกว่าบางขุนนนท์นี่ฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะครับคุณสุรชัยขอบคุณมากสวัสดีนะครับแล้วก็พี่จุกระเบียบด้วยนะครับมารายงานตัวนะฮะโอ้เช้าวันนี้ YouTube คนเยอะนะนะครับสวัสดีทั้ง84ท่านเลยนะครับตรงนี้ทูปะเตมีซ้ายพหลโยธินก่อนขึ้นสะพานมุ่งหน้าเสียวรังสิตน้ำท่วมสูงจากคุณสุรชัยนะครับซอย1ฮะไทยราชมีเครื่องสูบน้ำแต่ยังเอาเหรอฮะคุณ AA เพิ่มเติมมาให้มีบุรีฝนตกทั้งคืนนะครับทักทายคุณกระปุกแดงด้วยนะครับอัปเดตมาตลอดเลยทางสมุทรปราการนะครับสีเทพาน้ำยังท่วมไหมครับแต่ว่ารถเล็กรถเล็กยังวิ่งได้นะครับใครใช้สุขุมวิทด้านขาออกนะครับก็จะมีชะลอตัวช่วงเข้าแยกสีเทพานะครับขาเข้าจากซีเกตมาเนี่ยก็มีระดับน้ำช่วงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางการไฟฟ้าแต่รถเล็กยังผ่านได้นะครับอัปเดตจากทางพื้นที่สพสำโรงเหนือคุณพักคีอินบอกว่าอ๋อเมื่อตอนตีสองเนาะฝนตกรังสิตฝนตกแรงเหมือนกันนะครับคุณประมวลตอนนี้ผมเดินทางเข้าอ่างทองมาสายเอเชียฝนตกหนักเปิดที่ปัดน้ำฝนเบอร์3มองไม่เห็นทางเลยอุ้ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับพหลโยธิน59ไปกรุงเทพกรีฑา20มีน้ำท่วมไหมอ้าวใครอยู่ทางนั้นอัปเดตได้นะครับคุณปราณีสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะคุณปราณีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยว20มีน้ำท่วมไหมอ้าวใครอยู่ทางนั้นอัปเดตได้นะครับคุณปราณีสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะคุณปราณี

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับเชื่อมตลาดทุนไทยกับสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันที่24กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬา